สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาสู่อีกหนึ่งหัวข้อนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับสำหรับเป็นเรื่องใหม่ของนักเรียนนะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมครับเป็นชั่วโมงที่1 นะครับนักเรียนจะได้มารู้จักในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมนะครับและนักเรียนคิดว่าเราจะได้สูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมไหมวันนี้คิดว่าได้ไหมนักคิดว่าได้ใช่ไหมครับก็ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้เลยนะครับวันนี้นักเรียนต้องหาพื้นที่นะครับวงกลมโดยใช้สูตรได้นั่นเองครับตามจุดประสงค์เราต้องทำได้นะหาพื้นที่วงกลมโดยใช้สูตรได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนักเรียนครับครูฟุกมาทบทวนความรู้เดิมนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตอบด้วยนะครับถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยนักเรียนจะหาอย่างไรครับเรามีสูตรอยู่ไหมการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรมีว่าอย่างไรครับยังจำได้ไหมนะคุณครูปลายทางนะครับก็รับคำตอบจากนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางครับหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้อย่างไรครับมีสูตรว่าอย่างไรอะไรนะนะครับก็คือความยาวของฐานใช่ไหมครับคูณอะไรคูณความสูงใช่ไหมครับหรือนักเรียนเรียนสั้นง่ายๆเลยที่เรียนจำกันก็คือฐานคูณสูงนะครับดังนี้ครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับความยาวของฐานคูณความสูงนะครับจากนั้นมาดูตรงนี้และถ้าเราจะหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยนักเรียนจะหาได้อย่างไรครับหายังไงความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหาได้อย่างไรนี่เส้นรอบวงอยู่ตรงนี้นี่หายังไงเพิ่งเรียนรู้ไปเองสูตรว่าไงครับความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับพายดีดีแทนอะไรดีคือนะครับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วอีกสูตรหนึ่งล่ะ2พาย r ใช่ไหมครับแล้ว r คืออะไรล่ะความยาวของรัศมีใช่ไหมครับถูกต้องดังที่เรียนได้ตอบมาเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับจากสิ่งที่ฟุกได้ทบทวนไปเราต้องนำมาใช้ในวันนี้นะครับจากนั้นครับเรามาทำกิจกรรมหาพื้นที่ของวงกลมกันครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการปฏิบัติให้นะครับนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้นะครับให้นักเรียนนะครับสร้างวงกลมบนกระดาษนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกกระดาษให้นะครับในขั้นตอนนี้นะแต่ครูฟุกได้เตรียมมาให้แล้ววงกลมนะครับเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะใช้วงเวียนสร้างวงกลมได้เลยนะครับหรือครูปลายทางจะใช้สื่อการสอนตามที่ครูฟุกได้เตรียมเอาไว้ให้นะครับนักเรียนก็จะได้ดังนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องทำอะไรตัดกระดาษตามขอบของรูปครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกให้นักเรียนเลยนะครับกลุ่มมารับครับ

จากนั้นนะครับนักเรียนได้กระดาษวงกลมแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วทำไงต่อต้องอะไรตัดอ้าวตัดเลยตัดเลยนะครับเดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันเพราะว่ามีอีกหลายขั้นตอนนะครับอ่ะตัดเลยนักเรียนปลายทางปฏิบัติไปพร้อมเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรสำหรับเศษกระดาษที่ตัดมาแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะใจเย็นๆน่าจะต้องใช้สมาธินะครับตอนนี้ทางต้นทางและปลายทางสำหรับตัวแทนคนที่ตัด

เสร็จหรือยังเสร็จยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วช่วยหน่อยเร็วกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วนะครับวางไว้ที่โต๊ะก่อนวางไว้ที่โต๊ะก่อนเก็บส่วนที่เราตัดออกมาที่เป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้ครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะเดี๋ยวคุณฟุกจะไปขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับตอนนี้กลุ่ม1เสร็จแล้วกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่ม4เสร็จแล้วเดี๋ยวรอกลุ่ม2สักครู่นะครับใจเย็นๆครับจากนั้นนะครับครูฟุกขอไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแบ่งวงกลมเป็น16ส่วนส่วนละเท่าๆกันซึ่งสำหรับห้องต้นทางครูฟุกแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วลองนับซิครบไหมนักเรียนปลายทางก็อาจจะแบ่งตามขั้นตอนนี้เลยนะครับครูปลายทางช่วยตรวจสอบด้วยครับครบเปล่าจากนั้นครับระบายสี2สีสีละ8ส่วนระบายสี2สีสีละ8ส่วนครับจะได้เป็นดังนี้นะครับตอนนี้นะครับเราต้องระบายสีเพียงแค่2สีโดยสีละ8ส่วนนะครับเป็นสีไม้ก็ได้ครับนักเรียนเป็นสีไม้ก็ได้นะครับ2สีนะขอ2สีสีละ8ส่วนแบ่งหน้าที่ครับนักเรียนระวังดีๆนะนับดีๆนะระบายเลยช่วยกันระบายก็ได้เพราะว่ากระดาษแผ่นค่อนข้างใหญ่ช่วยกันระบายเร็วก็หนูก็หมุนสิครับทางนี้หนูก็ระบายขึ้นบนอีกคนระบายขึ้นล่างช่วยกันเลยครับช่วยกันเร็วนี่ไงอีกคนก็ระบายที่นี่ไงช่วยกันครับเราจะแบ่งงานคนทีละขั้นตอนนะครับคนแรกตัดแล้วคนถัดไประบายสีแล้วหรือระบายสี2คนก็ได้นะครับเดี๋ยวมีหน้าที่อีกหลายหน้าที่เลยสำหรับกิจกรรมนี้ระบายเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับปฏิบัติตามกิจกรรมนี้เลยนะครับครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ

ครับเมื่อกลุ่มไหนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับตัดแต่ละส่วนออกจากกันครับกลุ่มไหนระบายสีเสร็จแล้วนะครับให้ตัดแต่ละส่วนออกจากกันครับใช่ครับเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะครับตัดแต่ละส่วนออกจากกันครับจะได้ดังนี้ครับจะได้ดังนี้นะครับตัดแต่ละส่วนออกจากกันจะได้ดังนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงต่อไปนะครับว่าทำอะไรแบ่งกันเลยครับช่วยกันตัดได้นะครูให้กันไกลไปถึง4อันเลย

นักเรียนครับซึ่งพื้นที่ของวงกลมอ่ะก็คือในส่วนที่นักเรียนระบายสีใช่ไหมครับในส่วนตรงนั้นแหละคือพื้นที่ของวงกลมเดี๋ยวเราจะมาหากันนะครับว่าเราจะหาพื้นที่ของวงกลมได้อย่างไรนะครับแบ่งหน้าที่ครับเมื่อใครตัดเสร็จแล้วลองนำมาวางเหมือนตัวอย่างของครูฟุกครับเพื่อให้ได้รู้ว่าที่มาของแต่ละชิ้นคือเมื่อนำมาประกอบกันแล้วจะกลายเป็นวงกลมครับ

4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3กำลังเรียงอยู่กลุ่ม2เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยอ่ะกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวรอกลุ่มหนึ่งสักครู่นะครับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่2นะครับยังไม่ขึ้นขั้นตอนที่3นะสำหรับในขั้นตอนที่3เนี่ยอาจจะต้องใช้กาวช่วยนะครับในการติดนะเดี๋ยวฟุกแจกกระดาษ A4 เพิ่มให้กลุ่มละ1แผ่นครับในขั้นตอนที่3เนี่ยอาจจะต้องใช้กาวเข้ามาช่วยติดนะครับเดี๋ยวฟุกจะแจกกระดาษเพิ่มอีก1แผ่นเอาไว้ติดอ่ะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2จบแล้วนะครูฟุกจะต่อที่ขั้นตอนที่3ตอนนี้นักเรียนวางได้รูปดังนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนที่3ทำอย่างไรนำแต่ละส่วนมาวางเรียงใหม่ให้สลับกันดังรูป

สลับกันวางเรียงใหม่ให้แต่ละสีมาสลับกันดังนี้ดูนะครับอ่ะทำตามติดกาวด้วยก็ได้เพื่อไม่ให้แบบหลุดนะครับต่อไปดังนี้ครูพูดเป็นตัวอย่างให้แบบนี้ก่อนมองออกยังติดสลับกันนะครับนี่อ่ะครูฟุกแสดงแค่นี้ก่อนให้นักเรียนปฏิบัติเองก่อนเดี๋ยวครูฟุกจะมาเฉลย

ของครูฟุ๊กขึ้นเป็นตัวอย่างให้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็เป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมครับครูปลายทางตรวจสอบเลยครับ

อย่างรวดเร็วครับกลุ่ม3จะเสร็จแล้วกลุ่ม3จะเสร็จแล้วนะครับได้ครึ่งทางแล้วกลุ่ม3

นี้กลุ่ม3ถือว่าวางแผนงานได้ดีนะครับวางแผนงานได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ครูฟุกขอชื่นชมใช่ครับเรียงมาเลย

ุม3เรียบร้อยแล้วลองอภิปรายกันต่อสิว่าเมื่อเรานำมาเรียงรูปที่ได้มีลักษณะคล้ายกับรูปอะไรสี่เหลี่ยมอะไรดูดีๆนะสี่เหลี่ยมอะไรลองอภิปรายต่อเลยคุณสามเลยกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่ม1เหลืออีก3ชิ้น

เมื่อใครปฏิบัติเสร็จแล้วลองอภิปรายสิครับว่าเอ๊จากที่เรานำมาเรียงใหม่เนี่ยรูปที่ได้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิต2มิติชีวิตใดลองอภิปรายกันก่อนกลุ่ม4เรียบร้อยแล้วกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วโอ้ยของ

0: หนึ่งสีสวยของกลุ่มหนึ่งระบายสีสวยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือกลุ่มสองกลุ่มสองเลยกี่ชิ้นอีกหนึ่งชิ้นเพื่อนกำลังใช้สมาธิในการเรียงกลุ่มห้าเรียบร้อยแล้วครับกลุ่มห้าก็สวยกลุ่มสองเรียบร้อยแล้วครับสำหรับห้องต้นทางครับชูผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับช่วยกับเพื่อนปลายทางหน่อยครับว่าของเราได้เป็นดังนี้นะครับนี่คือผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับและนั่นเนี่ยปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำได้เหมือนเพื่อนต้นทางไหมครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับวางไว้ที่โต๊ะครับจากนั้นเดี๋ยวดูของครูฟุกบ้างถ้าครูฟุกเรียงเสร็จเป็นแบบนี้เปล่าเป็นแบบของนักเรียนเปล่าเหมือนไหมนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนครับเมื่อนำมาเรียงใหม่เนี่ยครูฟุกมีคำถามว่ารูปที่ได้เนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดอะไรนะใกล้เคียงกับรูป
1: สี่เหลี่ยมด้
0: านขนานใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองครับเห็นไหมนี่ครูฟุกใส่เส้นมาให้แล้วให้ชัดเจนนะก็มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับรูปที่เราได้มานะนักเรียนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจากวงกลมที่เรียนได้ทำนะครับครูฟุกให้รัศมียาว r หน่วยครับและเส้นรอบวงจะยาว2ไพ r หน่วยครับจากนั้นครับเราจะมาหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยเรานำมาเรียงใหม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรครับความยาวของฐานคูณความสูงเอแล้วฐานเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ล่ะครับนักเรียนลองดูจากตรงนี้แล้วไปพิจารณาจากวงกลมก็คือส่วนตรงนี้อะไรนะความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมใช่ไหมเพราะเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับนี่ไงนะครับนักเรียนก็ทราบแล้วนะครับว่าความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมครับเอจากตรงนี้เส้นรอบวงยาวเท่าไหร่ครับที่เรากำหนดไว้2พาย r ใช่ไหมครับ2พาย r แล้วครึ่งหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ก็คือนำ2ไปทำอะไรนั่นเองครึ่งหนึ่งนำ2ไปหารจะเป็นเท่าไหร่ครับ2พาย r หารด้วย2ครับเป็นเท่าไหร่ครับหรือเขียนในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้ใครตอบได้บ้างง่ายมากเลยนะคิดดีๆคิดดีๆมองจากตรงนี้มองจากตรงนี้ได้เท่าไหร่อะไรนะพาย r ถูกต้องครับเพราะนำ2มาทำอะไรได้นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับพาย r แสดงว่าความยาวของฐานเนี่ยของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยาวเท่าไหร่ครับพาย r หนึ่งนั่นเองครับอันนี้ใช่ไหมครับรู้แล้วพาย r หน่วยคือความยาวของฐานครับแล้วความสูงล่ะนักเรียนสังเกตความสูงความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยก็ต้องลากจากฝั่งนี้มาทำอะไรตั้งฉากเอ๊ะคืออะไรอะอะไรนะคือความยาวของรัศมีถูกต้องครับความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยจะเป็นความยาวของรัศมีครับตรงนี้ซึ่งยาวเท่าไหร่ครับ r หน่วยใช่ไหมได้มาแล้วครับจากนั้นครับเรามาดูต่อนั่นเองครับเราบอกว่าเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสูตรคือความยาวของฐานคูณความสูงฐานยาวเท่าไหร่ครับ

0: pi r หน่วยอ่ะในนี้ก็เขียนไว้ pi r คูณความสูงเท่าไหร่ครับ r ดังนั้นครับก็จะเขียนได้ดังนี้ก็จะกลายเป็น pi คูณ r คูณ r หน่วยเป็นตารางหน่วยครับจาก r คูณ r นะครับนักเรียนสามารถเขียนในรูปของเลขยกกำลังได้นะครับจะกลายเป็นดังนี้แบบนี้ครับเราจะอ่านว่า pi r ยกกำลัง2นะครับดังนี้เลยนะครับแต่เนี่ยต้องเข้าใจว่า r ยกกำลัง2หมายความว่า r คูณ r นะครับสรุปครับแต่พื้นที่ของวงกลมเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมมาใช่ไหมดังนั้นครับพื้นที่ของวงกลมนะครับจะเท่ากับ pi r ยกกำลัง2อ่านพร้อมกันครับถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของวงกลมหาได้จากอะไรครับ pi r ยกกำลัง2ซึ่ง r ยกกำลัง2หมายความว่า r คูณ r นะครับสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนก็จะได้สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมมาก็คือ pi r ยกกำลัง2เมื่อ r แทนอะไรไว้ r คือความยาวของรัศมีนะครับดังนี้ครับได้สูตรแล้วไปหาพื้นที่กันนะครับวงกลมที่มีรัศมียาว7เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดครับกำหนด pi เท่ากับเศษ22ส่วน7ครับขั้นตอนแรกเขียนอะไรไว้ก่อนเลยเขียนสูตรสูตรคืออะไร pi r ยกกำลัง2แต่เนี่ยต้องเขียนอันนี้มาก่อนพื้นที่ของวงกลมเท่ากับ pi r ยกกำลัง2มาแทนค่ากัน pi โจทย์กำหนดให้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 22ส่วน7 r คืออะไรนะ
1: ความยาว
0: ของรัศมีซึ่งรัศมียาวเท่าไหร่ครับ7เซนติเมตรแสดงว่า r ยกกำลัง2นั่นเองต้องเขียนอะไร7คูณ7นะครับดังนี้ครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรดังนั้นคำนวณครับง่ายมากคำนวณครับสำหรับกระบวนการคิดคำนวณนะครับให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองเลยนะครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคำนวณครับเท่าไหร่ครับได้ยัง154นั่นเองครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรถ้ามองการคิดง่ายๆครับนักเรียนนักเรียนอาจจะพิจารณานี้นำ7มาหารใช่ไหม7หาร7ได้1 7หาร7ได้1แสดงว่านักเรียนก็เหลืออะไร22คูณ7ใช่ป่ะก็กลายเป็นอะไรเลย154อันนี้หลักการคิดง่ายๆนะครับนักเรียนนำไปใช้ได้นะครับวงกลมนี้มีพื้นที่154ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งข้อเมื่อสักครู่นี้โจทย์กำหนดความยาวของรัศมีมาให้ข้อนี้โจทย์กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เป็นเท่าไหร่ครับ20เซนติเมตรก็ทำหาพื้นที่ว่ามีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนด pi เท่ากับ 3.14 ครับวิธีทำครับจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมมีว่าอย่างไรนะ pi r ยกกำลัง2ถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของวงกลมนักเรียนก็ต้องทราบความยาวของรัศมีแต่โจทย์ข้อนี้บอกความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วความยาวของรัศมีเท่าไหร่ล่ะอะไรนะ10หน่วยเป็นเซนติเมตรซึ่งนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าความยาวของรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับดังนี้ครับก็ได้10เซนติเมตรก็คือความยาวของรัศมีเมื่อได้ความยาวของรัศมีแล้วมาแทนค่าในสูตรเขียนสูตรครับจะได้เป็น pi เท่ากับเท่าไหร่ครับที่กำหนดไว้ 3.14 ต่อไปเป็นคูณอะไรครับคูณ10

แล้วก็คูณ10นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับอ่ะได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ง่ายมาก114ง่ายมากง่ายมากเลยเท่าไหร่ครับ314นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นครับวงกลมนี้มีพื้นที่314ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยวันนี้มีตัวอย่างแค่นี้ครับเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับวันนี้เป็นคู่ทำเป็นคู่คุณครูปลายทางให้นักเรียนจับคู่นะครับและให้นักเรียนแต่ละคู่เนี่ยเลือกทำโจทย์คู่ละ1โจทย์นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องแล้วด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคำชี้แจงค่อนข้างยาวให้นักเรียนเนี่ยสร้างวงกลมตามที่กำหนดเดี๋ยวจะกำหนดมาให้นะครับโดยทำลงในสมุดของตนเองนะครับก็คือจับเป็นคู่ต่างคนต่างทำแต่เราต้องปรึกษากันในการทำงานนะครับพร้อมระบายสีพื้นที่ของวงกลมจากนั้นหาพื้นที่ของวงกลมด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับโจทย์มีอยู่แค่2ข้อเองเลือกทำา1ข้อครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนักเรียนต้นทางเนี่ยครูฟุกได้เข้าไปตรวจสอบแล้วทุกคนทำได้ถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบนักเรียนปลายทางด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับแต่เราจะสลับกันตรวจสอบความถูกต้องครับสลับครับห้ามสลับกับคู่ของตนเองต้องสลับกับคู่อื่นนะครับสลับเร็ว

เมื่อสลับเสร็จแล้วนะครับมาดูพร้อมกันข้อ1โจทย์บอกว่าวงกลมทีเนี่ยมีรัศมียาว 4.2 เซนติเมตรวงกลมนี้มีพื้นที่เท่าใดโดยโจทย์กำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ก่อนอื่นนักเรียนต้องทำอะไรก่อนสร้างวงกลมสร้างหรือยังตรวจสอบด้วยนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนสร้างมานั้นรัศมียาว 4.2 เซนติเมตรหรือไม่และอย่าลืมชื่อของวงกลมใช่ไหมนะครับวงกลมนี้ชื่อว่าวงกลม T แสดงว่าจุดศูนย์กลางก็คือจุด T นั่นเองครับตรวจสอบความยาวของรัศมีก่อนตรวจสอบครับแล้วอย่าลืมระบายสีแบบนี้แสดงว่าส่วนที่เราจะหาพื้นที่คือส่วนที่เราอะไรครับระบายสีใช่ไหมนี่พื้นที่จะอยู่ในส่วนที่เราระบายสีเอาไว้นะครับนักเรียนจากนั้นวิธีทำเขียนสูตรตอบครูฟุ้งหน่อยเร็วว่าต้องเขียนอะไรต่อไปใครทำข้อนี้อะไรครับเศษ22ส่วน7คูณ 4.2 คูณ 4.2 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับ 55.44 ตารางเซนติเมตรครับวงกลมทีมีพื้นที่ 55.44 ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นข้อ2นะครับวงกลมแซดมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เซนติเมตรวงกลมนี้มีพื้นที่เท่าใดโดยโจทย์กำหนดพายเท่ากับ 3.14 วาดรูปก่อนใช่ไหมนี่ดังนี้เลยตรวจสอบสิครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเพื่อนนี้ยาว10เซนติเมตรจริงหรือไม่จริงหรือไม่และอย่าลืมวงกลมนี้ชื่อว่าวงกลมแซดแสดงว่าจุดศูนย์กลางก็คือจุดแซดนั่นเองครับซึ่งจากตรงนี้สูตรในการหาพื้นที่คือพาย r ยกกำลัง2แสดงว่าเธอต้องทราบความยาวของรัศมีแต่โจทย์บอกความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวของรัศมีเป็นอย่างไร

0: ครึ่งหนึ่ง
1: ก็นำ10ไปหารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 5หน่วยเป็นเซนติเมตร
1: แสดงว่ารัศมียาว5เซนติเมตรก็แทนค่าไปเลยครับได้ดังนี้ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับ 3.14 คูณ5คูณ5หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคำตอบคือเท่าไหร่นะ 78.5 ถ้านักเรียนตอบ 78.50 ถูกไหมถูกเหมือนกันครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับดังนั้นครับวงกลม Z นะครับมีพื้นที่ 78.5 ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือไม่ทั้งต้นทางและปลายทางถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมทำได้ไหมครับทำได้นะแต่ที่กูฟุกเดินดูเนี่ยบางคนเนี่ยลืมระบายสีระบายสีด้วยนะครับจากนั้นครับมองมาด้านหน้ามาร่วมกันสรุปบทเรียนก่อนในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปเรื่องของอะไรไปการหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรอะไรนะอะไรนะใช้สูตรไอ้สูตรว่าอย่างไรล่ะก็คือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลัง2 r แทนอะไรความยาวของรัศมีนะครับ r คือความยาวของรัศมีนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูที่แบบฝึกหัด 6.42 ครับมีอยู่ด้วยกันแค่3หน้าจะทำยังไงดีวันนี้จะเลือกยังไงดีหน้าละข้อหรือหน้าละ2ข้อดี
2: หน
1: ้
2: าละ
1: 1ข้อนะครับสำหรับข้ออื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้ทำทบทวนกันนอกเวลานะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับพื้นที่ของวงกลมชั่วโมงที่2แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคุณครูปลายทางเครื่องคิดเลขนะครับเตรียมด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้นะครับและนักเรียนอย่าลืมแบบฝึกหัด 6.43 ครับสุดท้ายครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูฟุกก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะวันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนอเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีนี้เราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาสามีมีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่ารับมรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2ส่วน3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะ
ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆนะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งข้อย

ถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราที่นี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังนะสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
2: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
0: ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3 ล้านฟรังก์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: เจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้

0: fan follow.
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะแล้ววันนี้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อม
2: แล้วพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวไปดูรูปภาพกันวันนี้นะคะคุณครูมีรูปภาพไหมนักเรียนนั้นได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะรูปที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเป็นรูปหงรู้จักหงไหมนะคะหงนะหงอยู่ในน้ำใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะหงอยู่ในน้ำเอาละค่ะเอ๊นักเรียนขาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเอ๊จากรูปมีการเกิดเงาหรือไม่อย่างไรมีการเกิดเงาไหมใครว่ามีการเกิดเงายกมือใครว่าไม่ใช่การเกิดเงายกมือยกมือได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดค่ะนะคะเรากล้าที่จะแตกต่างแพตตี้ตอบว่าไม่เกิดเงาใช่ไหมใช่ไหมคะอ้าวถามใหม่ให้ตัดสินใจอีกหนึ่งรอบใครคิดว่ารูปนี้นะคะมีการเกิดเงายกมือยกมือมีการเกิดเงายกมือใครว่ารูปนี้ไม่ใช่การเกิดเงายกมือนะคะขอถามนิดนึงทำไมถึงมาคิดว่าไม่เกิดเงาคะ
4: เป
2: ็
4: นการสะท
2: ้
4: อน
2: เป็นการสะท้อนรู้ได้ไงเป็นการสะท้อนน่ะฮะ
4: มันเห็น
2: เห็นรูปผมที่ไหน
4: อ
2: ยู่ข้างใต้ตัวอยู่ตรงไหนอ่ะลองดูซิว่าจากรูปนี้ค่ะมีการเกิดเงาหรือไม่อย่างไรจากรูปนี้นะคะไม่เกิดเงาค่ะนะยินดีด้วยสำหรับคนที่ตอบว่าไม่เกิดเงานะคะไม่เกิดเงาเพราะ

ไปเพราะเงาค่ะเราเรียนผ่านมาแล้วนะในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเงาจะปรากฏบนฉากซึ่งเงานั้นจะมีสีดำหรือสีเทาเงาจะมีสีดำหรือสีเทาแต่หงส์ที่เห็นในน้ำนั้นมีสีคล้ายกับวัตถุนะคะจึงไม่ใช่เงาก็คือมีสีเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับหงส์เลยที่เป็นตัวจริงเลยใช่ไหมคะนะทั้งนั้นเงาจะเป็นสีดำหรือสีเทาก็คือการที่เรามีวัตถุมาทำไมคะมากั้นทางเดินของแสงใช่ไหมคะจึงเกิดเงาเกิดขึ้นนะเอาละค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในกิจกรรมต่อไปนะคะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ก็จะเรียนรู้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในกิจกรรมที่1นะเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาได้นะคะแล้วนักเรียนวันนี้จะได้ฝึกในเรื่องของการยอมรับในคำอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอนะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า155ค่ะหนูลองเปิดซิหน้า155นะคะวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำจะมีอยู่3ข้อค่ะก็คือข้อที่เท่าไหร่เอ่ยเหลือข้อที่เท่าไหร่คะใช่ข้อที่7 8 9 3ข้อถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางอ่านได้เลยค่ะ

0: ่านกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเอ็กเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะช่วงแรก
1: อ่านจับประเด็นสำคัญจากใบความรู้เรื่องเรา
0: อ่านใบความรู้เนาะใช่ไหมคะอ่านใบความรู้แล้วก็จับประเด็นจากใบความรู้นะคะเรื่องอะไรก็คือนักเรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่ว่าเรื่องอะไรคะเรื่องเงานั่นเองนะคะหลังจากให้เรียนนะคะอ่านใบความรู้แล้วเราต้องมาร่วมกันทำอะไรคะอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะว่าเอ๊ะเราอ่านใบความรู้มาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรบ้างจากใบความรู้ที่เราอ่านนะคะแล้วเรามาร่วมกันทำอะไรคะ
1: เขียนแผนรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาอย่างถูกวิธี
0: ใช่นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะเราจะทราบแล้วนะคะว่าเราจะมีนะคะวิธีการเขียนแผ่เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาอย่างไรนะคะให้ถูกวิธีนะหลังจากนั้นนะคะเราทำอะไรต่อไปเอ่ยก็ต้องอ่านใช่ไหมอ่านอะไรคะอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะเพราะจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านใช่ไหมอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องอะไรคะ
1: ยอดสืบเงาปริศนาย
0: อดนักสืบเงาปริศนาหลังจากนั้นที่นักเรียนอ่านเรียบร้อยก็มาร่วมกันอภิปรายพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อ
2: ตอบคำถาม
0: ใช่ตอบคำถามนักเรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์นะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะตอบคำถามในสถานการณ์นะโดยสังเกตจากหลักฐานอย่างมีเหตุผลด้วยหลักฐานมาจากไหนก็จากที่นักเรียนนั้นอ่านในสถานการณ์นั่นแหละนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาร่วมกันทำอะไรคะ
2: น
0: ำเสนอนะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นะคะกิจกรรมวันนี้ยากไหมไม่ยากนะคะดังนั้นนะคะช่วงแรก

เรียนนักเรียนนะคะเปิดหน้า159ถึง160เลยนะคะก็คือใบความรู้นะใบความรู้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกให้เรียนนั้นอ่านจับประเด็นสำคัญจากใบความรู้เรื่องเงาและหลังจากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายสิ่งให้ได้เรียนรู้ค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: ียบร้อยแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะว่านักเรียนนั้นนะอ่านแล้วนะคะจับใจความจับประเด็นได้หรือเปล่านะเอาละค่ะตอบคำถามของครูหน่อยสิคะว่าเอ๊เงามีกี่ประเภทอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะเงามีกี่ประเภทคะ
1: 2
0: เยี่ยมค่ะสำหรับคนที่ตอบนะนะคะเงามี2ประเภทอะไรบ้างคะนะคะถูกต้องเงามืดแล้วก็เงามัวนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะถามต่อว่าแต่เงาแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรเอาเงามืดก่อนให้คิดเดี๋ยวนักเรียนตอบค่ะนะคะตอบทีละคนเงามืดเงามัวนะคะแตกต่างกันอย่างไรมีใครจะอาสาตอบไหมคะหรือจะให้คุณครูสุ่มมีใครอาสาตอบไหมคะมีไหมคะลูกมีไหมหรือให้ครูสุ่มคะสำหรับปลายทางนะคะลูกขึ้นตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะสำหรับต้นทางเอายังไงดีไหนใครอาสาตอบคะยกมืออ้าวเยี่ยมค่ะข้างหลังนะคะสาวน้อยข้างหลังเอาเงามืดก่อนลูกนะคะเงามืดเป็นอย่างไรคะ
2: เงามืดเกิดจากการที่แสงไปโดนวัตถุและไม่ได้ผ่านวัตถุนั้นเลยทำให้ด้านหลังเป็นเงามืดค่ะซึ่งมีสีดำสนิทค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนเงามัวมีแสงตกกระทบบ้างทำให้ไม่เป็นสีดำสนิทแต่จะเป็นสีออกเทาค่ะ
0: เรียบร้อยเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมได้มีเดี๋ยวเรามาดูที่คุณครูค่ะนะคะเงามืดนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเงามืดนะคะเป็นบริเวณที่ทำไมคะไม่มีแสงตกถึงฉากจึงทำให้บริเวณนั้นทำไมคะ

0: ื่นสนิทเลยนะคะส่วนเงามัวเงามัวเป็นยังไงคะเออเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนนะคะตกถึงฉากจึงทำให้บริเวณนั้นมืดสนิทนั่นเองเราจึงมองเห็นว่าเป็นมัวมัวใช่ไหมคะนะคะเป็นสีเทานะอ่ะตรงนี้ผ่านไหมผ่านนะคะเอามาดูตรงนี้ค่ะนะคะมาดูตรงนี้นักเรียนได้สังเกตภาพไหมรูปภาพในใบความรู้ได้สังเกตไหมคะนะคะตรงนั้นนะคะเป็นแผ่นภาพนะคะแสดงรังสีนะคะการเกิดเงานะดังนั้นค่ะคุณครูถามนะคะเขียนแผ่นภาพแสดงรังสีนะคะแสดงการเกิดเงาได้อย่างไรเราจะเขียนได้อย่างไรคะตรงนี้สำคัญนะเพราะเด็กนักเรียนต้องไปเขียนเองอันดับแรกเลยองค์ประกอบนะคะของการเกิดเงามีอะไรบ้างคะมีแหล่งกำเนิดแสงมีวัตถุแล้วก็มีฉากนะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมมันควรจะต้องทำไมคะมีครบเนาะมีครบนะคะอ่ะดังนั้นการเขียนแผ่นภาพนะคะแสดงรังสีนะแสดงการเกิดเงาได้อย่างไรนะคะอ่ะนักเรียนดูที่แหล่งกำเนิดแสงนะแหล่งกำเนิดแสงนะคะก็คือด้านบนนะคะด้านบนของแหล่งกำเนิดแสงกับด้านล่างของแหล่งกำเนิดแสงนะคะเราก็จะมีจุดลักษณะแบบนี้นะคะเป็นจุดที่อยู่บนสุดกับจุดที่อยู่ล่างสุดนะคะซึ่งจุดนะคะที่อยู่บนสุดนะคะก็คือจุด A จุดที่อยู่ล่างก็คือจุด B นะคะดังนั้นเราจะมีการทำอะไรคะเมื่อสักครู่อ่านใบความรู้ใช้อะไรอะรังสีเราใช้อะไรสัญลักษณ์ลูกศรใช่ไหมคะเราจะมีการลากลูกศรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะลากลูกศรนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B นะคะไปสัมผัสที่ผิวด้านบนของวัตถุสังเกตให้ดีนะว่าคุณลากยังไงเพราะเดี๋ยวหนูต้องไปลากเองทำเองนะคะแล้วก็นะคะลากลูกศรอีกเส้นหนึ่งนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B ไปสัมผัสตรงส่วนไหนด้านล่างของอะไรคะด้านล่างของวัตถุไปยังฉากก็จะได้ภาพลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะมีนะคะกำหนดจุดเนี่ย2จุดจุดละกี่เส้นคะลูกศรเราใช้จุดละกี่เส้นลูก
1: 2
0: เส้นรวมแล้ว2จุดเราจะใช้ลูกศรกี่เส้นคะ4เส้นนะคะนะลากผ่านวัตถุทั้งสัมผัสด้านบนผิวของวัตถุแล้วก็ด้านล่างของวัตถุไปยังฉากทีนี้ดูตรงที่ฉากค่ะนะคะตรงที่ฉากนะตรงที่คุณครูเขียนหมายเลข1ตรงนี้บริเวณตรงนี้นักเรียนคิดว่ามีแสงตกลงไปถึงฉากไหมคะมีไหมคิดว่ามีไหมมีแสงที่ตกลงไปถึงฉากเนี่ยนะคะบริเวณนี้เป็นแสงที่ตกไปยังไงคะตกลงไปทั้งหมดไหมคะตรงนี้บางส่วนนะคะตกไปที่ฉากบางส่วนเพราะนั้นตกไปที่ฉากบางส่วนเราก็จะทำให้เห็นส่วนที่หนึ่งตรงที่เป็นช่องว่างที่ครูทำสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะไม่มืดสนิทใช่ไหมพอไม่มืดสนิทตรงนี้ปุ๊บ ก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นหนูคิดว่าน่าจะเป็นเงาอะไรเงาอะไรคะ
1: เงามัว
0: ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปดูที่หมายเลข2หมายเลข2ตรงนี้ค่ะนะคะหนูดูหน่อยสิว่าเอ๊ะนะคะมีแสงตกลงไปถึงฉากไหมคะด้านหลัง
2: มีแสงตกลงไปถึงฉากบางส่วนครับ
0: หมายเลข2นะคะมีแสงตกลงไปถึงฉากบางส่วนตัวนี้เพื่อนหันไปแล้วทำไมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ตกลงตอบว่ามีหรือไม่มีนะลูก
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะไม่มีเอ๊ะทำไมถึงไม่มีคะให้เหตุผลของคุณนิดนึงทำไมหนูถึงคิดว่าไม่มีเพราะอะไรคะเพราะอะไร
2: เพราะว่าเป็นเงามืดครับ
0: เพราะว่าเป็นเงามืดทำไมถึงเป็นเงามืดอ่ะเพื่อนๆช่วยหน่อยสิลูกทำไมถึงเป็นเงามืดอะคะหาอะไรนะแสงอะไรได้ยินแต่แสงด้านข้างช่วยได้ไหมมีใครช่วยได้บ้างไหมคะในกลุ่มมีใครช่วยบ้างลูกนะคะมีใครช่วยเพื่อนได้บ้าง
2: ไม่มีแสงตกกระทบที่ฉากครับ
0: ไม่มีแสงนะคะตกไปยังฉากเนาะทำไมถึงไม่มีแสงตกลงไปถึงฉากอ่ะดูภาพหนูดูภาพได้เพราะอะไร
2: เพราะว่าวัตถุบังอยู่ครับ
0: อ๋อมีวัตถุบังอยู่ใช่ไหมคะได้ไหมพอได้แล้วปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะคะก็จะมีวัตถุกั้นการเคลื่อนที่ของแสงอยู่เนาะใช่ไหมคะเพราะนั้นแสงทำไมคะสามารถตกมายังฉากตรงหมายเลข2นี้ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นจะเกิดเงาเกิดขึ้นว่าแต่เงาบริเวณนี้ค่ะเป็นเงาอะไรคะ

0: ป็นเงามืดถ้าเงามืดแสดงว่ามีแสงไหม
1: ไม
0: ่มีนะคะไม่มีแสงตรงนี้ก็จะเป็นทำไมคะสีก็จะเป็นสีที่สีดำมืดสนิทเลยใช่ไหมคะใช่ไหมครับทะเลน้อยใช่นะต่อไปหมายเลข3นะคะหมายเลข3ตรงนี้นะคะทะเลน้อยตอบคุณครูสิคะว่ามีแสงตกถึงฉากไหม
2: มีบางส่วนครับ
0: เพื่อนตอบว่ามีบางส่วนนะคะถ้ามีบางส่วนตรงนี้ตรงบริเวณหมายเลข3ตรงนี้ค่ะนะคะเป็นบริเวณที่เป็นยังไงคะมีแสงยังไงเอ่ย
2: ผ่านเข้าไปน้อยครับ
0: ผ่านเข้าไปน้อยแต่ก็มีใช่ไหมนะคะด้านตรงนี้เกิดเงาเกิดขึ้นไหมลูก
2: เกิดขึ้นครับ
0: มีเนาะมีเงาอะไรคะน่าจะเป็นเงาอะไร
2: เงามัวครับ
0: เงามัวอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเงาตรงส่วนนี้คือเงามัวนั่นเองอ่ะนั่นก็คือแผนภาพนะคะรังสีของแสงที่เกิดขึ้นนะคะที่เดินทางมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดแสงตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะจุดตรงไหนเราไม่จำเป็นต้องจุด A กับจุด B ถ้าเราไม่จุด A กับจุด B เนี่ยนะคะไปจุดตรงอื่นก็ได้จุด1จุดก็ทำไมคะแสงก็เราก็มองเห็นจุดนั้นเหมือนกันนะคะมองเห็นทุกทิศทางเหมือนกันแต่ที่เขาบอกว่าเอาลองเป็นจุด A จุด B ก็คือ A อยู่บนสุด B อยู่ล่างสุดเนี่ยเพื่อให้หนูน่ะทำไมคะสังเกตได้ง่ายว่าแสงเนี่ยมีรังสีมาแบบนี้นะนะคะจึงถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุทึบแสงเนี่ยมากั้นการเคลื่อนที่ของแสงอ่ะจึงทำให้เกิดเงาบนฉากนั่นเองนะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะคะอ่ะต่อไปมาตรงนี้ละนะคะเดี๋ยวดูว่าเราเข้าใจไหมใช้ความรู้นะคะที่เราอ่านจากใบความรู้มาเขียนตรงนี้กับที่เราตอบคุณครูมาเมื่อสักครู่ใครที่ร่วมกันอภิปรายก็น่าจะทำได้นะคะใบงานหน้า161เขาให้นักเรียนนั้นทำอะไรให้นักเรียนนั้นเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาเขียนเองเขียนเองนะคะให้เขียนเองอ่ะตรงส่วนนี้เขียนได้ไหมได้นะคะบางคนยิ้มหวานแล้วนะคะบางคนที่ยังงงก็กลับไปทบทวนดูในแบบความรู้ได้อ่ะดังนั้นค่ะนะคะช่วงต่อไปนี้ให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนั้นเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาอย่างถูกวิธีนะคะก็ต้องรบกวนเรื่องครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะคุณครูขอเพิ่มเติมนักเรียนนิดนึงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะเมื่อนักเรียนนะคะเขียนแผนภาพรังสีของแสงเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ควรจะเขียนองค์ประกอบนิดนึงนะคะว่าองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเงานั้นมีอะไรบ้างนะอันดับแรกอันดับ2เมื่อหนูเขียนแผนภาพรังสีเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนนิดนึงว่าเอ๊ะบริเวณไหนที่เกิดเงาบนฉากบริเวณไหนบ้างนะที่เกิดเงาบนฉากเงาเราเรียนมาแล้วก็คือเงาอะไรคะลูกมีทั้งเงามืดและเงามัวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหนูเขียนตรงนี้แล้วหนูเขียนเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าเอ๊ะบริเวณไหนที่ทําให้เกิดเงามืดหรือเงามัวนะคะหรือตรงนี้ใครบอกว่าหนูจะระบายสีเพิ่มเติมไปได้ไหมคะคุณครูได้นะคะเขียนระบายสีลงไปก็จะชัดเจนมากเพิ่มขึ้นค่ะอ่ะตรงส่วนนี้ค่ะ

0: อะค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้นทางล่ะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วจากที่ครูเดินดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีบางคนเหลืออาจจะเหลือระบายสีใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะมาดูที่คุณครูกันบ้างนะคะแล้วก็ตรวจสอบของนักเรียนด้วยนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูกันก่อนนะคะอ่ะองค์ประกอบของการที่เกิดเงามีอะไรบ้างแล้วนะมีอะไรคะองค์ประกอบการเกิดเงามีแหล่งกำเนิดแสงมีวัตถุแล้วก็มีฉากนั่นเองนะคะเอาล่ะนั้นรังสีตรงนี้นะคะรังสีของแสงหนูจะทำยังไงก็ต้องกำหนดจุด2จุดใช่ไหมกำหนดจุดไหนบ้างจุดด้าน A B A คือตรงไหนด้านบนกับล่างใช่ไหมคะเราไปดูจุดข้างบนกันก่อนนะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะลากมานะคะเส้นจุดหนึ่งก็คือสัมผัสผิวด้านบนของวัตถุนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B ก็คือทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะหรือใครบอกว่าหนูจะออกทั้งจุด A สัมผัสผิวล่างเลยได้ไหมคะคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้มี2จุดใช่ไหมคะจุดละกี่เส้นลูกจุดละ2เส้นนะคะจุดหนึ่งจะต้องสัมผัสทั้งผิวด้านบนทั้งผิวของวัตถุทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนาะนะคะพอดูตรงนี้ค่ะบริเวณของแสงที่ตกลงถึงฉากนะคะที่คุณครูทำสัญลักษณ์นี้อันนี้เกิดเงาไหมเกิดเงาไหมคะเกิดเงาเพราะว่ามีแสงตกถึงฉากบางส่วนนะคะตกถึงฉากบางส่วนเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นเงาอะไรเงามัวถ้าเงามัวถ้าเราจะระบายสีใช้สีอะไรดีล่ะสีแดงไหมเงาสีอะไรนะคะเงามัวก็เป็นสีเทาต่อไปนะคะต่อไปตรงนี้นะคะที่ครูทำสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะมีแสงตกถึงฉากไหมคะเพราะอะไรถึงไม่มีแสงตกถึงฉากเพราะมีวัตถุทึบแสงไปทำไมอยู่ไปกั้นทางเดินของแสงอยู่ถูกต้องไหมคะพอมีวัตถุไปกั้นทางเดินของแสงดังนั้นไอ้ตรงข้างส่วนที่อยู่ข้างหลังวัตถุมันจะปรากฏแสงลงบนฉากไหมล่ะมันก็ไม่ก็จะเป็นเงาใช่ไหมคะเงาลักษณะที่เหมือนกับวัตถุเลยน่าจะเป็นเงาที่มีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงคิดว่าถ้าเกิดเงาบนฉากคิดว่ารูปร่างน่าจะเป็นยังไงกลมๆเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับวัตถุที่มากั้นทางเดินของแสงเพราะนั้นบริเวณตรงนี้ค่ะคือเงาอะไรเอ่ยเงามืดถ้าจะระบายสีใช้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีดำเนาะนะคะต่อไปนะคะที่ครูทำสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะบริเวณที่ครูทำตรงนี้นะคะเกิดเงาไหมเกิดเงาไหมคะเกิดเงาอะไรคะ
1: เงามัว
0: ทำไมถึงตอบว่าเงามัวมีแสงบางส่วนตกถึงฉากนะคะตกถึงฉากเราจะบอกว่าเป็นเงามัวตรงนี้ผ่านไหมตรวจสอบไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะผ่านได้ไหมผ่านได้นะคะไปนะนักเรียนตรวจสอบและแก้ไขไปตามคุณครูนะคะถ้าตรงไหนไม่ชัดเจนเอาล่ะตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะนะคะอ่านสถานการณ์นะคะหน้า162ถึง164สถานการณ์เนี่ยนะคะเรื่องอะไรแล้วนะยอดนักสืบเงาปริศนาเดี๋ยวเราก็มาเป็นยอดนักสืบแล้วดูซิว่าใครจะสืบถูกต้องนะคะจะมีสถานการณ์เนี่ย2หน้านะคะคือหน้า162และ163ส่วนหน้า164หนูจะต้องมาทำอะไรคะมาตอบคำถามเดี๋ยวค่อยอ่านลูกเดี๋ยวเรามาฟังที่คำชี้แจงกับคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะตรงส่วนที่เป็นตอบคำถามอะค่ะตอบคำถามตรงเนี้ยหนูต้องวิเคราะห์สถานการณ์เดี๋ยวมาดูคำถามหันหน้ามาทางต้นทางและปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันหนูดูนะคะว่าตรงนี้เขามีกี่คำถามเราก็ต้องตอบให้ตรงสอดคล้องใช่ไหมคะจากคำให้การของพยานและข้อมูลการสำรวจห้องควรจะสรุปได้ว่ามีโจรกี่คนโจรเข้าไปอยู่ในห้องใดและนักเรียนใช้หลักฐานใดมาสนับสนุนมีกี่คำถามก่อนมีกี่คำถามมีกี่คำถามฮะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร
1: ่
0: ส 3คำถามนะคะคำถามแรกคือจากคำให้การของพยานและข้อมูลการสำรวจห้องควรจะสรุปได้ว่ามีโจรกี่คนหนูก็ต้องตอบก่อนว่ามีโจรกี่คนโจรเข้าไปอยู่ในห้องใดโจรเข้าไปอยู่ห้องใดตอบคำถามตรงนี้ส่วนหลักฐานก็มาตอบตรงส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะมีคำว่าหลักฐานอยู่ใช่ไหมคะเราใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนตรงนี้เราก็บอกว่าใช้หลักฐานอะไรตรงส่วนนี้นักเรียนจะตอบได้ก็ต่อเมื่อหนูทำไมคะอ่านสถานการณ์อ่ะเข้าใจยังนะคะถ้าตรงนี้นะคะยังไม่หมดหนูต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวคุยร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะคะให้เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาของโจรในที่เกิดเหตุอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ลองดูนะคะตรงนี้หนูจะใช้ข้อมูลจากการอ่านใบความรู้ค่ะมาปรับตรงนี้หนูรู้แล้วว่าการเขียนเส้นแสดงรังสีเราเขียนยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาความรู้ที่เราอ่านในใบความรู้มาเขียนตรงนี้ค่ะในสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเอาละค่ะดังนั้นค่ะช่วงนี้นะคะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนั้นอ่านและทำความเข้าใจสถานการณ์เรื่องยอดนักสืบเงาปริศนาและตอบคำถามในสถานการณ์จากหลักฐานอย่างมีเหตุผลนะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางเขาให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทราบแล้วหรือยังว่าโจรมีกี่คนตอบโจรมีกี่คนคะ
1: 2
0: กลุ่ม1กลุ่ม1ตอบโจรมีกี่คน2คนกลุ่ม2 2กลุ่ม3
1: 2
0: กลุ่ม4 1คนกลุ่ม5 2คนนะคะปลายทางล่ะคะตอบว่ามีโจรกี่คนจะบอกว่าต้นทางที่ตอบมามีกลุ่มที่ตอบถูกค่ะไม่รู้กลุ่มไหนนะมีกลุ่มที่ตอบถูกนะคะแล้วโจรเข้าไปอยู่ห้องไหนสรุปว่าโจรอยู่ห้องไหนไหนใครว่าโจรอยู่ห้องหนึ่งยกมือใครว่าโจรอยู่ห้องสองใครว่าโจรอยู่ห้องสามใครว่าโจรอยู่ห้องสี่โอ้โจรอยู่ห้องสี่มาเลยทำไมคิดว่าโจรอยู่ห้องสี่อ่ะอันดับแรกทำไมคิดแต่ว่าโจรมีสองคนไหนใครขอตัวแทนตอบหนึ่งคนค่ะที่ตอบว่าโจรมีสองคนก่อนโจรมีสองคนกลุ่มไหนตอบคะอ่ะหนูเก่งมากลูกคนสวยอ่ะโจรมีกี่คน
2: มีสองคนค่ะ
0: หนูคิดว่าโจรมีสองคนเนาะทำไมถึงคิดว่าโจรมีสองคนคะลูก
2: เพราะว่ามีรอยเท้าสองรอยเท้าแล้วก็จากรูปนี้มีสองคนค่ะ
0: มีสองรอยเท้าแล้วก็มีอะไรนะ
2: มีรูปสองคน
0: อ๋อมีรูปที่เป็นเงาสองคนใช่ไหมแล้วห้องหนูตอบว่าน่าจะอยู่ห้อง
2: สี่
0: ห้องที่สี่เนาะเราใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน
2: มีประตูแง้มไว้ที่ห้องสี
0: ่มีประตูแง้มเห็นเงาป่ะเมื่อสักครู่เรียนเห็นเงาด้วยใช่ไหมเงาสองเงาอ่ะนั่งลงอ้าวขอคนที่ตอบกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่หนูตอบแตกต่างเนาะกลุ่มสี่หนูตอบว่าโจรหนึ่งคนเขาตอบแตกต่างกับกลุ่มเรานั่นเราฟังเหตุผลเขานะคะตอบหนึ่งคนใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าพยานคนที่หนึ่งบอกว่าเห็นคนร้ายหนึ่งคน
0: ว้าพยานคนที่หนึ่งบอกว่าคนร้ายหนึ่งคนอ้าวแล้วยังไงอยู่ห้องไหน
2: อยู่ห้องที่สี่
0: อยู่ห้องที่สี่ทำไมถึงตอบอยู่ห้องสี่คะ
2: เพราะมันมีรอยเท้าหนึ่งรอยเท้า
0: เพราะมีรอยเท้าหนึ่งรอยเท้าเอาละสิตอนนี้เพื่อนแต่ละคนหันมองหน้ากันแล้วเอ๊ะยังไงเปลี่ยนใจไหมตอบตามเพื่อนหรือเปล่าหนูใช้หลักฐานอะไรสนับสนุนลูก
3: หลักฐานอะไรหลักฐานอะไร
0: หนูใช้หลักฐานอะไรสนับสนุนคะฮะเพราะว่าอะไรประตูแย้มเหรอ
2: ใช่
0: ประตูแย้มนะคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอ่ะมาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยโจรมีกี่คนเข้าไปอยู่ห้องไหนอันดับนี้ก่อนนะโจรมี1คนเข้าไปอยู่ห้องที่4กลุ่มไหนตอบถูกกลุ่ม4ปรบมือค่ะว้าวเยี่ยมๆๆๆอ้าวมีหลักฐานอะไรสนับสนุนอุ๊ยชอบมากเลยกลุ่ม4ตอบนะคะนี่ไงที่ครูทำสีเหลืองนี่ไงทำไมจำนวนรอยเท้าเพียง1รูปแบบนะคะแสดงว่ามีโจรเพียง1คนแล้วบวกกับที่ว่ามีเพื่อนบอกว่าทำไมเห็นคนร้าย1คนด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อมี1คนเกิด2เงาได้คนเนี้ยพยานคนที่2เขามองมาทางหน้าต่างเห็นเงามีกี่เงา2เงาเห็น2เงาได้แสดงว่าต้องมีแหล่งกำเนิดในกี่แหล่ง2แหล่งนะคะมีแหล่งกำเนิด2แหล่งคือสิ่งที่ให้แสงอ่ะ2แหล่งใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าตรงกับห้องที่4จูนไปอยู่ห้องที่4นะคะอ่ะมาดูภาพนี้เขียนแผนภาพยังไปถึงเขียนแผนภาพยังเขียนแผนภาพได้ออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนป๊า

ับเป็นไงเป็นไงคะโอ้โหมาดูทีละอันทีละอันอ่ะนักเรียนดูทีละภาพนะดูภาพชัดเจนขึ้นอ่ะแหล่งกำเนิดแสงมีกี่แหล่งคะในภาพนี้

านด้านบนของวัตถุคือศีรษะของผู้ชายคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จุดอะไรคะจุดล่างสุดก็คือไปสัมผัสผิวด้านบนของวัตถุก็คือศีรษะแล้วก็ไปสัมผัสด้านล่างของวัตถุก็คือส่วนที่เป็นด้านเท้านะคะแล้วก็อ่ะลักษณะแบบนี้คือจุดบนกับจุดล่างนะคะออกมาสัมผัสได้เป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ผ่านไหมเราใช้ความรู้เรื่องเงามาอธิบายตรงนี้นะเพราะนั้นจะเกิดเงาตรงนี้ค่ะเห็นไหมแสงไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านอะไรคะผ่านคนเนี้ยไปได้จึงเกิดเงาด้านหลังหนึ่งเงานะนี่คือแหล่งกำเนิดแสงหนึ่งแหล่งนะผ่านไหมต่อไปมาแหล่งนี้สีน้ำเงินคุณใช้สีน้ำเงินนะคะได้เห็นชัดเหมือนกันนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะมี2จุดจุดละ2เส้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าจะสังเกตได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวครูเอาเส้นแหล่งกำเนิดอันแรกออกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นนี่นะคะเพราะว่าแสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอะไรได้คะผ่านคนได้เพราะคนไปกั้นทางเดินของแสงอยู่ใช่เปล่าจึงเกิดเงาเพราะนั้นแหล่งกำเนิดแสงนะคะสองแหล่งก็จะเราจะมองว่าเป็นคนเนี่ยสองคนเห็นเงาเป็นสองเงาเราเลยคนสองคนไงใช่ป่ะแต่ว่ามีคนเดียวเนี่ยเราเห็นเป็นสองเงาได้ถ้าห้องนั้นน่ะมีไฟมีหลอดไฟกี่ดวงเอาง่ายๆหลอดไฟสองดวงหรือว่ามีแหล่งกำเนิดแสงสองแหล่งนะคะเนี่ยเป็นภาพนี้นี่นักเรียนดูนะห้องที่หนึ่งมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเท่าไหร่คะมีแค่หนึ่งดวงเนาะนะคะแสงก็จะตกตรงพื้นใช่ไหมคะเงาจะตกตรงพื้นถูกต้องไหมรูปที่สองเดี๋ยวดูนักเรียนกับรูปไหนเพิ่มมาหลอดไฟมีสองดวงมีสองแหล่งกำเนิดแสงนะคะแต่ว่าก็ตกตรงไหนคะแสงก็เงาก็ทำไมคะอยู่ที่พื้นนะคะมาภาพนี้ตรงนี้เปลี่ยนแล้วไปติดอยู่ที่องค์ที่ฝาผนังแต่มีกี่ดวง1ดวงมาภาพนี้ห้องที่4ลักษณะคล้ายห้องที่3เลยแต่เพิ่มอะไรมาหลอดไฟภาพนี้นะคะภาพใหญ่ที่นักเรียนเห็นภาพใหญ่ที่ครูแสงรังสีเนี่ยเป็นภาพที่คนคนหนึ่งมองผ่านหน้าต่างเรามองผ่านหน้าต่างเห็นเงา2คนแบบนี้แต่ถ้าจะมองว่าคล้ายกับห้องไหนหรือต้องตีเอาภาพนี้ตีลังกากลับไปด้านบนเนี่ยหลอดไฟก็จะอยู่ทางด้านบนใช่ไหมมันก็จะคล้ายกับห้องไหนห้องที่4คิดมองภาพตามไปทันไหมนะคะแต่ภาพใหญ่เนี่ยคือเรามองผ่านหน้าต่างไงเหมือนคนคนนั้นคนพยานคนที่2เขามองผ่านหน้าต่างใช่ไหมเขาก็จะเห็นเงาเนี่ยสองเงาใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าตรงกับห้องไหนหนูต้องเอาภาพนี้ตีลังกากลับไปหลอดไฟก็ไปอยู่ฝั่งข้างบนนู้นใช่ไหมมันก็จะคล้ายกับห้องไหนคะนักเรียนห้องที่4นะคะตรงนี้ผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านนะไปนะเอาล่ะตรงนี้ค่ะวันนี้ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาได้เรียนรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลยอ่านใบความรู้ใช่ไหมเรื่องเงาใช่ไหมคะซึ่งอ่านจับประเด็นทราบแล้วยังวิธีการเขียนแผนภาพรังสีเขียนยังไงวิธีการเขียนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาเนี่ยเขียนยังไงแล้วกิจกรรมวันนี้คือนักเรียนได้ใช้อะไรคะความรู้จากอะไรอะจากใบความรู้เรื่องเงามาทำอะไรคะมาวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์เพื่อตอบคำถามแล้ววันนี้เราจะสรุปกิจกรรมได้ไว้ไงบ้างนะคะเอาหันคุยกับเพื่อนค่ะให้เวลานิดหนึ่งจะสรุปกิจกรรมว่ายังไงดีสรุปกิจกรรมว่ายังไงดีเรียนรู้อะไรบ้างของวิธีการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแล้ววันนี้อ่านสถานการณ์เราใช้ความรู้อะไรมา

0: เอาละค่ะเดี๋ยวลองฟังนักเรียนลองสรุปนะคะแล้วเพื่อนๆช่วยนะคะเพื่อนๆช่วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะใครคะอ้าวเยี่ยมครับสุดหล่ออ่ะบายนะคะบีนอ่ะว่าไงบ้างครับวันนี้ได้รับความรู้อะไรบ้าง
1: ได้รู้เรื่องกับเงาครับแล้วก็ประเภทของเงาครับ
0: ค่ะทราบไหมว่ามีการเขียนรังสียังไงรังสีของแสงทราบไหมคะวิธีการเขียนรังสีของแสงทราบไหมคะทราบหรือยังคะ
1: ทราบ
0: เราทราบแล้วนะคะเขียนยังไงอ่ะเขียนยังไงเพื่อนๆช่วยได้นะเพื่อนช่วยได้เพื่อนๆช่วยได้

0: แหล่งกำเนิดแสงจะมี2จุดครับจุด A จะมีอยู่ด้านบนครับบนสุดครับจุด B อยู่ด้านล่างสุดครับ
1: แหล่งกำเนิดแสงนะคะเราสามารถกำหนดจุด3จะกำหนดจุดได้กี่จุดคะ
0: 2จุด
1: หนึ่งกี่เส้นคะที่เราจะลากรังสีไป
0: 2เส้นครับ
1: 2เส้นทั้งหมดแล้วเราใช้กี่เส้นคะ
0: 4เส้นครับ
1: 4เส้นเนาะแล้วความรู้จากอะไรอ่ะเรามีการอ่านสถานการณ์ด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่สถานการณ์นั้นน่ะเวลาเราจะวิเคราะห์เรามีความรู้ไหมคะที่จะมาวิเคราะห์เราเอาความรู้มาจากไหน
0: ใบความรู้เรื่องเงา
1: จากใบความรู้ในเรื่องของเงาเอาประมือให้กับเพื่อนค่ะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะจากการอ่านจับประเด็นวิธีการเขียนแผ่นภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาตรงนี้นะคะเราจะพบว่าพบอะไรพบว่านักเรียนจะต้องมีการลากลูกศรจากแหล่งกำเนิดแสง2จุดนะจากแหล่งกำเนิดแสง2จุดนี่คือวิธีการเขียนแผ่นภาพนะคะแสดงการเกิดเงาจุดละ2เส้นผ่านไปด้านบนและด้านล่างของวัตถุไปยังฉากนะคะแล้วก็ในบางสถานการณ์ที่มีคำถามเกิดขึ้นนะเราสามารถใช้หลักฐานเกี่ยวกับเงาและการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามาใช้ประกอบการตอบข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลได้นั่นเองนะคะนั่นคือกิจกรรมที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะสำหรับในชั่วโมงต่อไปเราจะพบกันในเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีดินน้ำมันไม้เสียบลูกชิ้นไฟฉายลูกโลกจำลองคลิปหูขาวกระดาษแข็งเทาขาวสีไม้วิดิทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแล้วก็ใบงานค่ะเรื่องการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเอาล่ะนะคะดังนั้นวันนี้คิดว่านักเรียนนั้นน่าจะได้รับความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็นำกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะในใบงานนะเขียนเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางค่ะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูณัฐิยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบกันในรายวิชาอะไรคะเด็กๆการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยกันนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตไปบริเวณด้านหน้าสิคะตอนนี้มีเพื่อนๆของเรามารออยู่ค่ะปลายทางคะมาดูค่ะเดินมาเลยค่ะเด็กๆเดินไล่มาเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังนี่คือเพื่อนๆของเรานั่นเองนะคะปลายทางลองคิดสิคะว่าวันนี้เพื่อนๆของเรามาทำอะไรเอ่ยทำไมจึงได้ใส่ชุดแบบนี้กันออกมานะคะแล้วมีการแต่งกายแบบนี้บางคนก็มีสิ่งของหรือมีอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยปลายทางลองสังเกตไปพร้อมกันค่ะสังเกตเห็นแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะในห้องออกอากาศคะลองสังเกตไปพร้อมกันค่ะว่าเพื่อนๆของเรานี้นะคะแต่งกายเช่นนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะและทำไมเขาถึงได้แต่งกายแบบนี้นะคะมีชุดต่างๆเลยเห็นไหมคะปลายทางและต้นทางลองดูค่ะเห็นไหมคะมีมากมายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ฝั่งโน้นเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นแล้วเป็นยังไงเอ่ยบางคนก็มีหมวกสวมหมวกมาด้วยนะคะมีหมวกด้วยนะคะบางคนก็มีอุปกรณ์ที่ถือมาในมือ

0: นะคะเด็กๆสังเกตดูอาจจะมีทั้งค้อนนะคะมีทั้งกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นหมวกชุดสีขาวๆนะคะแล้วก็มีผ้าสีดำๆเป็นลายทางตรงนี้นะคะรวมไปถึงมีหมวกที่ทำมาจากใบไม้ชนิดต่างๆนะคะซึ่งนะคะก็ได้สวมใส่มานะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะรู้สึกเป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมคะเด็กๆตื่นเต้นไหมเอ่ยตอนนี้ปลายทางน่าจะคงตื่นเต้นแล้วก็น่าจะยิ้มกันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆคะส่งยิ้มให้เพื่อนๆของเราหน่อยค่ะอะไรค่ะเด็กๆคะทำท่าที่เป็นท่าเอกลักษณ์ของตนเองหน่อยค่ะลองทำค่ะเพื่อให้เพื่อนๆของเราได้สังเกตเห็นนะคะว่าและเขาสามารถที่จะทายได้ถูกต้องค่ะอย่าลืมส่งยิ้มไปให้ด้วยนะคะไงคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เพื่อนกันดีกว่านะคะว่าคนแรกนี้เป็นไงบ้างชื่ออะไรคะเราอยากจะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เพื่อนกันดีกว่านะคะบางทีปลายทางก็อยากจะรู้จักนะคะว่าแต่งตัวมาเช่นนี้นะคะมีคำใบ้ได้ไหมคะบอกชื่อและลองใบ้ได้ไหมบอกชื่อก่อนก็ได้ค่ะ
1: ชื่อพงธนาครับมาจากกลุ่ม3ครับ
0: มาจากกลุ่ม3นะคะปรบมือให้หน่อยค่ะปลายทางโอ้โหแต่งกายเช่นนี้วันนี้อยากทำอาชีพอะไรคะ
1: วิศวกรครับ
0: วิศวกรใช่ไหมเอ่ยปลายทางโอ้โหถ้าใช่แล้วขอส่งเสียงมาหน่อยค่ะวิศวกรทำอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ออกแบบบ้านครับ
0: ออกแบบบ้านลองหมุนตัวให้เพื่อนได้เห็นได้ไหมคะหมุนช้าๆนะคะสังเกตไปค่ะด้านหลังของเขามีอะไรเอ่ยเครื่องมือเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้วิศวกรหมวกก็พร้อมเลยใช่ไหมคะเป็นไงคะเทไหมเทนะคะเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันไหมคะปลายทางใฝ่ฝันอาชีพนี้ไม่เอ่ยบางคนมีใฝ่ฝันในอาชีพนี้อยากเป็นวิศวกรนะคะดังนั้นวิศวกรก็จะต้องมีการสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามีหมวกแล้วก็มีอุปกรณ์ให้บางส่วนนั่นเองนะคะต้องมีความรู้ไหมคะลูก
1: ต้องมีครับ
0: ต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ทักษะด้านวิศวกรใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: มีอะไรจะฝากจากไปให้เพื่อนบ้างไหมคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพนี้มีไหม
1: ก็
0: ให้เพื่อนๆตั้งใจอะไรบ้างไหมคะ
1: ตั้งใจเรียนครับจะได้ทำอาชีพนี้ครับ
0: โอเคค่ะต่อไปค่ะส่งให้คนที่2เลยนะคะอันนี้มาอีกอาชีพนึงปลายทางคะลองทายไปพร้อมกันค่ะว่าอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรค่ะมีหมวกลักษณะแบบนี้ปลายทางคะพร้อมแล้วทายได้เลยค่ะเป็นอาชีพอะไรเอ่ยได้ยินแว่วๆปลายทางบอกว่าอาชีพอะไรนะคะเกษตรกรถูกต้องไหมคะลูก
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องค่ะลองหมุนตัวให้เพื่อนดูหน่อยนะคะอันนี้สวมหมวกของเราเรียบร้อยนะคะเป็นอาชีพเกษตรกรทำอะไรเกษตรกรวันนี
2: ้ปลูกข้าวครับ
0: ปลูกข้าวนะคะมีการสวมหมวกด้วยนะคะโอ้โหส่งให้กับคนที่3ได้เลยค่ะวันนี้มาในชุดอะไรคะ
3: มาทำกับข้าวครับเชฟครับ
0: เชฟค่ะปลายทางดูชุดเชฟของเขาสิคะเป็นยังไงบ้างนะคะมีการสวมหมวกแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะทำกับข้าวชอบทำกับข้าวอะไรคะ
3: เป็นหลายอย่างเลยครับ
0: หลายอย่างเลยแล้วปลายทางล่ะคะชอบทำกับข้าวไหมชอบเชฟไหมเอ่ย
3: ชอบครับ
0: ชอบครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูคนที่4ของเราเลยใช่ไหมคะซึ่งคนที่4ของเราวันนี้เด็กๆปลายทางคะลองทายสิคะว่าเขามาในอาชีพอะไรคะมาในอาชีพอะไรคะในมือของเขามีทั้งค้อนนะคะแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์นะคะเด็กๆคิดว่าเขามาในอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรเอ่ยส่งเสียงมาเลยช่างก่อสร้างถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องนะคะช่างก่อสร้างก่อสร้างอะไรดีคะลูก
4: สร้างบ้าน
0: ก่อสร้างบ้านนั่นเองนะคะและอะไรอีกคะ
4: ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดค่ะ
0: ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดนะคะใครสนใจติดต่อเขาได้นะคะลูกไปซ่อมบ้านที่ของเด็กๆนะคะต่อไปมาคนที่เท่าไหร่นะคะคนที่5กันบ้างคนที่5ค่ะโชว์อุปกรณ์หน่อยหนูมีอะไรบ้างค่ะในส่วนนี้เห็นไหมคะน่าจะเป็นอาชีพอะไรครับปลายทางมีเครื่อง

0: องมือต่างๆนะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็น่าจะใช้ฝีมือนะคะฝีมือที่ถึงขั้นละเอียดละออดเลยต่อกว่าจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่าจะเป็นอาชีพอะไรคะลูกอาชีพอะไรเอ่ยที่จะต้องใช้ฝีมือในการทำตอกต่างๆให้มีลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับห้องกับงานอะไรนะคะงานจักสานหรือว่าอาชีพงานฝีมือใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเหลืออีกหนึ่งอาชีพของเราค่ะที่ยังไม่เฉลยนะคะตอนนี้เด็กๆลองไปดูสิคะว่าในมือของเพื่อนนั้นมีอะไรอยู่สังเกตเห็นหรือยังคะมีทั้งดอกสีเหลืองสีขาวมีใบไม้สีเขียวด้วยรวมไปดอกสีฟ้าและน้ำเงินค่ะลองทายสิคะว่าน่าจะเป็นอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ได้เสียงได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วเป็นอะไรนะคะอาชีพจัดดอกไม้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยวันนี้ทั้งหมดนี้เด็กๆชอบอาชีพอะไรกันบ้างคะปลายทางชอบอาชีพอะไรคะสามารถโหวตมาได้เลยนะคะสามารถตอบกันมาได้เลยมีทั้งคนแรกคืออาชีพวิศวะต่อไปคือชาวนา
1: เชฟคร
0: ับ เชฟต่อไปคือคุณครูนะคะต่อไปล่ะคะ
2: ช่าง
0: ช่างนะคะช่างก่อสร้างต่อไปคะ
2: ช่างจักสาน
0: ช่างจักสานและสุดท้ายคือ
2: ช่างจ
0: ั
2: ดดอกไม้
0: ช่างจัดดอกไม้เด็กๆชอบอะไรนะคะหรือว่าชอบแตกต่างจากนี้นะคะสามารถบันทึกลงไปในสมุดและทำตามฝันของตนเองได้เลยค่ะขอบคุณทั้งเด็กๆทั้งหลายนะคะเข้าไปที่กลุ่มได้เลยนะคะฝากไมค์ไปด้วยลูกโอเคค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในวันนี้นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็จะให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนะคะเด็กๆได้ดูเมื่อสักครู่ไปบ้างแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าในส่วนของจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์มีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ยกตัวอย่างประเภทของอาชีพได้ข้อที่2เขียนความหมายและประเภทของอาชีพได้และข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะเห็นความสำคัญของอาชีพคุณครูเชื่อว่า3ข้อนี้นะคะทั้งเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้และปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็ไม่ยากนะคะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีในส่วนของคำถามนะคะจะมาทายกับนักเรียนนะคะซึ่งคำถามของเราในวันนี้ข้อใดคือการประกอบอาชีพนะคะข้อใดคือการประกอบอาชีพนะคะซึ่งก็จะมี1คือการปลูกผักขาย2การปลูกผักรับประทานเอง3รับจ้างเย็บผ้า4ประกอบอาหารจำหน่ายและข้อสุดท้ายคือออกกำลังกายในสวนตอนนี้ให้เด็กๆมาระดมความคิดนะคะว่าข้อไหนจะเป็นอาชีพกันบ้างค่ะกลุ่มที่1พร้อมหรือยังคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1คิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนคะปลายทางคะทำไปพร้อมกันค่ะกลุ่มที่1เลือกมา1ข้อค่ะลูกกลุ่มที่1คิดว่าเป็นข้อไหนคะเลือกเพียง1ข้อ
3: การประกอบอาหารจำหน่ายค่ะ
0: การประกอบอาหารจำหน่าย1ข้อแล้วนะคะโอเคค่ะกลุ่มที่1นั่งลงค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่2ค่ะเลือก1ข้อค่ะที่ไม่ซ้ำจากกลุ่มที่1นะคะ
3: ปลูกผักขายค่ะ
0: ปลูกผักขายค่ะกลุ่มที่2นั่งลงค่ะต่อไปขออีกสัก1กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มที่4แล้วกันค่ะกลุ่มที่4เลือกให้ไม่ซ้ำจากเพื่อนนะคะไม่ซ้ำจากเพื่อนกลุ่มที่1และ2ค่ะ
3: รับจ้างเย็บผ้าร
0: ับจ้างเย็บผ้านะคะทั้งหมด3กลุ่มอ่ะโอเคกลุ่มที่4นั่งลงค่ะเด็กๆคะแล้วที่เหลือล่ะคะเลือกได้ไหมคะทำไมไม่ได้คะเพราะว่าไม่ใช่อาชีพดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่เฉลยเลยนะคะซึ่งเฉลยข้อที่1ปลูกผักขายถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะถูกไปแล้ว1ข้อได้รับไปแล้ว1คะแนนต่อไปปลูกผักรับประทานเองถูกไหมไม่ถูกนะคะข้อนี้ไม่ใช่อาชีพต่อไปรับจ้างเย็บผ้าถูกต้องไหมคะเป็นอาชีพไหม

0: เป็นอาชีพนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะได้อีก2คะแนนนะคะต่อไปประกอบอาหารจำหน่ายอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะได้รับไปอีก1คะแนนเป็นเท่าไหร่คะ3คะแนนนะคะข้อสุดท้ายออกกำลังกายในสวนใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะแสดงว่าอาชีพและล้วนแล้วแต่ที่เราทำกิจกรรมไปนะคะในส่วนของข้อความหรือต่างๆที่ครูให้นำทำเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าอาชีพน่าจะคืออะไรมีความหมายว่าอะไรคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องนำไปขายนำไปจำหน่ายแสดงว่าอาชีพน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรคะมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรดีปลายทางว่ายังไงดีคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูความหมายพร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าอาชีพก็คือกิจกรรมหรือการทำงานอย่างหนึ่งที่จะต้องได้รับอะไรคะรายได้ตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนนะคะอาจจะเป็นมาในส่วนของเงินต่างๆนะคะและที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคนที่จะทำอาชีพต้องมีอะไรคะเด็กๆต้องมีอะไรเอ่ยมีทักษะมีความรู้ทำไมเด็กๆต้องเรียนหนังสือคะทราบไหมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอีกอย่างหนึ่งในอนาคตเด็กๆจะต้องไปประกอบอะไรคะประกอบอาชีพดังนั้นต้องเรียนรู้และก็ต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ทักษะต่างๆนะคะรวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าอาชีพนะคะและที่สำคัญคือการทำอาชีพสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยอาชีพนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะหรือที่เรียกว่าอาชีพสุจริตนะคะถ้าเป็นอาชีพที่เป็นโทษต่อสังคมก็จะเรียกว่าอาชีพอะไรนะคะทุจริตดังนั้นเราจะไม่ทำนะคะเราก็จะประกอบอาชีพที่สังคมยอมรับและสุจริตนั่นเองค่ะนี่คือความหมายของคำว่าอาชีพนะคะต่อไปประเภทของอาชีพค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถจดบันทึกได้นะคะประเภทของเราจะประกอบไปด้วย1ก็คืออาชีพอิสระนะคะต่อไปคืออาชีพรับจ้างนะคะ3คืออาชีพรับราชการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐวิสาหกิจนะคะตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่4คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือว่าถ้าผู้ที่ทำอาชีพก็จะเรียกว่าเกษตรกรนะคะอย่างเช่นคนทำสวนเขาจะเรียกว่าเกษตรกรแต่ถ้าเป็นอาชีพเลยก็จะเรียกว่าเกษตรกรรมต่อไปข้อที่5อาชีพอะไรเอ่ยงานฝีมือนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆได้ดูไปแล้วมีเพื่อนนะคะที่เขาได้ถือในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นงานฝีมือใช่ไหมคะล้วนแล้วแต่ใช้ฝีมือทั้งนั้นเลยคนที่จะทำงานฝีมือได้จะต้องมีลักษณะเป็นไงคะทักษะเด็กๆลองคิดสิคะปลายทางลองช่วยกันคิดค่ะถ้าจะทำงานฝีมือได้ต้องมีทักษะแบบใดมือต้องนิ่งไหมคะมีสมาธิไหมต้องมีสมาธิต้องมีอะไรอีกคะต้องมีอะไรอีกอย่างเช่นเราจะแกะสลักหรือว่าจะจักสานเราต้องรู้อะไรคะวิธีการทำขั้นตอนการทำใช่ไหมคะจักสานก็ต้องเริ่มจาก1ทำอะไร2ทำอะไรใช่ไหมคะทำงานตามลำดับขั้นตอนนั่นเองต่อไปค่ะประเภทที่6เรียกว่าอาชีพอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอาชีพนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกโรงงานต่างๆนะคะต่อไปสุดท้ายอาชีพพาณิชยกรรมนะคะเด็กๆลองทายสิคะว่าเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้ออกมาโชว์ตัวด้านหน้าเพื่อนน่าจะเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรบ้างค่ะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะ
1: อา
0: ชีพอะไรนะคะ
2: อาชีพงานฝีมือค่ะ
0: อาชีพงานฝีมือถูกต้องค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2มีอาชีพอะไรอีกบ้างคะที่เกี่ยวข้องจากที่เพื่อนได้มาออกมาด้านหน้าเมื่อสักครู่
3: อาชีพเกษตรกรรมค่ะ
0: อาชีพเกษตรกรรมถูกต้องค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3เกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรอีกคะนอกจากงานฝีมือและเกษตรกรรม
4: อาชีพอุตสาหกรรม
0: อาชีพอุตสาหกรรมตรงไหนคะอุตสาหกรรมคิดเด็กๆคาดว่าน่าจะเป็นใ

0: ส่วนนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะขออีก1กลุ่มเป็นกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4คะน่าจะมีอาชีพอะไรอีกบ้างคะ
1: อาชีพรับจ้างครับ
0: อาชีพรับจ้างค่ะโอเคปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มที่5ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมีต่อดังนั้นประเภทของอาชีพนะคะอาชีพอิสระนะคะอิสระแสดงว่าเป็นอาชีพที่ใครเป็นเจ้าของตัวเองเป็นเจ้าของเราจะต้องมีทุนมีเงินใช่ไหมคะมาลงทุนในส่วนนี้นะคะก็จะเรียกว่าอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการลงทุนลงแรงและบริหารจัดการด้วยตนเองนะคะด้วยตนเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นทุนเป็นเงินต่างๆอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เราก็จะเป็นคนบริหารจัดการจะแตกต่างจากอาชีพรับจ้างถ้าอาชีพรับจ้างคือเราจะต้องเป็นอะไรคะเราไปรับจ้างเฉยๆแต่เราต้องเตรียมของไหมไม่ต้องนะคะเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินลงทุนแค่ไปรับจ้างแล้วก็ได้รับเงินเดือนเป็นอาจจะเป็นรายวันหรือรายเดือนนั่นเองอาชีพอิสระจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเรียกว่าด้านการผลิตและด้านบริการนะคะสำหรับด้านการผลิตก็จะเกี่ยวข้องกับพวกอาหารต่างๆที่จะต้องมีผ่านกระบวนการทำนะคะการตั้งแต่การแปรรูปผลผลิตสินค้านำไปจำหน่ายในท้องตลาดนะคะหรืออาจจะเป็นการขายปลีกขายส่งได้แก่อาหารไทยขนมไทยผักผลไม้นะคะพวกนี้เรียกว่าเป็นอาชีพอิสระด้านการผลิตนะคะอย่างเช่นกรณีเป็นร้านผลไม้นะคะร้านผลไม้เขาก็ต้องหาอะไรคะลูกหาผลไม้มาจำหน่ายผลไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆมีแอปเปิ้ลมีส้มมีอะไรคะกีวีองุ่นมะม่วงต่างๆพวกนี้ก็ต้องไปหาซื้อมาหลังจากหาซื้อมาแล้วมาทำการแปรรูปเป็นไงดีคะปอกเปลือกไหมปอกเปลือกพอปอกเปลือกเสร็จแล้วนำไปขายได้เลยไหมคะ
2: ไม่
0: ต้องมาทำอะไรก่อนอาจจะต้องมาทำการตัดหั่นแต่งหรือว่านำไปแปรรูปทำเป็นแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มหรือว่าแช่บวยหรือแช่อะไรต่างๆนะคะหรืออาจจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะคะก็เป็นได้ดังนั้นจะต้องมีผ่านการปอกเปลือกซื้อปอกเปลือกแล้วก็มาทำแปรรูปหรืออาจจะขายแบบนั้นเลยอาจจะตัดหั่นแต่งแล้วก็ขายเลยนะคะอย่างเช่นร้านผลไม้ที่เราเคยพบเห็นหรือมากกว่านั้นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นพวกคาเฟ่ใช่ไหมคะเด็กๆชอบไปกันไหมคะบางคนชอบไปคาเฟ่นะคะไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเขาก็จะมีตั้งแต่มีอะไรบ้างชากาแฟใช่ไหมคะมีเค้กมีขนมเขาต้องมีผ่านกระบวนการการผลิตนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่อิสระก็คือเขาเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเองประกอบการเองนะคะอันนี้เรียกว่าด้านการผลิตต่อไปซึ่งในที่นี้ก็จะมีเจ้าของร้านกาแฟนะคะก็เป็นเจ้าของเองนะคะเป็นที่ดินตัวเองไม่ต้องเสียเงินไปเช่าที่นะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะลูกเจ้าของร้านเสื้อผ้าเจ้าของร้านเสื้อผ้าต้องมีทักษะอะไรบ้างคะเด็กๆต้องมีทักษะการหนึ่งคือต้องคิดเงินเก่งใช่ไหมคะเอาผ้ามาเขาซื้อกี่ตัวเนี่ย 3-4 ตัวต้องคำนวณเป็นแล้วต้องอะไรอีกคะต้องออกแบบเป็นนะคะวัดขนาดตัวของเราได้นะคะออกแบบเป็นเลือกสีเสื้อผ้าเป็นนะคะและก็อื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปอันนี้คือเจ้าของร้านอะไรเอ่ยเจ้าของร้านดอกไม้นะคะเจ้าของร้านดอกไม้ต้องมีทักษะอะไรบ้างคะเด็กๆลองเดาสิคะปลายทางการดูแลดอกไม้การบางที่อาจจะปลูกเองด้วยนะคะการปลูกดอกไม้การดูแลการอะไรคะสมมุติว่าลูกค้ามาสั่งดอกไม้1ช่อเขาต้องมีทักษะอะไรคะลูกจัดดอกไม้เป็นนะคะดอกไม้เรียงขนาดความเล็กความใหญ่นะคะเรียงสีสันให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันเข้ากันนี่คือทักษะที่จะต้องมีในเรื่องของการจัดดอกไม้ดังนั้นเด็กๆต้องสำรวจตัวเองว่าเด็กๆถนัดด้านไหนนะคะแล้วก็ถ้าด้านไหนไม่ถนัดก็มาเสริมกันได้ใช่ไหมคะต้องสำรวจไว้ต่อไปอันนี้เจ้าของร้านอาหารทะเลนะคะเป็นอาหารทะเลต่างๆนะคะพวกนี้เป็นปลาเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะต่อไป

0: สำหรับอาชีพอิสระจะแบ่งออกเป็นอีกประเภทก็คือด้านการบริการนะคะด้านการบริการการบริการคืออะไรคะการดูแลลูกค้าใช่ไหมคะอัธยาศัยต่างๆการพูดจาตั้งแต่การต้อนรับนะคะการให้บริการการดูแลนะคะการมีน้ำใจต่างๆนะคะดังนั้นในอาชีพนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยก็คือเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะนะคะแค่ใช้ในส่วนของมือเราหรือว่าร่างกายของเรานะคะแรงกายแรงใจต่างๆนะคะมาใช้ในการลงทุนในส่วนนี้อาจจะใช้ในส่วนของแรงงานต่างๆนะคะซึ่งอาชีพนี้ก็จะประกอบไปด้วย1บริการนวดแผนไทยซักอบรีดนะคะหรือว่าซักรีดเสื้อผ้านะคะซักรีดเสื้อผ้าก็ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างคะเด็กๆจะมีทั้งเครื่องซักผ้ามีเตารีดมีอะไรอีกคะน้ำยารีดผ้าใช่ไหมคะที่จะมาใช้ก็จะไม่ต้องลงทุนมากเท่าไหร่ซึ่งในส่วนของการบริการหนึ่งก็มีบริการนวดแผนไทยนะคะต้องมีทักษะอะไรการนวดต้องรู้ว่าตรงไหนนวดได้ตรงไหนนวดไม่ได้ใช่ไหมคะตรงไหนลูกค้าปวดอยู่ก็ไม่ควรจะไปนวดหนักๆ นะคะเราก็ต้องสอบถามลูกค้าใช่ไหมคะรวมไปถึงการดูเกี่ยวกับพวกกระดูกหรือระบบกล้ามเนื้อต่างๆต้องทราบนะคะนี่ทักษะของการนวดนั่นเองต่อไปบริการด้านซักรีดนะคะซักรีดต้องมีทักษะอะไรบ้างรีดเสื้อผ้าต้องรีดให้เป็นนะคะกรณีเป็นกระโปรงที่เด็กๆกำลังสวมใส่อยู่นะคะจะรีดแบบเรียบๆได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำอะไรก่อนถ้าเป็นกระโปรงหรือกางเกงที่สวมใส่อยู่ต้องจับกรีบของกระโปรงก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดด้วยอะไรใช้น้ำยารีดผ้าฉีดลงไปแล้วก็รีดใช่ไหมคะรีดเบอร์5ได้เลยไหมหรือว่าเบอร์แบบสูงๆแบบไฟแรงเลยเราต้องปรับอุณหภูมิก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรารีดเบอร์แรงๆไปตลอดแสดงว่าจะทำให้ผ้าเป็นไงผ้าไม่ได้ดังนั้นทักษะด้านนี้ก็ต้องมีนะคะควรที่จะฝึกไว้ต่อไปอันนี้ก็คือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะต้องมีทักษะด้านรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนต้องใช้เครื่องมือไหนที่จะไขน็อตขันน็อตเข้าไปนะคะต้องทราบในส่วนนี้ต่อไปอันนี้คืออะไรคะบริการเสริมสวยนะคะอันนี้ก็คือบริการตัดผมชายนะคะส่วนใหญ่แล้วการตัดผมชายนะคะก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอาจเด็กๆตัดผมกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะกรณีที่ไม่ได้ตัดเอง
1: 60บาท
0: บางคนก็บอกว่า60บาทบ้างมีมากกว่านั้นไหมบางคนก็100บาทเห็นไหมคะคือบริการตัดผมชายเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะได้ค่าเสียเวลาใช่ไหมคะค่าแรงของผู้ตัดก็จะทำรายได้ให้กับตัวเรานะคะดังนั้นก็เด็กๆสามารถที่จะไปฝึกได้ในเรื่องของทักษะการตัดผมนะคะในอนาคตต่อไปอาชีพรับจ้างเป็นประเภทที่เท่าไหร่แล้วประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองอาชีพรับจ้างอาชีพเราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนเองนะคะแต่เราจะเป็นผู้ที่ถูกจ้างนะคะโดยเราเนี่ยจะไปเข้าไปรับจ้างนะคะจะมีเจ้านายอยู่ดังนั้นอาชีพนี้จะเป็นผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเราก็แค่เป็นผู้จ้างผู้ถูกจ้างอาจจะจ้างเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนนะคะขึ้นอยู่กับงานที่ไปทำนะคะต่อไปอาชีพรับจ้างก็จะมีตั้งแต่ลูกจ้างโรงงานทอผ้านะคะก็ทอผ้าเข้ากะเช้ากะบ่ายอะไรก็ตามลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปมีลูกจ้างโรงงานผลไม้แปรรูปนะคะเอาผลไม้ในภาพคืออะไรคะเด็กๆมะม่วงนะคะมาผ่านการแปรรูปนะคะโดยอาศัยอาจจะมีเครื่องจักรต่างๆนะคะเห็นไหมคะบริเวณด้านนี้มีเครื่องจักรสายพานต่างๆเพื่อจะให้มะม่วงเนี่ยเคลื่อนย้ายได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นการปอกการผ่าและอีกคนนึงก็ส่งไปนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นการแปรรูปซึ่งอาจจะเอามะม่วงมาแปรรูปเป็นไอศกรีมนะคะเป็นไอศกรีมต่างๆนะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็เป็น อีกลักษณะก็คือนำไปแช่อิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปก็คือพนักงานบริษัทนะคะพนักงานบริษัทมีตั้งแต่พนักงานบัญชีนะคะพนักงานอื่นๆหรืออาจจะเป็นเสมียนต่างๆนะคะก็มีมากมายต่อไปประเภทที่เท่าไหร่แล้วประเภทที่3ประเภทที่3กลุ่มที่5ช่วยกันดูหน่อยว่าอาชีพข้าราชการคืออะไรคะกลุ่มที่5พร้อมกันดังๆค่ะ
1: เป็นอาชีพที่ให้บริการแก่ประชาชนให้รับความสะดวกสบายเช่นตำรวจทหารหมอพยาบาลครูเกษตรกรปลัดเป็นต้นซึ่งได้รับรายได้ถึงตอบแทนเป็นเงินเดือน
0: ได้รับเป็นเงินเดือนนั่นเองก็คือข้าราชการนะคะมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1อันนี้คืออาชีพอะไรคะลูก
1: ตำรวจ
0: อาชีพตำรวจต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2คะอาชีพอะไรคะอาชีพนี
1: ้
0: ทหารถูกต้องนะคะต่อไปค่ะอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะเห็นมั้ยคะมีแผ่นเอ็กซเรย์ด้วย
1: หมออ
0: าชีพคุณหมอนะคะหรือว่าเรียกว่าแพทย์ก็ได้นะคะซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางนะคะเป็นแพทย์แต่ละสายงานต่อไปคืออาชีพอะไรคะคุ้นมากเลยอาชีพนี
1: ้
0: คุณครูนะคะไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างยกมือค่ะปลายทางมีไหมคะใครอยากเป็นคุณครูบ้างนะคะโอ้หลายคนเลยนะคะหลายๆคนเลยคุณครูก็อยากเป็นคุณครูค่ะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะในใครอยากเป็นคุณครูบ้างยกมือขออีกรอบนึงไม่เห็นค่ะโอเคนะคะต่อไปคืออาชีพรัฐวิสาหกิจคุ้นไหมคะรัฐวิสาหกิจจะอยู่ในหน่วยของราชการเหมือนกันนะคะที่เราได้แบ่งประเภทไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจก็คือการที่รัฐบาลนั้นเป็นเจ้าของนะคะก็คือเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะแล้วก็มีเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนซึ่งในส่วนของอาชีพรัฐวิสาหกิจนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการไฟฟ้าต่างๆหรือว่าจะประปาเป็นไปรษณีย์ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะคะอันนี้เด็กๆคะลองทายสิคะกลุ่มที่4เตรียมตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรคะสามารถใช้ไมค์ได้ค่ะลูกกลุ่มที่4ค่ะเป็นอาชีพอะไรคะใครพร้อมแล้วตอบได้เลย
2: ช่างไฟฟ้าครับ
0: ค่ะถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องนะคะก็คือไฟฟ้านั่นเองหรือเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะที่มีทั้งรัฐบาลและเอกชนร่วมด้วยกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเรียกว่าสถาบันการบินพลเรือนนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะก็จะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่นกันรัฐวิสาหกิจคืออะไรนะคะปลายทางคืออะไรนะคะคือหน่วยงานที่ใครเป็นใหญ่รัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้อะไรคะถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีหน่วยงานอันไหนมาร่วมด้วยเอกชนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประเภทที่4เรียกว่าอาชีพเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมนี่มีมากมายเลยนะคะก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การปลูกพืชการทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์และประมงนะคะอยู่ในเกษตรกรรมนะคะซึ่งส่วนของเกษตรกรรมนะคะอย่างเช่นการทำนาจะเรียกว่าอะไรคะเด็กๆอ่านไปพร้อมกัน
1: กส
0: ิ
1: กรรม
0: กสิกรรมนะคะต่อไปค่ะการเลี้ยงสัตว์จะเรียกว่า
1: ป
0: ศุสัตว์นั่นเองนะคะก็จะอยู่ในเกษตรกรรมต่อไปการประมงนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะมาที่ประเภทที่5แล้วนะคะประเภทที่5คืออาชีพงานฝีมือ เมื่อสักครู่เพื่อนมา

0: ือของมาให้ดูแล้วนะคะในส่วนของงานฝีมือจะต้องมีความประณีตไหมคะมีความประณีตนะคะในส่วนของงานฝีมือก็จะมีงานศิลปะงานหัตถกรรมและก็งานประติมากรรมนะคะหัตถกรรมก็คือการใช้มือในการจักสานหรือว่าเย็บปักถักร้อยใช่ไหมคะส่วนประติมากรรมคืออะไรคะเด็กๆการได้ยินกลุ่มที่3ตอบมาแล้วสามารถตอบให้ดังๆได้เลยลูก
1: การปั้นครับ
0: การปั้นค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะเก่งมากนะคะอันนี้ต่อไปเป็นประเภทที่6ก็คืออาชีพอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะสำหรับอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำวัตถุดิบมาผลิตหรือว่านำมาแปรรูปนะคะก็จะได้แก่วัสดุหรือสินค้าบางชนิดนะคะมาผ่านการแปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะก็จะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่7ก็คืออาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพอะไรคะพาณิชยกรรมนะคะพาณิชยกรรมก็คืออาชีพที่เป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าจัดสินค้านะคะขนส่งต่างๆนะคะไปอย่างปลายทางหรือว่าไปอย่างสินค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะซึ่งก็สามารถที่จะส่งได้ผ่านทางน้ำทางอากาศและก็ทางบกนะคะทางอากาศคือขนส่งโดยใช้อะไรคะลูกเครื่องบินทางน้ำใช้อะไรคะปลายทางเรือและทางบกคะใช้รถนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะเวลาเขาขนส่งสินค้านะคะอาจจะมีสินค้าชนิดนี้ไม่มีในประเทศเราก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศนะคะหรือว่าต่างประเทศไม่มีสินค้าก็จะนำสินค้าที่อยู่ในประเทศเราส่งไปอย่างต่างประเทศนะคะก็จะเป็นระบบแบบนี้ซึ่งอาชีพพาณิชยกรรมก็จะได้แก่โลจิสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอาชีพที่เป็นผู้ที่เตรียมสินค้าหรือว่าขนส่งสินค้านั่นเองนะคะเอาเลยค่ะเด็กๆตอนนี้ขอให้เด็กๆนั้นปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ยักไหล5ที1 2 3 4 5ยักไหล5ที1 2 3 4 5ต่อไปค่ะขยับเอว5ที1 2 3 4 5ขยับไปทางซ้าย5ที1 2 3 4 5ย้ายมาทางขวา5ที1 2 3 4 5ใส่สะโพกไปมา5ทีค่ะ1 2 3 4 5โอเคยืดตัวตรงต่อไปค่ะมาที่ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะคะซึ่งขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนะคะรวมไปถึงนักเรียนนะคะให้ทำใบงานที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนั้นออกแบบแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะซึ่งในแผนผังความคิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาชีพความหมายประเภทนะคะและชื่อตามอาชีพนะคะตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปลงมือทำเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นนะคะจากเพื่อนๆของเรากลุ่มที่4กันเลยค่ะ
1: ผังความคิดในวันนี้คืออาชีพครับประเภทของอาชีพมีอาชีพอิสระอาชีพรับจ้างอาชีพรับราชการอาชีพเกษตรกรรมอาชีพอุตสาหกรรมงานฝีมืออาชีพพาณิชยกรรมความหมายของอาชีพคือกิจกรรมที่ทำแล้วได้รับผลตอบแทนเช่นเงินครับชื่ออาชีพที่ผมยกตัวอย่างมามี4อย่างครับ1คือทหาร2คือคุณครู3คือแม่ค้า4คือคนจัดดอกไม้ครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับใบงานในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนและกลุ่มที่4หน่อยค่ะค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันในการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะซึ่งอาชีพก็จะเป็นการทำงานการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่ผิดศีลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมอาชีพสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการประกอบอาชีพบทเรียนในครั้งต่อไปอาชีพที่ตนสนใจสิ่งที่จะต้องเตรียมใบความรู้และใบงานที่2เรื่องอาชีพที่ตนสนใจนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกคริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในหัวข้อเดิมก็คือหัวข้อของอะไรครับนะครับพื้นที่ของวงกลมนั่นเองครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ทราบกันครับว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ของวงกลมเราจะมีวิธีการทำอย่างไรทำยังไงครับใช้อะไรเราได้อะไรออกมาแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาเอสูตรว่าอย่างไรล่ะพื้นที่ของวงกลมหายังไงสูตรว่าไงครับ
1: ไพ r ยกกำลังสอง
2: นะครับก็คือไพ r ยกกำลังสองนะครับ r แทนอะไรไว้ r แทนความยาวของรัศมีนะครับพาย r ยกกำลังสอง r ยกกำลังสองก็คือ r คูณ r นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเราจะต้องนำไปใช้ต่อในกรณีที่เราทราบพื้นที่ของวงกลมแล้วเราจะหาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางได้หรือไม่ครับก็จะเป็นดังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับก็คือหาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมได้นั่นเองครับแสดงว่าในวันนี้นักเรียนต้องหาอะไรได
3: ้ความยาวของรัศม
2: ีหาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเราต้องใช้สูตรอะไรครับมาช่วย
3: การหา

0: ใช้สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมใช่ไหมครับถ้าใช้สูตรนี้ในการหาความยาวของรัศมีหรือความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางแสดงว่าโจทย์ต้องกำหนดอะไรมาให
1: ้พื้นที
0: ่กำหนดพื้นที่ของวงกลมถูกต้องครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ดังจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับครูฟุกขอทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนครับก็คือเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของวงกลมครับให้นักเรียนนะครับหาพื้นที่ของต่อไปนี้ครับลงมือทำได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครูฟุกกำหนดพายมาให้ไหมไม่ได้กำหนดแต่ได้ลองพิจารณาครับว่าจากข้อนี้นะครับนักเรียนจะใช้พายเนี่ยให้เท่ากับเท่าไหร่กำหนดพายเท่ากับเท่าไหร่ดีโดยโจทย์บอกอะไรมาความยาวของรัศมีเป็นเท่าไหร่ครับ 3.5 เซนติเมตรเอความยาวของรัศมีเป็น 3.5 เซนติเมตรนักเรียนจะกำหนดพายให้เท่ากับเท่าไหร่ดีเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณและรวดเร็วด้วยอะไรดีครับลองทำนะทางต้นทางและปลายทางครับให้เวลาเพียงแค่สักครู่เดียวครับไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะครับแสดงวิธีหาคำตอบเลยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบด้วยครับและให้คำแนะนำนักเรียนที่มีข้อสงสัยด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนต้องกำหนดพายเองว่าจะกำหนดให้เท่ากับเท่าไหร่เลือกเองเลยครับ

ยนะครับใช่จานหนึ่งแล้วกับอะไรเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยหรือยังใครได้คำตอบแล้วยกมือ

ได้คำตอบยังครับได้แล้วนะลองใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบความถูกต้องได้ครับเมื่อเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะคิดเลขตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับ

0: หมดเวลาครับสำหรับข้อนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างอ่ะสองคนนะครับจากนั้นมาตรวจสอบด้านหน้าครับตรวจสอบเลยนะครับมาดูพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับมาดูตรงนี้เพื่อนที่ได้คำตอบได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 38.5
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 38.5
0: ได้ 38.5 หน่วยเป็น
1: ตารางเซนติเมตร
0: โดยหนูกำหนดพายให้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 22/7
0: เศษ22/7จะได้คำตอบนี้ใครกำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 บ้างยกมือได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 38.4
0: อะไรนะเอาขออีกหนึ่งครั้งเท่าไหร่ครับ
1: 38.47
0: ก็คือประมาณมาใช่ไหมประมาณมาใช่ไหมครับ 38.47 ประมาณมาใช่ไหมครับจากนั้นครับมาดูนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับครูฟุกจะกำหนดพายให้เท่ากับเศษ22/7เดี๋ยวมาดูนะครับพื้นที่ของวงกลมเท่ากับสูตรว่าอย่างไรสูตรว่าอย่างไรครับ
1: พาย
0: พาย r ยกกำลัง2ซึ่งจากข้อนี้ครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยเลือกกำหนดพายเองว่าจะให้เท่ากับเท่าไหร่นะครับแทนค่าในสูตรเศษ22/7 r ยกกำลัง2คืออะไรนะr คูณ r ซึ่ง r นั้นแทนความยาวของรัศมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ
1: 3.5
0: แสดงว่าต้องเขียนอะไรต่อคูณ 3.5 คูณ 3.5 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับลองกดเครื่องคิดเลขตรวจสอบเร็วดูดิตรงไหมเท่าไหร่ครับ
1: 38.5
0: หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่ะใครทำแบบนี้แบบครูฟุกบ้างยกมือใครได้คำตอบเท่านี้อ่ะโดยใช้แนวคิดนี้นะครับสำหรับคนที่ได้กำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 หรือครูฟุกจะตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขให้ดูครับนักเรียนมาพิจารณานะครับสำหรับนักเรียนที่กำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 นะครับนักเรียนก็กดเครื่องเลขได้ดังนี้ครับนักเรียนก็นำนะครับ 3.14 นะครับเพราะว่าเรากำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 คูณ 3.5 ถ้าถูกต้องก็ขีดถูกนะครับด้วยปากกาแดงนะครับถ้าสงสัยตรงไหนคุณครูปลายทางเข้าไปให้คำแนะนำด้วยนะครับข้อต่อไปนี่ครับลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางลงมือทีด้วยนะครับหาพื้นที่ของวงกลมนี้ครับดูสิครับว่าวงกลมบอนะครับมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้จะกำหนดพายให้เท่ากับเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีแล้วแต่นักเรียนเลย

คุณครูปลายทางเข้าไปดูนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่านักเรียนทำได้หรือไม่และมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับครูปลายทางช่วยคำแนะนำด้วยนะครับนับถอยหลัง10

0: 3 2หนึ่งหมดเวลาทุกคนหยุดนาฬิกาปลายทางอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันครับเดี๋ยวมาตรวจสอบจากครูฟุกก่อนนะครับจากตรงนี้ครูฟุกจะเฉลยในกรณีที่พายเท่ากับ 3.14 ครับในการหาพื้นที่ของวงกลมสูตรว่าอย่างไรครับพาย r ยกกำลัง2แสดงว่านักเรียนเนี่ยต้องทราบความยาวของรัศมีแต่โจทย์ข้อนี้กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเอ๊ะแล้วความยาวของรัศมีมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าเนี่ยก็ต้องนำ8ไปทำอะไรหารด้วย2เป็นเท่าไหร่ครับ4หน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่าวงกลมบอเนี่ยมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรมีคนไหนใช้8มาแทนค่าบ้างมีไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนพิจารณาโจทย์อย่างดีนะครับจากนั้นครับเขียนอย่างนี้เลย 3.14 คูณอะไรคูณ4แล้วก็คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคนที่ทำแบบครูฟุกห้าสิบจุดสองสี่ตารางเซนติเมตรนะครับได้ดังนี้ดังนั้นครับวงกลมบอมีพื้นที่ห้าสิบจุดสองสี่ตารางเซนติเมตรครับมีนักเรียนคนไหนกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7บ้างครับเดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบโดยเครื่องคิดเลขให้ครับกลุ่ม5นะครับเป็น1กลุ่มที่กำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7นักเรียนแทนค่าในสูตรได้อย่างไรบ้างครับในการหาพื้นที่ของวงกลมนี
1: ้เศษ22ส่วน7คูณ4คูณ4
0: แทนค่าได้ดังนี้นะครับแต่เวลาจะหาคำตอบนักเรียนต้องกด22คูณ4คูณ4แล้วก็หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 50.2
0: ครูฟุกขอทดลอง2ตำแหน่งประมาณเท่าไหร่ครับต้องเป็น 50.29 ครับเพราะว่าทศนิยมตำแหน่งที่3คือเลขอะไรเลข5เราต้องปัดขึ้นใช่ไหมนะครับจาก8ก็กลายเป็น9ก็กลายเป็น 50.29 ใช่ไหมครับนักเรียนครับจากทั้ง2วิธีคำตอบเท่ากันไหมไม่ได้เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพายของเราเนี่ยเป็นค่าประมาณมาอยู่แล้วนะครับเวลาเรามาคำนวณเนี่ยคำตอบเนี่ยจะคาดเคลื่อนกันอยู่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแต่เวลานักเรียนไปสอบหรือทำแบบหันนะครับดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดเนี่ยพายให้เท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้อันนั้นเลยนะครับได้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับจากตรงนี้เรานำความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับมาใช้ต่อนักเรียนครับจากโจทย์นักเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าโจทย์นั้นให้ถามหาอะไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางทำความเข้าใจโจทย์ครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ให้หาอะไรให้หาอะไรนะครับ

0: ความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกพื้นที่ของวงกลม A ใช่ไหมว่าเป็นเท่าไหร่ครับ 50.24 ตารางเซนติเมตรครับและโจทย์ก็กำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 นักเรียนครับโจทย์กำหนดพื้นที่ของวงกลม A มาโจทย์ให้หาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนจะหาอย่างไรล่ะเมื่อนักเรียนทราบพื้นที่ของวงกลม Aเราจะหาจากอะไรเราก็ต้องหาจากอะไรเราทราบอะไรตอนนี้เราทราบอะไรพื้นที่ของวงกลม A ใช่ไหมครับเราก็ต้องนำพื้นที่ตรงเนี้ยมาคิดต่อใช่ไหมโดยใช้สูตรอะไรการหาพื้นที่ของมีว่าอย่างไรแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนควรเขียนอะไรไว้ก่อนพื้นที่ของวงกลมเท่ากับถูกต้องครับอ่ะเรามาแทนค่าพื้นที่ของวงกลมทราบหรือยังเป็นเท่าไรเขียนเอาไว้ดังนี้เท่ากับพายโจทย์กำหนดไหมกำหนดมาให้เท่ากับเท่าไรครับ
1: 3.14
0: r กำลัง2ก็ต้องเป็น r คูณ r ถูกต้องครับเพราะจากสูตรเนี้ยเราสามารถหาความยาวของรัศมีออกมาได้ใช่ไหมครับเมื่อได้ความยาวของรัศมีแล้วก็สามารถหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางได้นั่นเองนะครับอ่ะทำไงต่อครูฟุกขอเขียนแบบนี้นะครับหรือ 3.14 คูณ r คูณ r เท่ากับ
1: 5.24
0: ทำอย่างไรต่อถูกต้องครับใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารครับจะได้เป็นอะไรครับบรรทัดต่อมาอะไรนะฝั่งนี้ต้องเป็นอะไร r คูณ r เท่ากับ
1: 50.24 หารด้วย 3.14
0: คิดคำนวณครับโดยใช้เครื่องคิดเลขครับ 50.24 หารด้วย 3.14 ครับเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: เท่ากับ 16 บรรทัดต่อไปเขียนยังไง r คูณ r เท่ากับ 16 r คูณ r เท่ากับ 16แล้ว r จะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนักเรียนต้องหาจำนวน2จำนวนที่เท่ากันคูณกันแล้วเท่ากับ16ครับอะไรคูณกัน
1: 4
0: 4คูณ4แสดงว่า r คูณ r ก็จะเท่ากับอะไรครับ
1: 4
0: คูณ4ใช่ไหมครับดังนี้นักเรียนครับ r คูณ r เท่ากับ4คูณ4แล้ว r เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 4เก่งมากr เท่ากับ4ครับ r เราแทนอะไรไว้ความยาวของรัศมีตอนนี้นักเรียนได้ความยาวของรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: หน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะถ้ารัศมียาว4เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ครับ
1: 8เซนติเมตร
0: 8เซนติเมตรเพราะว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของความยาวของรัศมีดังนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว1ข้อแต่จากเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาคือ r คูณ r เท่ากับ16ใช่ไหมครับเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้นะครับเราจะหาค่าของอะไรครับ r ใช่ป่ะนักเรียนก็กดดังนี้ครับกด1แล้วก็6ก็คือ16ใช่ไหมครับจากนั้นกดปุ่มนี้ครับครูฟุกกดนะครับได้เท่าไหร่แสดงว่า r จะเท่ากับ4ตรงไหมตรงกันนะครับสามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการคำนวณตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าในโจทย์บางข้อเนี่ยไม่ได้ลงตัวดังนี้นะครับอาจจะเป็นทศนิยมนะครับใช้อันนี้ช่วยได้ผ่านไปแล้วครับสำหรับ1ข้อครูฟุกขออีก1ข้อ ทำความเข้าใจโจทย์ครับทั้งต้นทางและปลายทางครับโจทย์ถามหาอะไรแสดงว่าโจทย์ถามหาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมทำอย่างไรล่ะและโจทย์บอกอะไรมาจากที่เราทราบพื้นที่ของวงกลมแล้วเราจะมาสู่การหาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางได้อย่างไรก็ต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยสูตรอะไรอะไรนะสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมมีว่าอย่างไรจากนั้นมาแทนค่ากันพื้นที่ของวงกลมทราบหรือยังทราบแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ616ยังไงต่อพาย
1: ที่2ส่วน7
0: และยังไงต่อ
1: คูณ r
0: ถูกต้องจากนั้นทำอย่างไรต่ออันนี้จะให้ทางต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบแหละ
1: หร
0: ือ
1: เศษ22ส่วน7คูณ r คูณ r เท่ากับ616
0: ทำอย่างไรต่อบรรทัดถัดไป
2: ใช
0: ้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้อย่างไรครับ
1: r คูณ r เท่ากับ616หารด้วย22ส่วน7
0: บรรทัดนี้ถูกต้องบรรทัดต่อไปทางต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันครับถูกต้องคูณ
1: 7ส่วน22
0: เก่งมากครับจากนั้นคิดคำนวณครับได้เท่ากับเท่าไหร่616คูณเศษ7ส่วน22ครับเท่าไหร่นะครับ
1: 196
0: แสดงว่า r คูณ r จะเท่ากับ196จากนั้นนะครับหาจำนวน2จำนวนที่เท่ากันคูณกันแล้วเท่ากับ196ครับแสดงว่า r คูณ r จะเท่ากับ14คูณ14ใช่ไหมครับแสดงว่า r เท่ากับเท่าไหร่
1: 14
0: r เท่ากับ14 r คือความยาวของรัศมีใช่ไหมแสดงว่าวงกลมตอเนี่ยมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ14เซนติเมตรใช่ไหมแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางล่ะเท่าไหร่ครับถูกต้องครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับยาว28เซนติเมตรเพราะว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของความยาวของรัศมีครับและสรุปคำตอบดังนี้ครับเรียบร้อยตัวอย่างแค่2ข้อมาสู่กิจกรรมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 6.43 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 6.43 ข้อ1ครับในชั่วโมงเราจะทำที่ข้อ1นะครับคุณครูปลายทางเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนให้นักเรียนหาความยาวของรัศมีและความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะครับเมื่อกำหนดพื้นที่ของวงกลมมาให้เมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับแบบฝึกหัดมีอยู่หลายข้อเลยนะครับตรงนี้3ข้อครูฟุกจะให้ทำข้อ1ครับถ้าพร้อมแล้วทางต้นทางและปลายทางลงมือทำแบบฝึกหัด 6.43 ข้อ1ได้เลยครับ

0: เป็นอะไรบ้างสำหรับข้อที่1ที่ทำมาความยาวของรัศมีเป็นเท่าไหร่ครับ 3.5 หน่วยเป็นเซนติเมตรเอ๊ะแล้วความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางล่ะทั้งห้องได้เท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าถูกต้องครับได้ทำไปแล้วนะครับจากนั้นเหลืออีกกี่ข้อเนี่ยยังมีอีก5ข้อจะทำยังไงดีเพิ่มเติมอีกกี่ข้อ2ขออีก2ข้อเลือกเอาเองเลยครับนักเรียนปลายทางเลือกทำแบบหัดที่เหลืออีก2ข้อนะครับหรือคุณครูปลายทางจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยครับจากนั้นเดี๋ยวครูฟุกจะมาอธิบายขั้นตอนการคิดสำหรับข้อ1ก่อนนะครับทุกคนตรวจสอบพร้อมกันดูที่จอครับสลับการตรวจสอบความถูกต้องครับนักเรียนปลายทางสลับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเพื่อนผิดพลาดตรงไหนแก้ไขให้เพื่อนด้วยปากกาสีแดงนะครับพร้อมกันเลยโจทย์ถามหาอะไรครับถามหาอะไรความยาวของรัศมีและความยาวของวิธีทำเขียนอะไรฟูถามเป็นกลุ่มหนึ่งครับบรรทัดแรกกลุ่ม2ครับ
1: 38.5 เท่ากับ722ส่วน7คูณ r คูณ r
0: กลุ่ม3ครับ
1: หรือ722ส่วน7คูณ r คูณ r เท่ากับ38.5
0: เก่งมากนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปด้วยนะครับและตอบไปกับเพื่อนๆต้นทางด้วยครับกลุ่ม4ครับได้เป็นอย่างไร
1: คูณ r เท่ากับ 38.5 หารด้วย422ส่วน7
0: กลุ่ม5ครับต่อไปครับกลุ่ม1ครับ
1: r คูณ r เท่ากับ 12.25
0: กลุ่ม2ครับ
1: r คูณ r เท่ากับ3.5
0: ปวเรศครับ r เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม3ตอบเสียงดังๆครับ
2: 35ครับ
0: 3.5 ถูกต้องไหมครับเท่ากับ 3.5 นะครับหรือนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้ไหมจากตรง r คูณ r เท่ากับ 12.25 ใช่ไหมครับกลุ่ม1กดให้ครูฟุ๊กหน่อยครับ 12.25เดี๋ยวเราจะหาค่า r นะจากตรงนี้เราทราบว่า r คูณ r เท่ากับ 12.25 เราจะหาค่าของ r ครับจากนั้นกดปุ่มไหนครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 3.5
0: ถ้ากดเครื่องคิดเลขนั่นเองก็จะได้ค่าของ r ออกมาเลยก็คือเท่ากับเท่าไหร่เลย 3.5 เสร็จเรียบร้อยเลยถ้ากดเครื่องคิดเลขนะครับสรุปความตอบครับรัศมียาวเท่าไหร่ยาว 3.5 เซนติเมตรถ้าจะทำครับเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ครับ
4: 7เซนติเมตรครับ
0: คนอื่นว่าไงถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับและสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับดังนี้นะครับจากนั้นครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันครับนักเรียนเรียนครับหาพื้นที่ของวงกลมได้อย่างไรใช้สูตรอะไรอ่ะใช้สูตรพาย r ยกกำลัง2นะครับเมื่อ r แทนความยาวของรัศมีถ้าโจทย์กำหนดพื้นที่ของวงกลมให้จะหาความยาวของรัศมีได้อย่างไรครับนักเรียนดูเลยนะครับก็คือ แทนค่าพื้นที่ของวงกลมในสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลังสองครับจากนั้นใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารครับจนได้ r คูณ r เท่ากับจำนวนหนึ่งนะครับจากนั้นจึงหาค่า r ครับต่อไปเลยนะครับหาค่า r ได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนมาดูนะครับหาจำนวน2จำนวนที่เท่ากันคูณกันแล้วเท่ากับ r คูณ rในกรณีที่ไม่มีจำนวน2จำนวนที่เท่ากันแล้วคูณกันเท่ากับ r คูณ r นะครับให้หาจำนวน2จำนวนที่เท่ากันคูณกันแล้วได้ผลคูณใกล้เคียงกับ r คูณ r ครับหรือง่ายๆใช้อะไรช่วยได้เลยเครื่องคิดเลขครับแล้วนี่ก็จะได้มาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ลงตัวให้ตอบเป็นค่าประมาณส่วนใหญ่เราจะตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งนะครับดังนี้บทเรียนครั้งถัดไปครับพื้นที่ของวงกลมชั่วโมงที่3แสดงว่าชั่วโมงถัดไปเนี่ยต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับเครื่องคิดเลขนักเรียนก็ต้องเตรียมแบบฝึกหัด 6.44 ครับสุดท้ายครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับกลุ่มไหนไม่มีแผ่นป้ายบ้างไหมถ้าไม่มีใช้หน้าตัวเองยิ้มเลยครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปในหัวข้อของพื้นที่ของวงกลมนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงที่3แล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างกลับมาพบกันครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทําผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: ระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านข

งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, everyone. Welcome back to our English class. Today, you are with me, Miss Anjali Sonabut. I am an English teacher in Wangkalai Kampung School. And the topic for today is pollution. One more time, pollutions. Please look at this topic. What is the meaning of this topic? Do you know? Do you know the meaning? เรื่องอะไรก่อนอ่ะ
3: pollution. อ่
2: านว่าไงนะคะ
3: pollution.
2: เมื่อสักครู่ควรอ่านว่าไงนะ pollution. Very good, pollutions. ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะ pollutions ทายสิว่าน่าจะแปลว่าอะไรก็แปลได้อะเมื่อกี้ทำไมเงียบอะลูกแปลว่ามลพิษถูกต้องค่ะ pollutions แปลว่ามลพิษฉะนั้นค่ะควรถามค่ะ how many pollutions หนูรู้จักมลพิษกี่อย่างลูกอันไหนลองไล่มา the first pollution is try เป็นภาษาไทยก็ได้ลูก
1: อากาศ
2: อากาศทางน้ำทางเสียงและทางบกถูกไหมโอเคนี่คือมลพิษที่นักเรียนรู้จักใช่ไหมลูกฉะนั้นค่ะมาดูอย่างแรกค่ะควรถามค่ะให้ภาพ2ภาพค่ะ2ภาพนะ Which city do you like? The first question Which city do you like?The first city on your left and the second city on your right. ฉะนั้นค่ะนักเรียนเลือกค่ะชอบเมืองไหนคะ The first or the second?
3: The second.
2: The second or the first? The second. Why do you like the second city? ทำไมชอบเมืองนี้ลูกดูสดใสดูสะอาดฉะนั้นนักเรียนไหนลองให้อธิบายเกี่ยวกับ

0: เมืองนี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษสิ it's อะไรได้บ้าง it's beautiful okay good it's beautiful it's clean good อะไรได้อีก the weather how is the weather it's sunny it's เป็นยังไงสดใสค่ะสดใสคือ clear ถูกต้อง it's clear อะไรได้อีกคะ the weather is good ใช่ไหมอากาศดีค่ะทีนี้ทำไมหนูไม่ชอบเมืองนี้ล่ะลูกมีน้ำเสียขยะเยอะดูบรรยากาศเป็นไงไม่สดใสเลยใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะควันดึงภาพนี้ขึ้นมาลูกควันดึงภาพนี้ขึ้นมาควันถามคำถามว่า why is this community or city not nice ควันถามว่าทำไมเมืองนี้นะคะถึงไม่น่าอยู่เมื่อสักครู่เราเรียนบอกแล้วว่ามีอะไรมากมีขยะมากมีน้ำเสียมีควันใช่ไหมคะดูบรรยากาศแล้วเนี่ยไม่น่าอยู่เลยแล้วเสียงน่าจะเป็นไงด้วยเสียงดังค่ะฉะนั้นควันให้นักเรียนดูฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะมุมด้านบนของนักเรียนลูก There is some smoke here ให้นักเรียนดูด้านบนนะ There is some smoke here ฉะนั้นค่ะตรงนี้น่าจะเป็น What pollution What pollution is this ทางอากาศฉะนั้นค่ะนักเรียนทราบอยู่แล้วคำว่า pollution คำว่ามลพิษคือคำว่าอะไรนะเมื่อสักครู่ก็หลุดมาแล้ว pollution ฉะนั้นรู้แล้วว่า pollution ฉะนั้นเอาอากาศเข้ามาเติมข้างหน้าค่ะขยายมลพิษมลพิษทางอากาศอากาศภาษาอังกฤษว่าไงนะ start with letter A air
1: pollution
0: very good air pollution ถูกต้องค่ะ air pollution คือมลพิษทางอากาศค่ะฉะนั้นนักเรียนคะถัดมาลูกให้นักเรียนดูบริเวณที่เป็นรถยนต์ค่ะรถยนต์ตรงนี้น่าจะเป็นมลพิษทางอะไรลูกมลพิษทางฉะนั้นมลพิษทางเสียงค่ะไหนมลพิษได้และมลพิษทางเสียง no start with letter n n o iNoise ถูกต้องค่ะ Noise pollution ถูกต้องค่ะ Noise pollution ถัดมาค่ะนักเรียนค่ะเหลืออีก2อย่างคืออะไรนะบนพื้นกับน้ำฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะควรให้นักเรียนดูบริเวณนี้ค่ะมีบริเวณนี้ในขยะตรงนี้แล้วก็ที่พื้นตรงนี้ค่ะฉะนั้นน่าจะเป็นมลพิษทางบกถูกต้องฉะนั้นค่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะบกค่ะบกvery good land pollution ถูกต้องค่ะ land pollution และสุดท้ายค่ะทางอะไรคะไล่ลงมาทางน้ำค่ะฉะนั้นง่ายค่ะ very easy
1: water pollution
0: very good water pollution ถูกต้องค่ะฉะนั้นนี่คือมลพิษที่เราจะพบเจอกันในชั่วโมงนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่ pollution ลูก4ค่ะ all four pollution the first pollution ค่ะOne more time.
1: Air pollution.
0: Good. Next.
1: Noise pollution.
0: Good. What about this?
1: Land pollution.
0: And the last one is?
1: Water pollution.
0: Very good. นี่ก็คือมลพิษที่เรียนจะได้เจอในชั่วโมงนี้นะคะไปต่อค่ะกิจกรรมที่เรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้ลูกวันนี้นะคะเรียนจะต้องPronounce and explain the meanings of vocabulary and sentences about pollution and environmental problems correctly. วันนี้ค่ะกิจกรรมแรกก็คือการอ่านออกเสียงและแปลความหมายค่ะเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้ลูก pollution and environmental problems. 3คำนี้ pollution environmental problems. รู้จักคำไหนบ้าง pollution แปลว่าอะไรนะมลพิษอะไรได้อีก environmental คุ้นไหมคุ้นไหมเหมือน environment ไหมแปลว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมลูกจำได้ไหมคราวที่แล้ว environment แปลว่าอะไร สิ่งแวดล้อมอันนั้นเป็นคำนามค่ะแต่วันนี้ค่ะเขาอยู่ในรูปของ adjective ค่ะ environmental น่าจะแปลว่าอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องนี่คือตัวแปลสำคัญค่ะ problems แปลว่าอะไรจ๊ะปัญหาวันนี้เราต้องมีการอ่านออกเสียงและแปลความหมายเกี่ยวกับปัญหาทางมลพิษและสิ่งแวดล้อมค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะไปต่อค่ะกิจกรรมที่2ค่ะ Identify the causes of pollution and environmental problems from the text read กิจกรรมที่2ค่ะ Identify คือการทำอะไรคะ
2: ระบ
0: ุถูกต้องค่ะระบุสาเหตุนะคะของอะไรแล้วปัญหาทางมลพิษและสิ่งแวดล้อมค่ะจากการทำอะไรคะอ่านถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะเมื่อเรามีการระบุจากการอ่านเรียบร้อยแล้วต้องมีการทำอะไรลูก write เขียนค่ะ write about the causes of pollution and environmental problems in their own community นั่นเองต้องมีการเขียนเจ้าสิ่งนี้ค่ะ problems ปัญหาค่ะ in their own community เมื่อสักครู่นักเรียนเจอแล้ว community or city เมืองฉะนั้นค่ะนักเรียนต้องเขียนปัญหาที่พบเจอนะคะเกี่ยวกับเจ้ามลพิษแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยในชุมชนที่นักเรียนจะได้อ่านโอเคไหมลูกนี่คือ3กิจกรรมที่เราจะทำวันนี้นะดูน่าจะยากไหมคิดว่ายากไหมแต่ไม่ยากเกินความสามารถนักเรียนแน่นอนมาดูกิจกรรมแรกลูก time to learn ค่ะควรให้นักเรียนดูภาพนะคะและควรให้นักเรียนมีคำศัพท์ให้มีทั้งหมด how many words five words so can you read this word
2: carbon
0: อ่านไหนลองสิ carbon very good carbon monoxide one more timeCarbon. One more time.
2: Carbon monoxide.
0: Carbon monoxide น่าจะแปลว่าอะไรลูกเป็นชื่ออะไรไหมคุ้นๆไหมเป็นชื่อของแก๊สนั่นเองค่ะถัดมาคำนี้ค่ะไหนเราอ่านสีอ่านได้ไหม one more time.
2: Factories
0: แปลว่าอะไรลูกเนี่ยอะไรนะโรงงานไม่รู้นะว่าใช่ไหมคำนี้ค่ะอ่านได้ไหมrepeat after me waste ค่ะจากในภาพนักเรียนว่าน่าจะเป็นคำไหนจากในภาพนะเพราะว่าความหมายอยู่ในภาพถ่ายได้ลูกน่าจะเป็นเจ้าที่วิ่งอยู่นี่ไหมใช่ไหมเพื่อนถ่ายว่าน้ำเสียค่ะปลายทางว่าไงใช้น้ำเสียไหมไม่รู้นะไปต่อคำนี้ค่ะนักเรียนขาคำนี้เมื่อสักครู่เราเพิ่งอ่านไปค่ะควันเพิ่งบอกไปอ่านว่าไงนะ
2: community
0: one more time
2: community
0: one more time
2: community
0: and the last one
2: recycling bin
0: ฉะนั้นนะคะนี่คือ5คำศัพท์ที่วันให้และ5หมายเลขค่ะนักเรียนดูเลยค่ะคำศัพท์และ5หมายเลขให้แต่ละกลุ่มลองคิดซิคำแรกค่ะ carbon monoxide น่าจะเป็นหมายเลขใดให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะ

0: Okay, time to check the answer. ได้หมายเลขไหมคะควรถามกลุ่มที่2ก่อนค่ะไหนลองเรียงหมายเลขให้หน่อยถ้าเกิดว่าเรียงหมายเลขตามนี้น่าจะเป็นหมายเลขอะไรบ้าง
1: 3 1 4 2 5
0: 3 1 4 2 5ขอเป็นภาษาอังกฤษค่ะ3
1: 1 4 2 5
0: ที่1 4 2 5กลุ่มอื่นว่าไงลูกเหมือนไหม เหมือนใช่ไหมโอเคค่ะมาดูอย่างแรกค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์น่าจะหมายถึงเลขอะไรคะ which number
1: number three
0: that's right ฉะนั้นค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์น่าจะแปลว่าอะไรลูก gas ชื่ออะไรถูกต้องค่ะอันนี้เป็นชื่อของแก๊สนะคะฉะนั้นก็เรียกว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ถูกต้องค่ะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะไปต่อค่ะ factories what number one that's right ถูกต้องค่ะ very good ฉะนั้นค่ะ factories แปลว่าอะไรคะ factories แปลว่านักเรียนค่ะมั่นใจลูกอะไรที่มันปล่อยควันพิษออกมาลูกปล่อยควันออกมา
2: โรงงาน
0: ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ factory คือโรงงานนั่นเองค่ะ factories คือโรงงานนะคะไปต่อค่ะที่คำว่า waste เหลือ3หมายเลขเหลือ2 4และ5 2 4 and 5 which number 4 that's right how do you know waste is number 4แปลว่าอะไรอะ wasteแปลว่าอะไรอ่ะลองทายสิเลข4เนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ใช่สิ่งเหล่านี้คือ waste แปลว่าอะไร
1: ขยะ
0: ถูกต้องค่ะขยะนะคะขยะที่อยู่ในน้ำหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ออกมาจากท่อตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรเหมือนกันเป็น waste เหมือนกันนั่นแสดงว่า waste ตรงนี้น่านอกจากเป็นขยะที่เป็นชิ้นๆแล้วน่าจะแปลว่าอะไรอีกน้ำเสียถูกต้องค่ะน้ำเสียก็ได้ขยะก็ได้นะคะฉะนั้นสิ่งอื่นก็ได้ลูกอะไรก็ได้นะคะฉะนั้น waste ไหนลองบอกความหมายที่มันแน่ชัดซิแปลว่าอะไร waste ความหมายลูกสิ่งปฏิกูลของเสียและขยะถูกต้องค่ะฉะนั้นเดี๋ยวแปลความหมายนะคะแปลเวลาแปลจะได้เหมือนกันนะลูกอย่างแรกคือสิ่งปฏิกูล
1: ของเส
0: ียขยะค่ะฉะนั้นเวลาแปลมันจะได้ไปทางเดียวกันโอเคไหมคะอ่ะไปต่อที่ community ค่ะง่าย number easy ถูกต้องค่ะฉะนั้น community แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าชุมชนถัดมาค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ number สุดท้ายก็คือ number 5 recycling bins ค่ะแปลว่าอะไรลูก recycling bins bin เนี่ยนักเรียนควรว่านักเรียนแปลได้อยู่แล้วแปลว่าอะไรนะถังขยะ bin คือถังขยะค่ะมีคำว่า recycling เข้ามาค่ะเป็นขยะที่ทำไมคะมีการทำไมไว้แยกไว้ค่ะคือขยะที่ทำไมได้ recycle ได้ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่า recycling bin ค่ะเป็นถังขยะทำไมคะ recycle ถูกต้องค่ะนี่ก็คือคำศัพท์ที่เราจะเจอในเนื้อเรื่องนะนี่คือคำศัพท์ที่เราจะเจอในเนื้อเรื่องค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะ time to review ให้นักเรียนนะคะทบทวนคำศัพท์นะคะอ่านความหมายขออภัยค่ะอ่านคำศัพท์และแปลความหมายค่ะคำแรกอ่านว่า
1: waste.
0: อ่านว่า
1: Waste
0: แปลว่าอะไรคะ waste สิ่งปฏิกูลของเสียขยะถูกต้องค่ะ next one more time
1: factory

0: factory ถูกต้องค่ะแปลว่าอะไรคะโรงงานเมื่อสักครู่นักเรียนสังเกตไหมว่า factory คำนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วย y สังเกตไหมสังเกตไหมลงท้ายด้วยอะไรคะถ้าเราจะสังเกต IES ถูกต้องค่ะ IES ฉะนั้นทำไมตรงนี้ถึง factory อย่างเดียวทำไมเมื่อสักครู่ถึงเป็น factories ถ้า factories แปลว่ามีหลายโรงงานถูกต้องค่ะมีโรงงานมากกว่า1โรงงานนั่นเองแต่ตรงนี้นะคะเป็นคำศัพท์เดียวนะคะเป็น factory ฉะนั้นถ้าเป็นพหูพจน์จะเติมเปลี่ยน y เป็น IES ถูกต้องค่ะไปต่อค่ะนักเรียนคะคำนี้ลูกอ่านว่า carbon one more time
1: carbon monoxide
0: one more time
1: Very
0: good แปลว่าอะไรคะแก๊สแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ถูกต้องค่ะคำนี
1: ้
0: วันมาชัยแปลว่าชุมชน very good and the last is วันมาชัยแปลว่าอะไรลูกถังขยะรีไซเคิลถูกต้องค่ะหลังจากนี้นะคะนักเรียนค่ะ time to learn ค่ะควรนะคะมีประโยคให้ค่ะแต่ประโยคยังไม่สมบูรณ์ค่ะนักเรียนค่ะช่วยเติมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นคำศัพท์หน่อยค่ะเขาบอกว่า there is a lot or something on the street ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้น่าจะหมายถึงอะไรคะภาพนี้อะไรก่อนขยะนะคะฉะนั้นขยะค่ะ start with letter R คำว่า rubbish ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะประโยคนี้จะบอกว่าไงคะ there is a lot of or some rubbish on the
1: street
0: very good ถัดมาค่ะภาพนี้เปลี่ยนประโยคค่ะแต่ภาพก็เปลี่ยนด้วยภาพก็เปลี่ยนด้วยค่ะภาพนี้ค่ะโรงงานภาษาอังกฤษว่าไงโรงงานว่าไงนะ
1: factories
0: again please
1: factories
0: เพราะว่ามีกี่โรงงานลูกมีหลายโรงงานนะคะฉะนั้นต้องเป็น factories นะคะฉะนั้นค่ะไหนลองอ่านประโยคให้สมบูรณ์หน่อยค่ะvery good there are lots of or some factories in the community ฉะนั้นค่ะ2ประโยคนี้ค่ะนักเรียนค่ะย้อนกลับไปประโยคแรกค่ะประโยคแรกความหมายว่ายังไงลูกมันคือหรือเปล่า there is ขึ้นด้วย there is นั่นแสดงว่าทำไมคะแปลว่าอะไรนะมีถูกต้องค่ะ there is แปลว่ามี there is a lot of or some rubbish on the streets มีอะไรลูกมีขยะค่ะ a lot of or some ค่ะอันนี้เป็น amount of the rubbish เป็นจำนวนของขยะค่ะฉะนั้น a lot of กับ some เนี่ยน่าจะเป็นจำนวนยังไง a lot of
2: เยอะ
0: ถูกต้องค่ะมีขยะเยอะค่ะที่ไหนคะบนถนนอีกหนึ่งประโยคค่ะ there are a lot of or some factories in the community มีโรงงานจำนวนเป็นไงจำนวนมากที่ไห
1: น
0: ในเมืองค่ะในเมืองนะคะนี่คือ2ประโยคนะคะที่เราอาจจะได้ใช้ในวันนี้ทีนี้นักเรียนค่ะควรให้นักเรียนดู there is there are ค่ะสองคำนี้เหมือนกันหรือต่างกันเหมือนหรือต่างหรือทั้งเหมือนและต่างนักเรียนค่ะเดาได้ลูก
1: ต่าง
0: ต่างกันยังไง ในเรื่องของการเขียนใช่ there is there are ต่างกันที่ด้านบนเป็น there is ด้านบนด้านล่างเป็น there are ความหมายเหมือนไหมความหมายเหมือนกันนั่นแสดงว่ามีทั้งเหมือนและต่างเหมือนกันที่ความหมายต่างกันที่การเขียนถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะนักเรียนขามีคำไหนสองประโยคนี้มีคำไหนต่างกันอีกon in โอเคทีนี้ให้นักเรียนดูด้านหลังลูกอ่ะขออภัย there is จากนั้นดูดั่ง there is there are a lot of or some เหมือนกันไหม2ประโยค2ประโยคเหมือนไหมเหมือนกันนั่นแสดงว่าด้านหลัง a lot of กับ some มันทำไมกันมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะควรให้นักเรียนดูคำที่ควรแสดง4ไว้ค่ะคือสีน้ำเงิน rubbish กับ factories 2คำนี้เขาต่างอันแน่นอนความหมายคำศัพท์ไม่เหมือนกันให้ดูให้ดูให้ดีนักเรียนว่าทำไม rubbish มาแทน factories ได้ไหม there are a lot of some rubbish ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ factories ก็ขึ้นไปอยู่ที่ there is ไม่ได้ให้ดูความต่างค่ะให้ดูลักษณะของมันเป็นคำนามที่ทำไมได้กับไม่ได้คำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้ถูกต้องค่ะ rubbish ลูกอยู่ในรูปของคำนามที่นับไม่ได้ factories อยู่ในรูปของคำนามที่ทำไมได้นับได้ให้สังเกตง่ายๆค่ะคำนามที่นับได้จะมีการเติมอะไรคะเติม s หรือ esแต่ rubbish มีการเติม es ไหมมีการเติม s ไหมไม่มีนั่นแสดงว่าประโยคของ there is ด้านหลัง a lot of กับ some จะต้องใช้คำนามที่เป็นยังไงเท่านั้นคำนามที่นับไม่ได้แต่ถ้าเป็น there are หลัง a lot of กับ some ต้องเป็นคำนามที่ทำไมได้นับได้อยู่ในรูปของพระหูโพสถูกต้องค่ะหรือ plural nouns นั่นเองพอได้ไหมพอได้ไหมโอเคฉะนั้นนะคะค่อยๆไปลูกฉะนั้นค่ะนักเรียนขาไหนมาดูในเรื่องของการใช้ a lot of กับ some ค่ะไหนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะต้องค่ะนี่ก็คือหลักการใช้นะคะฉะนั้นค่ะด้านล่างค่ะนักเรียนขา a lot of กับ some ค่ะเดี๋ยวควรอ่านให้ฟังเนาะเพราะว่าหนูช้ามากนักเรียนขาเวลาอ่านนะลูกอ่านให้กระชับกระชับค่ะไหนอ่านพร้อมกันก็ได้มาใช้ได้กับทั้งคำนามนับไม่ได้รูปและนามนับได้รูปเพื่อบอกปริมาณของคนหรือสิ่งของโดยใช้ there are กับนามนับได้รูปรูปพหูพจน์ค่ะ a lot of นะคะแต่ถ้าเกิดว่า there are มาต่างกันตรงนี้ there are กับคำนามที่นับได้อยู่ในรูปของพหูพจน์แต่ถ้า there is ค่ะจะใช้กับคำนามนับไม่ได้โอเคไหมคะฉะนั้นค่ะมาสรุปโครงสร้างค่ะโครงสร้างแรกค่ะนักเรียนค่ะควรเอา there is มาก่อน there is a lot of or some rubbish on the streets ขึ้นด้วยอะไรคะขึ้นด้วย there is ถูกต้องค่ะ there is ตามด้วย a lot of or ถูกต้องค่ะ a lot of or some and then ทีนี้แหละใจสำคัญอยู่นี้จุดสำคัญอยู่นี้ rubbish เมื่อสักครู่เป็นอะไรนะลืมแล้วคำนามยังไงคำนามนับไม่ได้ถูกต้องค่ะคำนามนับไม่ได้ภาษาอังกฤษว่าไง un uncountable อะไรนามคำนาม uncountable ถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่จะใช้ตาม a lot of และ there is นะคะ there is a lot of some แล้วตามด้วย uncountable now ซึ่งหมายความว่าคำนามนับไม่ได้ไปต่อประโยคที่2ค่ะนักเรียนขาโครงสร้างที่2ค่ะประโยคนี้ there are a lot of or some factories in the community ขึ้นด้วยอะไรคะ there are ถูกต้องค่ะ very good and then a lot of orGood and then countable down ได้แต่อยู่ในรูปของอะไรด้วยพหูพจน์ค่ะฉะนั้นพหูพจน์ค่ะคำนามพหูพจน์ภาษาอังกฤษว่ายังไงเอาแล้วplural now ถูกต้อง plural now ลูกฉะนั้นนะคะนี่ก็คือโครงสร้างที่2นะคะไหนทบทวนโครงสร้างค่ะ they are อะไรนะ they are ตามด้วย a lot of นะฉะนั้นนะคะดูให้ดีนะถึงเวลาทำกิจกรรมคณะเรียนค่ะใบความรู้ที่5ค่ะใบความรู้ที่5เนี่ยหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบใบงานใบความรู้ขึ้นมาได้เลยนะคะใบความรู้ที่5ค่ะเรื่อง Riverside Community อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกเพื่อความว่องไวค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่84ค่ะ84ค่ะ Turn to page number 84เปิดหน้าที่84ค่ะฉะนั้นนักเรียนฟังคำสั่งนะคะควรบอกว่า Study and analyzeThe problems and their causes in Riverside community, and underline the issues found in the community. ว่ายังไงคำสั่งศึกษาค่ะนักเรียนค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะศึกษาใบความรู้ที่5ค่ะจากนั้นนะคะแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ problems ค่ะนักเรียนปัญหาค่ะAnd their causes ค่ะนอกจากปัญหาค่ะปัญหาต้องพ่วงมากับอะไรแน่นอนเกิดจากนั่นแสดงว่า causes คืออะไรสาเหตุถูกต้องปัญหาและสาเหตุนะคะในชุมชนนี้ค่ะนักเรียนขาชุมชนชื่อว่าอะไร Riverside ถูกต้องชุมชน Riverside นะคะ and underline ค่ะและนักเรียนขาอย่าลืมค่ะ underline ประเด็นที่นักเรียนเจอลูกเจอปัญหาอะไรให้นักเรียน underline ไว้โอเคไหมคะ underline หรือทำไมได้ highlight ก็ได้นะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาช่วยกันหาประเด็นแรกค่ะช่วยครูอันหน่อยเพจนี้หน้าแรกค่ะตรงนี้เลยปัญหาที่เจอใน Riverside ค่ะคืออะไรคะช่วยกันดูหน่อยThere is a lot of rubbish on the street ถูกไหมปัญหาแรกคืออะไรคะทิ้งขยะหรอมีขยะค่ะอยู่ที่ไหนบนถนนสาเหตุเกิดจากอะไรลูก We do not put it in the bins เพราะเราไม่ทิ้งขยะลงในถังถูกต้องค่ะฉะนั้นนี่คือปัญหาแรกที่เราเจอถูกไหมคะฉะนั้นค่ะนี่คือเป็นตัวอย่างโอเคไหมลูกนี่คือตัวอย่างฉะนั้นนักเรียนขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ตามได้เลยค่ะฉะนั้นควันใบไฮค่ะ Riverside มีทั้งหมด7 problems กี่ปัญหา7ปัญหาแต่ตอนนี้เราได้แล้วกี่ปัญหา1ค่ะฉะนั้นหาอีก6ปัญหาให้เจอช่วยกันในกลุ่มโอเคไหมคะทางต้นทางและปลายทางนะคะฉะนั้นเชิญค่ะ

0: โอเค so now we are back did you get anything ได้เลยไหมลูกปัญหานักเรียนค่ะปัญหาที่หนูเจอในรีเวอร์ไซด์ค่ะนอกจากเมื่อสักครู่ปัญหาอะไรคะมีขยะค่ะมีอะไรปัญหาอะไรอีกที่เรียนเจอมีมลพิษถูกไหมอ่ะมีมลพิษปัญหาอะไรอีกเอาให้ครบ7นะตอนนี้เราได้2แล้วมีมลพิษค่ะมีขยะในแม่น้ำอ่ะโอเคปัญหาที่4ว่าไงว่าไงปัญหาที่4ลูกมีอะไรอีกปัญหาที่4ปัญหาที่4ลูกปัญหาที่4ค่ะมีอะไรอีก
1: ไม่นำขยะ
0: ไม่นำขยะไปรีไซเคิลถูกต้องอ่ะมีอะไรอีกอ่ะลองพูดมาไม่ปลูกต้นไม้อ่ะมีอะไรอีกจะครบอีก2แล้วอีก2แล้วที่ขยะลงแม่น้ำไปแล้วลูกเมื่อกี้มลพิษทางอากาศอ่ะไปแล้วใช่มั้ยมีควันพิษมีเสียงดังถูกต้องค่ะนี่คือ7สิ่งที่เขาเจอนะคะรีเวอร์ไซด์เขามี7ปัญหานี้ค่ะฉะนั้นค่ะนักเรียนขานี่คือปัญหาที่ควันดึงมาให้ค่ะนี่คือปัญหานะคะ7ปัญหาที่ควันดึงขึ้นมาให้ที่นี้ค่ะนักเรียนขาสำหรับต้นทางปลายทางนะคะเดี๋ยวควรจะให้ทำกิจกรรมค่ะโดยควันนะคะสำหรับต้นทางเนี่ยครูอันเนี่ยมีการแจกกระจายปัญหาเหล่านี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วฉะนั้นสำหรับครูปลายทางนะคะสามารถนำปัญหาเหล่านี้ให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะสำหรับต้นทางค่ะแต่ละกลุ่มนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าขอยืมค่ะแต่ละกลุ่มค่ะจะได้ใบเล็กๆแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมบางกลุ่มจะได้แค่ใบเดียวใช่ไหมลูกใช่ไหมบางกลุ่มได้2นะคะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะเพราะมีแค่กี่ปัญหาเท่านั้นเองมีแค่7ปัญหาค่ะแต่ในห้องเรามีกี่กลุ่มลูกมี5ค่ะฉะนั้นนะคะมันจะไม่พอดีอยู่แล้วโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะมีทั้งหมด7ปัญหานะคะมีทั้งหมด7ปัญหาค่ะเดี๋ยววันนะคะจะให้แต่ละกลุ่มค่ะพิจารณานะคะและให้นักเรียนทายว่าปัญหาที่หนูได้นั้นอยู่ในช่องใดเป็นมลพิษทางไหนเป็น air pollution land pollution water pollution or noise pollution ช่วยกันคิดพิจารณาค่ะคิดพิจารณาเลยหลังจากนี้ค่ะนักเรียนขาหลังจากนี้นะคะนักเรียนมองมาที่ทางขวาค่ะเอาขอภายข้างซ้ายมือของนักเรียนค่ะนักเรียนจะเห็นตารางถูกไหมคะเมื่อแต่ละกลุ่มพิจารณาได้แล้วว่าเป็นมลพิษทางใดถ้าเป็น air pollution ให้นักเรียนนำมลพิษมาแปะลงในช่อง air pollution ถ้าเป็นทางน้ำแปะช่องไหน water pollution ทางเสียง noise
2: pollution
0: และทางพื้นดินฉะนั้นนะคะกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วเชิญมาติดได้เลยค่ะลุกมาได้เลยใครมี2ปัญหาก็มาเลยค่ะแยกไปเลยแปะได้เลยค่ะแปะได้เลยตรงนี้มีใครเป็น noise มั้ยคะมี noise มั้ยใครเป็น noise แยกมาเลยลูก noise ตอนนี้ air pollution ได้มั้ยมี land pollution มั้ยลูกลองดูให้ดีนะโอเคต้นทางติดเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะนักเรียนขามาเช็คคำตอบค่ะมาเช็คคำตอบตรงนี้ค่ะทางด้านนี้สำหรับในส่วนของ air pollution ค่ะเขาบอกว่า we cannot see the blue sky because there is a lot of black smoke from the factories and carbon monoxide from the cars อันนี้เป็นปัญหาที่6ค่ะใช่ air pollution ไหมเราไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เลยเพราะว่ามีแต่อะไรครับ black smoke เนี่ยเต็มไปหมดเลยควันสีดำฉะนั้นใช่ air pollution ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะ very good ถัดมาที่ land pollution ค่ะ There is a lot of rubbish ค่ะ on the street ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะไปต่อที่ข้อ2ค่ะ We do not recycle paper, glass or cans because there are no recycling bins เราไม่สามารถรีไซเคิลพวกแก้วพวกกระดาษหรือกระป๋องได้เพราะเราไม่มีถังขยะใช่ land pollution ไหมใช่ไม่ใช่เพราะไม่มีถังขยะใช่ land pollution ไหมใช่ฉะนั้นเราก็ต้องทิ้งขยะที่ไหนตามพื้นถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะข้อ3 Near the town there is a big mountain of rubbish มีปัญหาอะไรคะมีอะไรลูกมีอะไรเป็นภูเขาเลย a big mountain of rubbish มีภูเขาขยะขนาดใหญ่ค่ะฉะนั้นใช่ land pollution ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะไปต่อที่ทางอะไรลูก water pollutionทางน้ำถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะนี้ค่ะขึ้นมา in the river ใช่ไหมทางนี้ in the river there is a lot of rubbish too ในแม่น้ำค่ะมีขยะเหมือนกันใช่ไม่ใช่ water pollution yeah. ใช่ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะ near the river there are some factories and they leave their waste in it ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหานี้คืออะไรลูกเกิดจากอะไรข้อ5 There are some factories and they leave their waste in it มีปัญหาอะไรคะมีอะไรมีโรงงานใกล้ๆกับแม่น้ำค่ะแล้วเขาปล่อยอะไรลงมาปล่อยของเสียลงมาฉะนั้นใช่ water pollution ไหมใช่และสุดท้ายค่ะ noise pollution ค่ะมีแค่ข้อเดียว we cannot sleep wellBecause there is too much noise from vehicle and factories มีปัญหาอะไรลูกนอนไม่หลับค่ะเพราะอะไรเสียงดังจากอะไร vehicle cars motorcycle ยานพาหนะถูกต้องค่ะแล้วก็ factories จากอะไรอีกเสียงจากไหนอีกโรงงานนะคะนี่ก็คือปัญหาของอะไรคะ Riverside ถูกไหมมีทั้งหมด7ปัญหานี้ถ้าเป็นเมืองของหนูนี่ไหวไหมไม่ไหวนะคะมีแต่ปัญหาขยะเท่านั้นเลยถูกไหมคะเมืองไม่น่าอยู่เลยนี่ก็คือปัญหาที่เราได้ไปศึกษามาถูกไหมฉะนั้นค่ะกลับมาที่หน้าจอของเราลูกกลับมาที่หน้าจอของเราค่ะทีนี้นะคะใบงานนี้ดูจากเวลาแล้วใบงานนี้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านแต่ทีนี้ค่ะใบงานนี้นะคะจะเหมือนกับกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่นักเรียนทำเป็นกลุ่มเลยนะคะก็คือการให้นักเรียนทำอะไรคะ identify the problemsOf Riverside Community ให้นักเรียนทำอะไรคะระบุปัญหาในชุมชนของชุมชนอะไร Riverside ค่ะซึ่งเราระบุไปหรือยังระบุไปแล้วนะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนหมายเลขดังนี้ Air Pollution ค่ะคือปัญหาที่เท่าไหร่ลูกปัญหาที่6นะคะปัญหาที่6ค่ะเขียนลำดับไว้นะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการไปเขียนนะคะว่าหมายเลข6คือปัญหาอะไรโอเคไหมคะถัดมาค่ะ water pollution ค่ะปัญหาลำดับที่เท่าไหร่บ้างลูก

0: และ5โอเค4 and 5 land pollutions ค่ะ1 2 3 and noise pollutions ค่ะ there is only 7 number 7ค่ะฉะนั้นนี่คือปัญหานะคะให้นักเรียนจดลำดับไว้โอเคไหมลูกสำหรับต้นทางนะคะหนูมีใบอยู่แล้วถูกไหมคะหนูมีใบปัญหาอยู่แล้วค่ะฉะนั้นให้เรียนดูให้ดีนะคะถ้าลำดับที่6ค่ะข้อที่6นักเรียนก็เขียนปัญหาข้อที่เท่าไหร่ลงไปข้อที่6ลงไปโอเคไหมลูกโอเคไหมคะฉะนั้นแต่ละข้อวันให้มาแล้วโอเคไหมเพราะเมื่อสักครู่เราช่วยกันทำแล้วถูกไหมคะฉะนั้นนี่คือการบ้านยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะเรามาคุยกันว่า problems in your community ค่ะมีอะไรบ้างปัญหาค่ะที่เป็นเรื่องของ air pollution land pollution water pollution และ noise pollution ในเมืองของหนูค่ะไหนลองคิดซิถ้าเป็น land pollution ค่ะมีอะไรบ้างลองคิดซิในเมืองของเราอ้าวทิ้งขยะไม่ลงถังค่ะอ่ะลองพูดภาพรวมมาเลยก็ได้ค่ะ4มลพิษนี้รวมๆมาเลยก็ได้มีอะไรอีกอ้าวทิ้งขยะลงในน้ำควันรถเสียงดังจากอะไรลูกเสียงดังจากอะไรนะรถยนต์เสียงดังจากอะไรได้อีกการก่อสร้างตอนนี้เราก่อสร้างอะไรบ้างแถวนี้สร้างบ้านถูกไหมสร้างตึกสร้างที่ทำงานต่างๆถูกไหมคะมีอะไรได้อีกลูกตอนนี้มลพิษเป็นไงทางน้ำเอ๊ะขออภัยค่ะทางอากาศ PM 2.5 ฉะนั้นนะคะตอนนี้กำลังมาเลยนะฉะนั้นนักเรียนต้องดูแลตัวเองนะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนทราบปัญหาในชุมชนของหนูแล้วว่ามีขยะเยอะใช่ไหมทั้งทางบกและทางน้ำฉะนั้นนักเรียนช่วยกันได้ไหมทำอะไรได้บ้างจิตอาสาเก็บขยะเมื่อทำไมลูกเมื่อพบเห็นและตัวเราต้องไม่ใช่คนที่ทิ้งลงในที่พื้นด้วยนะไม่ใช่ทิ้งแล้วให้เพื่อนมาเก็บอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะอยากให้เพื่อนมีจิตอาสาแบบนี้ไม่ได้นะคะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่ตัวใครก่อนตัวเรานะคะตอนนั้นต้องช่วยชุมชนของเราให้สะอาดนะคะฉะนั้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปคณะเรียนขาเราจะ let's stop pollutions ค่ะเราจะทำอะไรคะช่วยกันทำอะไรหยุดอะไรคะมลพิษถูกต้องค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานะคะคือใบงานที่18ค่ะเรื่อง how to help riverside community to be nice และแบบประเมินตนเองค่ะทั้ง2ใบเลยนะคะแบบประเมินตนเอง self reflection และแบบบันทึกการเรียนรู้ learning log ค่ะให้นักเรียนนะคะนำ3อย่างนี้มาในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบงานนะคะและแบบประเมินได้ที่ www.tlgb.ac.th ค่ะ that's it for todayClass leader.
1: Class ready.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

0: หรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและฉายร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์

วันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง BLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณลงมาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องได้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร

0: ดขึ้นอย่างดีนี่เอง
1: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
0: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
1: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
1: เจริญพร
3: คอยยิ่งชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองท่านรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
2: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วเป็นเรื่องของนิทานทองอินนะซึ่งหนังสือนิทานทองอินนะครับจะปรากฏอยู่ในเรื่องของวรรณคดีลำนำพงษ์ธนาครูยิ้มหน่อยนะครับในหนังสือวรรณคดีลำนำเล่มนี้จะมีเนื้อหาของนิทานทองอินตอนนาคพระโขนงที่2จะเป็นเรื่องเดียวกันกับแม่นาคแห่งบางพระโขนงในกรุงเทพมหานครหรือไม่นักเรียนต้องติดตามชมให้เข้าใจนะครับปลายทางด้วยนะลองคิดว่า

0: เรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่นาคที่เป็นแม่ของไอ้แดงใช่ไหมแม่นาคพี่มากแล้วก็ไอ้แดงใช่ไหมครับหลายคนก็เคยดูในภาพยนตร์นะครับดูในการ์ตูนมาแล้วบ้างและอยากรู้จริงๆว่านิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่นาคจริงหรือไม่ก็ให้ปลายทางนั้นติดตามชมติดตามเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับทุกคนเก็บไว้ก่อนอื่นเลยที่จะเข้าสู่เนื้อหาในการอ่านจับใจความสำคัญได้นั้นเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องมาทบทวนความรู้สู่เนื้อหาสำคัญนะซึ่งก็เป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความจำได้ไหมลูกเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจำได้ไหมว่าการอ่านจับใจความเนี่ยจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างจำได้ไหมครับใครจำได้บ้างลูกยกมือขึ้นไม่มีเลยดังนั้นจึงต้องสุ่มถามขอสุ่มถามเลขที่22ครับใครเอ่ยข้าวหอมข้าวหอมพอจะจำได้ไหมลูกจำไม่ได้ทั้งหมดไม่เป็นไรลูก
1: อ่านเนื้อหาให้เข้าใจครบถ้วนทุกบรรทัดค่ะ
0: เราต้องอ่านเนื้อหาให้เข้าใจครบถ้วนจึงจะสามารถจับใจความสำคัญได้ปรบมือให้ข้าวหอมต่อไปขอสุ่มถามเลขที่12นนทพัฒน์นนทพัฒน์จะมีวิธีการอย่างไรลูกในการอ่านจับใจความสำคัญ
2: ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรครับ
0: จะต้องมีการตั้งคำถามใช่ไหมครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรถ้าเป็นไปได้ต้องหาอะไรด้วยข้อคิดเราต้องหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านหาไปเพื่ออะไรลูกข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเรามาทบทวนพร้อมกันเลยหลักการอ่านจับใจความอันดับแรกต้องสำรวจเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนแบบกวาดสายตาเปิดไปเปิดมาดูซิทุกคนปฏิบัติพร้อมกันเปิดไปเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ลูกเปิดจากหนังสือวรรณคดีลำนำเลยสำหรับปลายทางก็ให้ไปหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำนะครับไปหยิบแล้วก็ลองเปิดไปที่นิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ลองสำรวจเนื้อเรื่องคร่าวๆดูสิครับลูกทุกคนลองสำรวจยังไม่ต้องอ่านทุกบรรทัดทุกคำลองสำรวจดูคร่าวๆลองเปิดไปเปิดมาดูซิเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรข้อต่อมาอ่านเนื้อหาให้ครบทุกบรรทัดจำไว้เลยนะเด็กๆต้องอ่านให้ครบถ้วนทุกบรรทัดหรืออาจจะอ่านจากเนื้อเรื่องย่อก็ได้นะครับสามารถอ่านจากเนื้อเรื่องย่อก็ได้ก็จะทำให้เข้าใจเรื่องได้เร็วขึ้นต่อมาครับตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรตามที่นนทพัฒน์ได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ต่อไปครับขีดเส้นใต้เฉพาะส่วนที่เป็นใจความสำคัญทำไมเราจึงไม่ต้องขีดทั้งหมดลูกเพราะอะไรครับลาลานาลุกขึ้นตอบลูกทำไมเราจึงขีดเฉพาะส่วนที่สำคัญไม่ขีดทั้งหมดละลูก
3: เพราะว่าถ้าเราขีดทั้งหมดมันจะไม่เป็นการสรุปใจความค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ลาลานาเพราะการสรุปใจความสำคัญเนี่ยเราต้องขีดเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความหรือประโยคสำคัญเท่านั้นต่อไปครับเรียบเรียงใจความให้สละสลวยเมื่อเราได้ใจความมาแล้วแต่มันยังไม่สละสลวยยังไม่ต่อเนื่องนักเรียนต้องเรียบเรียงให้ได้ใจความให้สละสลวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับและสุดท้ายสิ่งนี้ก็สำคัญอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกที่เราจะเรียนเรื่องนิทานทองอินตอน

นาพระโขนงที่2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการอ่านจับใจความนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้นะครับอ่านจับใจความแล้วก็ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนั่นก็คือเรื่องนิทานทองอินตอนนาพระโขนงที่2นั่นเองและสุดท้ายก็ต้องบอกแนวทางการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยลูกต่อมาครับเรามารู้จักนิทานทองอินกันเถอะทบทวนกันสักหน่อยชั่วโมงที่ผ่านมาครูได้บอกข้อมูลเป็นเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนิทานทองอินนะครับนิทานทองอินเนี่ยเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดลูกรัชกาลที่6ทรงมีพระนามว่าอย่างไรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะครับพระองค์ใช้พระนามแฝงไว้อย่างไรลูกนายแก้วนายขวัญต่อไปนี้ถ้าเจอนามปากกาหรือพระนามแฝงแบบนี้หมายถึงรัชกาลที่6นะครับต่อมาครับแม้จะใช้ชื่อเรื่องว่านิทานแม้จะเรียกว่านิทานนะนำหน้าก็จริงแต่นิทานทองอินเนี่ยเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่ต่างจากนิทานทั่วๆไปนะครับเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยมีความสมจริงทั้งสถานที่อะไรอีกตัวบุคคลใช่ไหมชื่อบุคคลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชื่อเหมือนในการ์ตูนเหมือนในนิทานที่เราเคยอ่านนะครับเป็นชื่อที่เหมือนกับคนจริงๆตัวละครจริงๆเหตุการณ์ในเรื่องก็มีการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตสภาพสังคมต่างๆที่เหมือนจริงเลยทั้งบ้านเรือนทั้งอาคารสถานที่ต่างๆก็สมจริงนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยเป็นเรื่องออกแนวสืบสวนสอบสวนนะครับต่อมาลูกเรื่องนิทานทองอินเนี่ยก็จัดเป็นงานเขียนประเภทวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนหรือเรื่องของนักสืบนั่นเองที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงมีแรงบันดาลใจจากการอ่านนวนิยายสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศเมื่อพระองค์ท่านทรงอ่านแล้วพระองค์ท่านก็ทรงผูกเรื่องให้เข้ากับบรรยากาศของสภาพของสังคมไทยนะครับแล้วก็ทำให้นิทานทองอินเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยตอนนี้ทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่มาของเรื่องนิทานทองอินแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ก็มีเนื้อหาดังนี้ดูจากภาพพื้นหลังดูจากภาพประกอบน่ากลัวไหมน่ากลัวมากไหนใครกลัวมากเรื่องเกี่ยวกับผีใครกลัวเรื่องผียกมือขึ้นปลายทางยกมือขึ้นด้วยนะครับครูโอก็กลัวนะครับโดยเฉพาะกลางคืนแต่กลางวันไม่กลัวนะเรามาดูเนื้อหาพร้อมกันนะครับทุกคนดูพร้อมครูโอดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่บางพระโขนงมีกำนันชื่อพันโชติภรรยาชื่อนาคมีบุตรสองคนชื่อชมและชื่นเมื่อนาคเสียชีวิตนาคคือใครภรรยาของพันโชตินะครับเมื่อนาคเสียชีวิตพันโชติคิดมีภรรยาใหม่ต่อมาก็ได้เกิดปีศาจชื่อนาคเป็นปีศาจนาคนะครับไม่ใช่แม่นาคพระโขนงนะปีศาจนาคเที่ยวหลอกหลอนผู้คนไปทั่วเลยชาวบ้านบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้นะครับหลอกหลอนมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนบริเวณแถวคอกกระบือกระบือแปลว่าก็บริเวณแถวคอกควายนั่นเองโดยเที่ยวหลอกพวกโจรที่มาขโมยกระบือถือว่าดีไหมผีตนนี้ปีศาจนางนาคเนี่ยดีเที่ยวหลอกขโมยนะครับและผีนางนาคเนี่ยยังใจดีด้วยช่วยตักน้ำให้พันโชคดีไหมผีใจดีตักน้ำจากแม่น้ำคูคลองเนี่ยมาใส่ในตุ่มจนเต็มนะครับถือว่าเป็นผีที่ดีมากแต่ถามว่าผีจริงๆจะทำแบบนั้นให้เราไหม
ก็ไม่นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจนชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นปีศาจนางนาคแน่ๆเพราะตอนนางนาคมีชีวิตอยู่เป็นผู้หญิงที่ขี้หึงหวงมากใช่ไหมตอนนางนาคเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เป็นเมียของพันโชคใช่ไหมครับเป็นภรรยาก็คือเมียนะครับมีนิสัยที่ทำไมหึงหวงพันโชคมากชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าตอนนางนาคเสียชีวิตหรือตายไปเนี่ยก็อาจจะเหี้ยนใช่ไหมครับเป็นผีที่ดุแล้วก็หึงหวงมากต่อมานายวัดและนายทองอินก็เป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับนักสืบนะครับไม่เชื่อว่าเป็นผีจริงๆแสดงว่านายวัดกับนายทองอินเนี่ยเชื่ออะไรโดยง่ายไหมไม่ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนนายวัดกับนายทองอินเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นผีจริงจึงไปสืบเรื่องจากนายเปรมนายเปรมเป็นใครก็เป็นเพื่อนบ้านคนสนิทของพันโชตนั่นเองทราบว่ามีจดหมายจากนาคถึงพันโชตนาคตายไปแล้วทำไมมีจดหมายมาถึงพันโชคได้เนี่ยนะครับบอกว่าไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครแน่ผีเขียนจดหมายมาหาคนบอกว่าไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครอย่ากลัวไปเลยเอ๊ะผีจริงๆไหมเนี่ยนะครับและผีเนี่ยก็ยังห้ามพันโชคมีภรรยาใหม่ด้วยโอ้โหแสดงว่านาคเนี่ยตายไปแล้วก็ยังเขียนจดหมายมาหาพันโชคซึ่งอยู่คนละโลกคนละภพภูมิเลยนะครับไม่รู้ว่าส่งจดหมายมาทางไหนใช่ไหมครับนายอินเนี่ยก็ได้สอบถามเรื่องลายมือจนทราบว่าพันโชตเนี่ยมักให้นายชมช่วยเขียนจดหมายให้และตัวนายชมเองก็เคยพูดว่าไม่อยากให้พ่อมีภรรยาใหม่ชมนี่เป็นลูกของใครลูกของพันโชตใช่ไหมชมก็เคยบอกว่าไม่อยากให้พ่อมีภรรยาใหม่แสดงว่าชมห่วงพ่อไหมห่วงนะครับและอีกอย่างก็ห่วงสมบัติด้วยนะครับนายชมเนี่ยจึงไปชักชวนนายปริกปริกนี่เป็นเพื่อนของชมนะเป็นเพื่อนของชมนะครับนายชมก็ไปชักชวนนายปริกลูกชายนายเปรมไปดูผีด้วยกันก็คือชวนไปดูผีไม่ใช่ชวนไปดูแมวนะต่อมาครับต่อมาน่ากลัวไหมลูกเริ่มขนลุกขึ้นมาทุกทีแล้วครูโอขนลุกแล้วเนี่ยนายวัดและนายอินนะครับก็ไปที่บ้านของพันโชตไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์นะครับไปหาหลักฐานโดยสังเกตเห็นหลังเรือนเนี่ยมันมีสะพานไม้ท่อนเดียวเนี่ยวางพาดอยู่นะถัดไปบริเวณข้อกระบือเนี่ยแล้วก็โรงนาพันโชตเล่าว่านายชมเนี่ยเป็นคนนำจดหมายมาให้และสั่งให้หาของกินเอาไว้เอ๊ะแปลกทำไมนายชมเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพันโชตต้องสั่งให้หาของกินเอาไว้ด้วยก็แปลกอยู่นะครับพอรุ่งเช้าก็มีร่องรอยประหลาดน่าแปลกเข้าไปอีกตัวเขาเองเคยเห็นผู้หญิงห่มผ้าคาดที่อกตักน้ำในคูมาใส่ตุ่มคูก็คือบริเวณร่องน้ำทางน้ำมาลูกที่ขุดขึ้นมารอบๆ บ้านหรือใกล้กับบ้านหรือต่อออกมาจากคลองก็เป็นที่มาของคำว่าคูคลองนั่นเองซึ่งคูน้ำเนี่ยก็ไปตักทำไมนายชมก็ไปตักน้ำจากคูน้ำใช่ไหมมาใส่ตุ่มจนเต็มก็ปลอมเป็นผีนะครับพันโชตก็เลยบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงห่มผ้าสมัยโบราณเลยห่มสบายห่มอะไรประมาณเนี้ยนะครับตักน้ำมาใส่ในตุ่มนะครับแต่พอเดินตามไปดูผู้หญิงคนนั้นก็ทำไมหายไปวับกับตาไปใต้ถุนเรือนรู้จักคำว่าใต้ถุนไหมใต้ถุนก็คือพื้นที่ยกสูงอะใต้ถุนเรือนของเราลูกและมีหญิงที่แต่งกายเหมือนกันปรากฏที่คูน้ำฝั่งตรงข้ามเอ๊ะยังไงเนี่ยตอนแรกเห็นหายว่าไปอยู่ใต้ถุนแล้วก็ไปเห็นอีกทีโผล่อยู่อีกฝั่งของคูน้ำอาจจะเป็นผีก็ได้เพราะว่าผีมันหายตัวเร็วใช่ไหมครับหายวับวับวับวับแวบแวบนะครับต่อมานายอินบอกกับพันโชตว่านายวัดเป็นหมอปราบปีศาจมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีกแล้วคือนายวัดเป็นหมอผีนะเป็นหมอผีที่ปราบปีศาจใช่ไหมก็จะมีคาถาใช่ไหมครับคาถาเยอะแยะเลยนะ
นายทองอินเนี่ยจึงออกอุบายให้พันโชติไปตักน้ำที่กลางแม่น้ำ

มาจอกหนึ่งหนึ่งจอกนะครับเทียนขี้ผึ้งจากพระเล่มหนึ่งก็คือ1เล่มสายศีลกลุ่มหนึ่งก็คือ1กลุ่มนะครับแล้วก็หญ้าคากำมือหนึ่งรู้จักหญ้าคาไหมหญ้าคาจะเป็นใบยาวๆคล้ายๆกับใบของตะไคร้ใบของหญ้าแฝกนั่นแหละลูกก็จะงอกอยู่ตามท้องทุ่งนาตามป่านะครับทางนี้ก็เพื่อทวงเวลาเพื่อที่จะสำรวจดูรอบๆตัวเรือนและวางแผนเมื่อเสร็จพิธีนะครับโดยนายวัดเนี่ยได้แอบอยู่ใต้ถุนริมโอ่งน้ำแอบอยู่เพื่อที่จะทำอะไรดูผีว่าเป็นผีจริงๆไหมนะครับเมื่อได้ยินเสียงตักน้ำใส่ตุ่มตุ่มตุ่มเห็นไหมครับเอาน้ำตักใส่ตุ่มจอกนะครับนายทองอินก็รีบวิ่งลงไปดูที่นั่นวิ่งลงไปดูไงว่าเป็นผีตักน้ำมาจริงๆหรือเปล่าแต่ผีนางนาคทำไมเซนส์ไวกว่าเป็นผีซะอย่างเก่งนะครับไหวตัวทันจึงหนีไปปรากฏอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมมีกี่คน2คนก็คือนายชมกับนายปริกนายชมอาจจะวิ่งหลบอยู่แถวบริเวณใต้ถุนนั่นแหละส่วนนายปริกก็อาจจะปรากฏเป็นผีผู้หญิงผีแม่นางอยู่อีกฝั่งตรงข้ามก็หลอกไงลูกสับขาหลอกนะครับแต่สุดท้ายนะครับนายวัดก็วิ่งข้ามสะพานไม้กระดาน3แผ่นที่เตรียมไว้ใช่ไหมวิ่งข้ามกระดานที่พาดกับคูน้ำไปจับผีได้พอดีโอ้โหเก่งมากปรบมือให้นายวัดหน่อยนายวัดเก่งมากไปจับผีได้นะครับจับได้พอดีแล้วก็จูงผีมาด้วยจูงมาพบกับผีที่ตักน้ำแสดงว่ามีกี่ผีเนี่ยผีมี2ตัว2ผีนะครับก็เอามาใช่ไหมครับจับได้มาก็มาให้รับสารภาพนายชมเนี่ยก็รับสารภาพว่าอยากกินขนมแล้วก็นึกสนุกอีกทั้งไม่อยากให้พ่อเนี่ยมีภรรยาใหม่ก่อนที่นายวัดกับนายอินเนี่ยจะปล่อยตัวไปจับได้แล้วจะปล่อยตัวชมกับปริกไปนะครับก็ให้ทั้งสองเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกปลอมตัวเป็นผีหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปทำนะเดี๋ยวเจอของจริงเข้านะครับนักเรียนเคยอ่านเรื่องโจ๊กไหมลูกที่มีคนไปขับถ่ายอยู่ในป่าใช่ไหมครับ2คนใช่ไหมคนแรกก็ไปบอกว่าท้องเสียกินอาหารเป็นพิษใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่เล่าใหม่นะครับเล่าใหม่มีคนหนึ่งเขาท้องเสียเขาก็แวะเข้าป่าริมข้างทางนะครับแล้วก็ไปเจอผี2ตัวเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมผีตัวแรกก็ถามผีตัวที่2ว่าตายเพราะอะไรผีตัวที่2ก็บอกไปว่าตายเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ผีตัวที่2ก็ถามผีตัวที่1ว่าตายเพราะอะไรผีตัวที่1ก็บอกว่าตายเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วทีเนี้ยผีตัวที่1และผีตัวที่2ก็ถามผีที่นั่งอยู่ตรงกลางว่าเธอล่ะเป็นอะไรตายเธอเป็นอะไรตายผีตัวที่2บอกว่าอันตัวข้านั้นยังไม่ตายแค่มานั่งอุจจาระเฉยๆใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องโจ๊กที่ขำๆนะครับในโซเชียลเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยปลอมตัวเป็นผีหรือไปหลอกผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็เหมือนกับชมกับปริกเนี่ยที่ได้รับบทเรียนนะครับสุดท้ายเนี่ยมีผีนั่งๆไม่อีกไหมไม่มีสุดท้ายจากนั้นก็ไม่มีการปรากฏตัวของปีศาจนาคมารบกวนใครอีกเลยอ่ะปรบมือให้ตนเองครับต่อมานะครับคำถามที่นักเรียนจะต้องตอบจากการอ่านก็มีดังนี้นะ 1. ตัวละครเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2เนี่ยมีใครบ้าง 2. หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตพันโชตมีความคิดอย่างไรคิดอยากจะมีภรรยาใหม่นะสิต่อมาข้อที่3เพราะเหตุใดจึงไม่มีหญิงใดกล้ามาเป็นภรรยาใหม่ของพันโชตอาจจะกลัวแม่นาคก็ได้อาจจะกลัวปีศาจนางนาค 4. ในเวลากลางคืนมักมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบริเวณบ้านของพันโชตมีเหตุการณ์ใดบ้างมีผีตักน้ำใส่ตุ่มหรือเปล่าประมาณ

อันนี้นะครับตอบให้ครบถ้วนต่อมาข้อที่5นายทองอินเป็นคนลักษณะอย่างไรนายทองอินเป็นนักสืบนักสืบจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเป็นคนนิสัยอย่างไรบ้างตอบให้ครบถ้วนต่อมาข้อที่6นายทองอินเชื่อว่ามีผีแม่นาคเนี่ยหรือไม่เพราะอะไรบอกเหตุผลด้วยข้อที่7นายทองอินมีความสามารถอย่างไรในการไขคดีเรื่องผีแม่นาคมีความสามารถอย่างไรนะครับอธิบายให้ชัดเจนข้อที่8สรุปแล้วใครเป็นผีแม่นาคพงธนาหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะธัญวัฒน์ไหมไม่แน่นะปรีกกับชมสองคนนี้นะครับต่อมาข้อที่9เพราะอะไรลูกของพันโชตถึงต้องปลอมตัวเป็นผีแม่นาคเพราะอะไรบอกให้ชัดเจนต่อมาตอนจบเรื่องนี้เป็นอย่างไรจบแบบประทับใจไหมจบแบบเข้าใจไหมใครได้รับผลกรรมอะไรไหมประมาณนี้ตอบให้ชัดเจนสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับก็จะให้นักเรียนทำรายงานที่2นิทานทองอิน2วงเล็บอ่านจับใจความโดยจับใจความแล้วก็ตอบคำถามจากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะครับใบงานของนักเรียนหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกมีทั้งหมด10ข้อให้ตอบคำถามให้ครบถ้วนถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

ียนต้องตอบคำถามให้ชัดเจนครบถ้วนตามที่คำถามเขาถามนะครับเช่นเขาถามต่อท้ายด้วยเพราะเหตุใดเพราะอะไรอย่างไรเนี่ยนักเรียนต้องบอกเหตุผลให้ชัดเจนครบถ้วนนะครับลูกแล้วเวลาเขียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับให้เขียนด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายสบายตาชัดเจนนะครับแล้วก็ควรจะมีหัวด้วย

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมตอบคำถามจากเรื่องนิทานทองอินตอนนาคพระโขนงที่2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะลูกสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยนำเสนอโดยที่ครูโออาจจะซุ่มถามนะครับเลขที่ต่างๆนะพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับข้อที่1ขอซุ่มถามเลขที่1ครับมาเลยเลขที่1สบตาครูโอตั้งแต่ตอนแรกจิรพัฒน์นะครับลูกตัวละครเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2มีใครบ้างลูก
1: มีพันโชตครับมีหน้าครับชมชื่นนายวัดนายอินนายปิกนายเปรมครับ
0: ถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนมีขาดตกบกพร่องไหมนางนาคเป็นตัวละครหลักไหมเป็นตัวละครที่โผล่มาแค่แป๊บเดียวตอนต้นเรื่องนะครับต่อมาหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตพันโชตมีความคิดอย่างไรขอซูมถามเลขที่5มาไหมเลขที่6ใครเอ่ยธรัชนัน
2: นายพันโชตคิดจะมีภรรยาใหม่ครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับเพราะเหตุใดจึงไม่มีหญิงใดกล้ามาเป็นภรรยาใหม่ของพันโชตไม่มีใครกล้าเป็นภรรยาเลยเลขที่3ลูกใครเอ่ยศิรวิทย์เพราะเหตุใดลูก
3: เพราะว่ากลัวปีศาจน่าจะตามมาหลอกหลอนครับ
0: ซึ่งเป็นเมียของพันโชตใช่ไหมลูกที่ตายไปแล้วประมือให้ศิรวิทย์ถูกต้องต่อมาครับข้อที่4ในเวลากลางคืนมักมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบริเวณบ้านของพันโชตเลขที่8ครับพงธนาพงธนาหรือเปล่าไปตักน้ำใส่ตุ่ม
4: มีเหตุการณ์คือผีนาคไปตักน้ำในคูมาใส่ในตุ่มให้พันโชคครับ
0: ถูกต้องประมือให้พงธนาต่อมาข้อที่5ลูกข้อที่5นายทินเป็นคนลักษณะอย่างไรเลขที่6อยู่ไหนเอ่ยซ้ำแล้วไม่เอาเปลี่ยนใหม่เป็นเลขที่13ครับฉัตรมงคล
5: เป็นคนที่มีไหวพริบและมีกลอุบายครับ
0: เป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็มีกลอุบายเพิ่มเติมลูกเป็นคนที่เชื่ออะไรโดยง่ายไหมไม่ง่ายต้องมีเหตุผลในการพิสูจน์ใช่ไหมครับปรบมือให้ฉันมงคลเก่งมากต่อมาครับข้อที่6นายทองอินเชื่อว่ามีผีแม่นาคหรือไม่เพราะอะไรขอสุ่มถามเลขที่18ครับอยู่ไหนเอ่ย18ชยานิน
6: เพราะไม่เคยเห็นกับตาค่ะ
0: เพราะไม่เคยเห็นกับตาใช่ไหมก็เลยไม่เชื่อก็มีเหตุมีผลนะครับปรบมือให้ชยานินต่อไปข้อที่7ครับนายทองอินมีความสามารถอย่างไรในการไขคดีเรื่องผีแม่นาคเลขที่10อยู่ไหนเอ่ยปิยวัฒน
7: ์มีการวางแผนที่รอบคอบครับ
0: มีการวางแผนให้รอบคอบอย่างไรล่ะลูก
7: มีการใช้กลอุบายแล้วก็แบบมีแบบไม่คาดสายตาครับพยายามฟังอยู่เรื่อย
0: ๆใครช่วยปิยวัฒน์ได้บ้างได้ไหมปวเรศช่วยเพื่อนหน่อยปวเรศปิยวัฒน์นั่งลงลูกเขาวางแผนอย่างไรลูก
8: วางแผนในการจับผีแม่นาคครับว่ามีจริงหรือไม
0: ่แล้ววางแผนอย่างไรล่ะ ครับพงษ์ธนาช่วยเพื่อนอีกรอบลูกให้พงษ์ธนาช่วยเพื่อน
4: เป็นคนที่วางแผนในการจับผีเก่งครับ
0: แล้วอย่างไรต
4: ่อ ก็แบบจับผีได้ครับ
0: แล้วธนาช่วยเพื่อนถ้ายังไม่ให้ความกระจ่างครูโอจะยังไม่ไปข้ออื่นนะลูกเขาวางแผนอย่างไรลูก
8: โดยการรอดูว่าคนที่มาตักน้ำใส่ตุ่มเป็นผีจริงๆหรือเปล่าคะ
0: แล้วพอรอดูแล้วเจอจริงๆไหม
8: เจอค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผีค่ะ
0: เป็นใคร
8: เป็นนายชมค่ะ
0: แบบนี้ถึงจะชัดเจนปรบมือให้ละละนาต่อมาครับข้อที่8สรุปแล้วใครเป็นผีแม่นาคเลขที่25อยู่ไหนเอ่ยนพนัท
9: นายชมและนายปริกค่ะ
0: นายชมและนายปริกนายชมเป็นลูกของใครครับ
9: ลูกของพันโชตค่ะ
0: นายปริกเป็นลูกของใครครับ
9: นายเปรมค่ะ
0: นายเปรมประมือให้เพื่อนถือว่าเข้าใจต่อมาข้อที่9เพราะอะไรลูกของพันโชตถึงต้องปลอมตัวเป็นผีแม่นาคลูกเลขที่1ตอบอีกครั้งเลยจิรพัฒน์ที่สบตาครูตลอดแสดงว่าอยากตอบ
10: เพราะว่าไม่อยากให้พ่อของตนมีภรรยาใหม่ครับ
0: ถูกต้องประมือให้จิรพัฒน์ครับและข้อสุดท้ายตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอถามทศพรดีกว่าทศพรตอบหน่อยลูก
11: ชมยอมรับสารภาพว่าเป็นปีศาจนาครับ
0: ครับแล้วก็อย่างไรต่อแล้วหมู่บ้านนั้นบริเวณนั้นมีผีแม่นาคอีกไหม
11: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะว่าถูกจับได้แล้วใช่ไหมครับปรบมือให้ทศพรเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องต่างๆสิ่งสำคัญคือต้องจับใจความสำคัญให้ได้แล้วก็ต้องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปบทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยนะครับการอ่านจับใจความเรื่องนิทานทองอินตอนนาคพระโขนงที่2เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างลูกขอสุ่มถามเลขที่27ใครเอ่ย27ภัทริกาหนูอ่านเรื่องนิทานทองอินแล้วหนูรู้สึกอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างลูก
12: ได้รู้จักการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องค่ะ
0: เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักสืบใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักวิธีการศึกษาค้นหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความจริงใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ภัทริกาขอถามอีกหนึ่งคนเลขที่19ใครเอ่ยปนัสยาปนัสยาได้ประโยชน์ได้ความรู้อะไรบ้างลูก
13: ทำไม่ได้รู้การสืบสวนของนายทองอินค
0: ่
13: ะ
0: ทำให้หนูเนี่ยได้รู้วิธีการสืบสวนสอบสวนของนายทองอินใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็ค้นพบความจริงด้วยประมือให้ปนัสยาครับเพราะฉะนั้นแล้วการอ่านหนังสือเรื่องนิทานทองอินเนี่ยนะครับหนังสือเรื่องนี้ก็ให้ประโยชน์ให้ความรู้แก่นักเรียนนะครับโดยทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงวิธีการสอบสวนสืบสวนนะครับประมาณนี้เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่หลงเชื่ออะไรโดยง่ายอย่าเชื่อโดยขาดสติต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับเหมือนกับเรื่องนี้นะชาวบ้านก็เชื่อว่ามีผีแม่นาคจริงซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าทุกวันนี้เรามีข่าวมีเหตุการณ์ว่ามีกระสือออกมามีผีกระหังออกมาผีปอบออกมาแต่ก็อย่างว่านะครับเราไม่ลบหลู่ในความเชื่อของผู้อื่นแต่เราต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลนะครับปลายทางก็เช่นกันด้วยสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องนิทานทองอิน3นะครับเป็นชั่วโมงที่3เกี่ยวกับการอธิบายความรู้แล้วก็ข้อคิดนะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้เรื่องการอธิบายความรู้แล้วก็ข้อคิดจากการอ่านนะ รวมถึงไปงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมหนังสือวรรณคดีลำน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้ามลืมนะครับชั่วโมงหน้าต้องเตรียมมาด้วยสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
14: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ณะภูมิอากาศของประเทศไทยได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้กันไปเลยนะคะในสำหรับวันนี้ค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูมีข้อความ1ข้อความมาให้กับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางให้นักเรียนลองสังเกตข้อความนี้นะคะว่านักเรียนรู้ความหมายหรือไม่ค่ะข้อความมีดังต่อไปนี้ค่ะฝน8แดด4นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำว่าฝน8แดด4หรือเปล่าคะเป็นลักษณะภูมิอากาศใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งจะต้องเป็นลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยแน่นอนเลยไหนใครเคยได้ยินบ้างยกมือหน่อยค่ะใครเคยได้ยินบ้างคะมีเพื่อนเคยได้ยินกลุ่มที่5เคยได้ยินใช่ไหมคะลูกแล้วเราทราบความหมายหรือไม่คะว่าฝน8แดด4นั้นแปลว่าอะไรใครทราบบ้างคะฤดูกาลของภาคใต้ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็คือฤดูกาลของภาคใต้หรือว่าสภาพอากาศของภาคใต้นั่นเองนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าฝน8แดด4นั้นแปลว่าอะไรนะคะเรามาดูกันที่แผนที่เลยค่ะนักเรียนแผนที่นะคะนักเรียนจะเห็นตามลูกศรใช่ไหมคะลูกศรเนี่ยก็จะเป็นลูกศรของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองซึ่งบริเวณพื้นที่สีแดงที่คุณครูได้ทำไว้นั้นนะคะก็คือพื้นที่ของจังหวัดระนองนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดระนองนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดถึง8เดือนด้วยกันและก็มีฝนแล้งเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะคะนักเรียนนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเนื่องจากว่าอยู่ติดกับทะเลอันดามันทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะจึงทำให้จังหวัดระนองเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกถึง8เดือนแล้วก็มีฝนแล้งเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะคะนักเรียนก็คือฝน8แดด4นั่นเองค่ะค่ะนี่ก็คือความหมายของคำว่าฝน8แดด4นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะสภาพภูมิอากาศนะคะก็คือสภาพอากาศที่มีระยะเวลานานนั่นเองหรือว่าจะมีช่วงเวลาที่เขาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนก็คือสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะค่ะซึ่งเราก็จะพิจารณาได้จากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณฝนในช่วงเวลาต่างๆของปีนั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่แผนที่นะคะมี2แผนที่ด้วยกันค่ะนักเรียนแผนที่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเส้นสีแดงๆอยู่บริเวณตรงกลางเห็นไหมคะไหนใครทราบบ้างว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรเอ่ย
1: เส้นศูนย์สูตร
0: เก่งมากเส้นนี้นะคะก็คือเส้นศูนย์สูตรนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเส้นศูนย์สูตรนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะก็ประเทศไทยก็จะอยู่บริเวณวงกลมนี้เลยค่ะนักเรียนซึ่งประเทศไทยเราถ้าตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนค่ะภูมิภาคไหนหรือประเทศใดที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนั้นก็จะมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูที่ตั้งของประเทศไทยกันบ้างค่ะพื้นที่ตั้งของประเทศไทยนั้นนะคะอยู่ที่ระหว่างละติจูดที่5องศาถึงละติจูดที่20องศาเหนือนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีลักษณะอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะร้อนนั่นเองนะคะนักเรียนอุณหภูมิของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสถึงประมาณ40องศาเซลเซียสนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็คืออุณหภูมิของประเทศไทยค่ะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้แบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะแบ่งออกเป็น2เขตด้วยกันค่ะคือลักษณะภูมิอากาศประเทศไทยตอนบนกับลักษณะภูมิอากาศประเทศไทยตอนล่างนั่นเองค่ะซึ่งก็จะแบ่งลักษณะของภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นทางด้านตอนบนและตอนล่างนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประเทศไทยภูมิอากาศทางด้านตอนบนกันเลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่ ภูมิอากาศของประเทศไทยตอนบนนะคะนักเรียนภูมิอากาศของประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบทุกภาคเลยนะคะ

ว้นภาคใต้ค่ะลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยจะมีลักษณะคือมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนั่นเองค่ะมีฤดูร้อนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะมีระยะเวลาถึง3เดือนค่ะนักเรียนค่ะส่วนในฤดูฝนของประเทศไทยนะคะจะมีระยะเวลาถึง 5-6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะส่วนในช่วงของฤดูหนาวประเทศไทยจะมีระยะเวลา3เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่มี3ฤดูใช่ไหมคะนักเรียนมีฤดูอะไรบ้างฤดูร้อนฤดูอะไรคะฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนั่นเองค่ะค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะถัดมาเรามาดูลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยตอนล่างหรือว่าเป็นลักษณะของเฉพาะพื้นที่แค่ภาคใต้เท่านั้นนะคะนักเรียนซึ่งบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนล่างภาคใต้นั้นนะคะจะมีเพียงแค่2ฤดูเท่านั้นค่ะนักเรียนคือมีแค่ฤดูร้อนกับฤดูฝนค่ะฤดูอะไรหายไปคะฤดูหนาวหายไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าทำไมภาคใต้ถึงไม่มีฤดูหนาวนะคะค่ะเรามาดูกันที่ฤดูร้อนกันก่อนค่ะฤดูร้อนนะคะมีระยะเวลา5เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะนักเรียนถัดมาในช่วงของฤดูฝนภาคใต้นะคะจะมีระยะเวลา7เดือนด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนธันวาคมค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้นะคะนักเรียนมีเพียงแค่2ฤดูเท่านั้นค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนนั้นมีกี่ฤดูคะมี3ฤดูใช่ไหมคะประเทศไทยตอนบนมี3ฤดูมีฤดูอะไรบ้างฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวถัดมาในประเทศไทยตอนล่างหรือว่าแค่ภาคใต้ภาคเดียวนะคะจะมีเพียงแค่ฤดูอะไรคะฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนเท่านั้นฤดูหนาวจะหายไปไม่มีฤดูหนาวในภาคใต้นะคะลูกค่ะถัดมาค่ะเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภูมิอากาศของไทยกันบ้างว่าประเทศไทยของเรานั้นมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนใช่ไหมคะลูกค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีภูมิอากาศที่ร้อนแบบนั้นนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ตั้งตามละติจูดนะคะนักเรียนที่ตั้งตามละติจูดนั้นนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วเมื่อช่วงต้นชั่วโมงใช่ไหมคะลูกอ่ะเส้นนี้คือเส้นอะไรนะเส้นนี้ค่ะเส้นศูนย์สูตรนั่นเองซึ่งเส้นศูนย์สูตรนะคะก็จะพาดผ่านบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้ประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ทับกับเส้นศูนย์สูตรเลยนะคะลูกประเทศไหนที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรฤดูกาลก็จะค่อนข้างที่จะมีความร้อนนั่นเองค่ะถ้าแบ่งตามภูมิอากาศตามเคปเบิลนะคะประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในประเภทของ tropical forest นะคะนักเรียนหรือว่าป่าฝนเขตร้อนนั่นเองค่ะหรือว่ามีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะนักเรียนค่ะเราก็จะเห็นลักษณะของสีของประเทศไทยนะคะเป็นสีเขียวเข้มบริเวณนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบ tropical forest นั่นเองนะคะก็จะแบ่งตามลักษณะของพืชพันธุ์ที่ขึ้นบริเวณนั้นนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นมีลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยนะคะได้มีภูมิอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งด้วยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะ
ความสูงของพื้นที่ค่ะนักเรียนความสูงของพื้นที่นะคะบริเวณพื้นที่ใดที่มีลักษณะเป็นภูเขาก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะหนาวค่ะเคยได้ยินคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไหมคะลูกยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่นะคะก็คือพื้นที่หรือว่าพื้นภูมิประเทศนะคะที่มีลักษณะความสูงถ้ายิ่งสูงมากอุณหภูมิก็จะลดลงค่ะนักเรียนในพื้นที่ที่มีความสูงทุกๆ180เมตรอุณหภูมิจะลดลงถึง1องศาเซลเซียสค่ะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนลองสังเกตของแผนที่ประเทศไทยนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลเราเคยเรียนกันไปแล้วว่าเป็นพื้นที่ลักษณะแบบใดคะพื้นที่สูงใช่ไหมคะลูกก็คือจะเป็นพื้นที่บริเวณภูเขาหรือว่าทิวเขาใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จะมีความสูงถึง 1,000 เมตรขึ้นไปแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีอากาศเป็นอย่างไรคะจะมีอากาศหนาวนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะบริเวณที่ลักษณะสีน้ำตาลบริเวณเหล่านี้นะคะก็จะมีอากาศหนาวค่ะลูกนี่ค่ะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ภาพนี้ค่ะนักเรียนเป็นอุณหภูมิของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จำได้ไหมดอยอินทนนท์เป็นดอยที่อะไรที่สุดในประเทศไทยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นการวัดอุณหภูมิของดอยอินทนนท์นะคะลูกคือยอดดอยอินทนนท์เนี่ยวัดเมื่อวันที่9มกรา2568นะคะยอดดอยอินทนนท์มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าพื้นที่ใดถ้ามีอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหนาวใช่ไหมคะลูกถ้าพื้นที่ที่มีความสูงมากๆก็จะมีความหนาวเย็นนั่นเองนะคะถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะภาพนี้เคยเห็นหรือไม่ภาพนี้นะคะก็คือภาพน้ำค้างแข็งนั่นเองนะคะนักเรียนภาพน้ำค้างแข็งเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำค้างที่มีการแข็งตัวค่ะลูกภาพนี้นะคะคือค่ะเป็นภาษาเรียกของภาษาท้องถิ่นนะคะคือแม่คณิ้งกับเหมยขาบนั่นเองค่ะแม่คณิ้งเนี่ยจะเป็นภาษาท้องถิ่นของภาคอีสานส่วนเหมยขาบนะคะจะเป็นภาษาเรียกน้ำค้างแข็งของภาคเหนือนั่นเองนะคะค่ะลักษณะในภาพนี้นะคะก็คือน้ำค้างแข็งหรือว่าน้ำที่มีความแข็งนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณอุณหภูมินี้พื้นที่ภาพนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูปัจจัยที่3ก็คือความใกล้ไกลของทะเลก็มีส่วนทำให้อุณหภูมินั้นมีความแตกต่างกันด้วยค่ะลูกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลหรือว่าไกลทะเลนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะถ้าหนาวก็จะไม่หนาวมากถ้าร้อนก็จะไม่ร้อนมากค่ะเนื่องจากว่าลักษณะของลมนั้นก็จะเป็นส่วนในการช่วยพัดพาให้พื้นที่บริเวณนั้นไม่มีความหนาวมากหรือว่าไม่มีความร้อนมากนั่นเองนะคะลูกคือถ้าพื้นที่ที่อยู่ใกล้หรือว่าไกลทะเลก็มีส่วนทำให้อุณหภูมิมีความแตกต่างกันนะคะเช่นในแผนที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของภาคใต้เราก็จะเห็นได้ว่าภาคใต้มีทะเลขนาบทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะพื้นที่ของภาคใต้นั้นก็จะค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิที่ไม่หนาวมากหรือไม่ร้อนมากเนื่องจากว่ามีลมทะเลนั่นเองค่ะลูกถัดมาค่ะเรามาดูปัจจัยที่4ก็คือทิศทางของลมประจำลมประจำนี้นะคะก็คือลมที่พัดพามาในช่วงเวลาที่ประจำหรือว่าเดือนแต่ละเดือนนั้นก็จะพัดพานำความชื้นหรือนำความหนาวเย็นมานั่นเองเรามาดูกันที่ลมประจำอันดับแรกเลยนะคะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็จะนำความชื้นและฝนก็จะมาตกเพราะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียนั่นเองค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็จะอยู่บริเวณนี้นี่เป็นดังลูกศรเลยนะคะลูกนี่ค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็จะพัดพานำความชื้นนะคะอันนี้ก็คือแถบทะเลอันดามันใช่ไหมคะ แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาด้วยนะคะค่ะ
เรามาดูกันที่ลมมรสุมที่2ก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนก็คือเส้นบริเวณนี้เลยนี่นะคะอันนี้ค่ะคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะลมมรสุมตะวันตกตะวันเฉียงเหนือเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรคือลมนี้นะคะก็จะนำพาความหนาวเย็นและก็ความแห้งแล้งมาให้กับประเทศไทยนั่นเองเพราะว่าจะพัดพามาจากแผ่นดินของประเทศจีนหรือว่าแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะคะลูกค่ะก็จะพัดพาลมที่มีลักษณะความหนาวเย็นมานะคะมาสู่ประเทศไทยค่ะซึ่งบริเวณที่จะมีความหนาวเย็นมากก็จะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะลูกนี่จำได้ไหมว่าลักษณะทิวเขาของภาคอีสานเป็นลักษณะแบบอะไรแบบตัว L ใช่ไหมคะลูกจะมีลักษณะทิวเขาเป็นแบบตัว L ซึ่งถ้าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดผ่านมาเมื่อไหร่ลมก็จะมีความพัดผ่านวนอยู่ในนี้เนื่องจากว่าจะไปติดกับบริเวณทิวเขานั่นเองนะคะลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าอากาศหนาวจะไปหนาวทางเหนือใช่ไหมคะแต่จริงๆคืออากาศที่มีความหนาวมากๆเนี่ยจะอยู่ที่ทางภาคอีสานนะคะลูกเนื่องจากว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศด้วยที่มีการเป็นทิวเขาที่มีลักษณะเป็นตัวแอลและทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดมาจึงทำให้ลมเนี่ยวนอยู่ในนี้จึงทำให้ไม่เคลื่อนตัวไปบริเวณอื่นจึงทำให้ลักษณะของภาคอีสานนั้นมีความหนาวเย็นมากกว่าภาคเหนือส่วนภาคเหนือทิวเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูกก็ลมเนี่ยก็จะพัดพามาเช่นกันแต่ก็จะผ่านลงมาทางภาคกลางดังนี้จะพัดผ่านลงมาทางตอนกลางของภาคด้วยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงภาคที่มีความหนาวเย็นหรือว่ามีความหนาวเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะลูกค่ะถัดมาเรามาดูทิศทางลมกันนะคะอันนี้คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดพาอะไรมาเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าพัดพาอะไรมาคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาอะไรมามาจากทะเลพัดอะไรคะพัดพาฝนมานั่นเองซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะเป็นทะเลอันดามันแล้วก็จะมีทะเลมหาสมุทรอินเดียด้วยใช่ไหมคะลูกก็จะพัดพาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาแล้วก็จะทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้พัดพาให้มีฝนตกในประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งฝนก็จะตกในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมก็จะไปตกเป็นจำนวนมากในช่วงทางภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณสีแดงบริเวณนี้เลยนะคะค่ะนี่ก็คือทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ทิศทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะพัดพามาจากประเทศอะไรจำได้ไหมลูกประเทศจีนนำพาอะไรมานำพาความหนาวเย็นมาทำให้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมประเทศไทยนั้นจะมีลักษณะภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนั่นเองนะคะลูกแต่ว่าจะมีอยู่ภาคนึงที่ถ้าประเทศไทยหนาวภาคนั้นจะฝนตกหนักทราบไหมภาคอะไรทำไมถึงรู้ว่าภาคใต้เรามาดูกันค่ะว่าทำไมภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยจึงฝนตกในช่วงฤดูหนาวนะคะลูกเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะพัดพาความหนาวเย็นมาใช่ไหมคะแต่ว่าจะพัดพามาบริเวณภาคใต้นั้นบริเวณนี้มีอะไรคะลูกมีอะไรมีทะเลใช่ไหมคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้มีทะเลจึงทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นพัดพามาและนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยมาทำให้ประเทศไทยทางตอนใต้หรือว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นเกิดฝนตกนั่นเองค่ะลูกนี่นะคะก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะค่ะก็จะเกิดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะในช่วงนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นมีอากาศที่หนาวเย็นค่ะ
ถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัจจัยที่5กันนะคะก็คืออิทธิพลของพายุหมุนนั่นเองซึ่งอิทธิพลของพายุหมุนนะคะที่พัดผ่านมาที่ประเทศไทยจะทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้เลยค่ะ

0: าพนี้นะคะก็ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นได้รับลมมรสุมนั่นเองนะคะได้รับความเสียหายคือเกิดมาจากพายุยางินั่นเองก็ทวีความรุนแรงก็จะก่อตัวที่ทางฝั่งของเวียดนามนะคะแล้วก็จะมาที่ประเทศไทยนั่นเองก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเกิดฝนตกหนักหรือว่าเกิดน้ำท่วมได้นะคะนี่ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิหรือว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงคือเกิดมาจากพายุได้ด้วยกันนะคะลูกถัดมาภาพนี้ค่ะก็เกิดมาจากพายุค่ะถัดมาค่ะเรามาดูการวางตัวของเทือกเขากันบ้างการวางตัวของเทือกเขาเนี่ยก็ทำให้ภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันด้วยนะคะการวางตัวของเทือกเขาจะส่งผลต่อปริมาณฝนในพื้นที่บริเวณหน้าเขาและก็บริเวณหลังเขามีปริมาณน้ำฝนแตกต่างกันนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าฝนจะตกในช่วงของบริเวณหน้าเขาที่มีต้นไม้ขึ้นนั่นเองนะคะลูกพื้นที่นี้คือบริเวณหน้าเขาค่ะส่วนบริเวณที่อยู่หลังเขาหรือว่าอยู่ที่เป็นเขตเงาฝนนะคะคือบริเวณนี้ความชื้นเนี่ยจะไม่ผ่านขึ้นมาบริเวณยอดเขาจึงทำให้ประเทศไทยตรงส่วนนี้นะคะประเทศไทยบริเวณนี้มีอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็อากาศก็จะจมตัวลงมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองค่ะแต่ว่าบริเวณทางฝั่งของหน้าเขาบริเวณนี้จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะมีความร้อนชื้นนะคะหรือว่ามีฝนตกนั่นเองนะคะลูกค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือแบ่งออกได้เป็นพื้นที่บริเวณหน้าเขากับพื้นที่บริเวณหลังเขาเกิดมาจากว่าความชื้นนั้นพัดพาไปไม่ถึงจึงทำให้บริเวณตรงส่วนของพื้นที่บริเวณหลังเขานั้นมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกับบริเวณภูมิอากาศของบริเวณหน้าเขานะคะถัดมาค่ะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะขอถามค่ะว่าลมประจำที่พัดผ่านประเทศไทยได้แก่ลมอะไรใครทราบบ้างว่าลมอะไรคะมี2ลมเมื่อสักครู่นี้ลมอะไรมีชื่อลมว่าอะไรบ้างใครตอบได้ยกมือค่ะขอเชิญ thank you ค่ะหยิบไม้ได้เลยค่ะลูกมีลมอะไรบ้างคะ
1: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับ
0: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้ประเทศไทยเรามีอุณหภูมิเป็นอย่างไรมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรครับ
1: มี
0: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะก็จะพัดผ่านมาจากทะเลใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นอย่างไร
1: มี
0: ฝนตกใช่ไหมคะ
1: ฝนตกครับ
0: มีฝนตกและถ้าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือล่ะคะ
1: นำพาความหนาวเย็นครับ
0: ก็จะนำพาความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทยนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่านักอุตุนิยมวิทยาตัวน้อยนั่นเองนะคะนักเรียนโดยคุณครูจะมีคำถามมาให้กับนักเรียนและให้นักเรียนเลือกนะคะว่านักเรียนคิดว่าคำถามนั้นควรจะตอบว่าอะไรนั่นเองนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้เวลาในการคิดในแต่ละข้อนั้นนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่1กันเลยค่ะคำถามในข้อที่1นะคะถามว่าเพราะเหตุใดภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงฝนตกในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคะคำตอบที่1บอกว่าเนื่องจากว่าอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยมาคำตอบที่2บอกว่าเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยมานักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรให้นักเรียนดูได้จากแผนที่ที่คุณครูได้ให้กับแต่ละกลุ่มไปเลยนะคะนักเรียนหยิบแผนที่ขึ้นมาดูได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถดูแผนที่ไปได้

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรนักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรคะตอบ1หรือว่าตอบ2
1: 1 ข้อ 1
0: นักเรียนคิดว่าตอบคำตอบคือเนื่องจากว่าอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยใช่ไหมคะมีคนคิดว่าตอบในข้อนี้แล้วนักเรียนทำไมถึงคิดว่าตอบข้อนี้คะไหนใครตอบได้บ้างเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาชี้นะคะว่าทำไมถึงคิดว่าตอบในข้อ1 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าถูกต้องหรือเปล่าสำหรับข้อที่1 นะคะถูกต้องค่ะลูกตอบเนื่องจากว่าอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงพัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยมานั่นเองแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูจากแผนที่ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผนที่ทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพามาครับ
2: เพราะมรสุมทางตะวันออกเฉียงเหนือพัดพามาที่ประเทศไทยครับในเมื่อนั้นในตอนนั้นจะเกิดลมหนาวครับก็คือหน้าหนาวครับแต่พอลมเหนือลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาที่ภาคใต้ครับจะผ่านที่ทะเลครับและนำความชื้นและฝนมาที่ภาคใต้ครับ
0: ถูกต้องเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครับขอบคุณครับถูกต้องนะคะลูกเป็นคำตอบที่ถูกเลยเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความหนาวเย็นมาใช่ไหมคะส่วนอื่นๆของพื้นที่ประเทศไทยคือประเทศไทยตอนบนก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่เป็นอากาศหนาวส่วนภาคใต้จะฝนตกเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นพัดพาผ่านทะเลอ่าวไทยนั่นเองจึงทำให้พัดพาความชื้นมาให้บริเวณพื้นที่ของภาคใต้นั้นเกิดฝนตกหนักในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยนั่นเองนะคะลูกเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าเพราะเหตุใดภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยไม่พบป่าพลุเหมือนกับภาคใต้คำตอบที่1บอกว่าเพราะภาคใต้มีอากาศที่หนาวเย็นคำตอบที่2บอกว่าเพราะภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดปีสำหรับข้อนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาค่ะนักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรคะลูกข้อ1หรือข้อ2ข้อไหนคะ
1: ข
0: ้อ2ใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าเพราะภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดปีป่าพุมีลักษณะเป็นอย่างไรอันไหนใครตอบได้หยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะลูกมีใครอยากตอบไหมคะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะลูกขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
2: เพราะว่าภาคใต้มีฝนตกตลอดปีค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะลูกเนื่องจากว่าภาคใต้นั้นมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีเลยและป่าพุเนี่ยก็มีลักษณะที่เหมือนกับป่าของประเภทอื่นๆด้วยนะคะนักเรียนป่าพุจะมีลักษณะเป็นป่าที่มีน้ำท่วมขังใช่ไหมคะจึงทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นลักษณะของป่าพุนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่3ข้อที่3ถามว่าเพราะเหตุใดพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีสภาพที่แห้งแล้งยาวนานมากกว่าพื้นที่อื่นคะคำตอบในข้อที่1บอกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกเทือกเขาตะนาวสีกั้นไว้ทำให้รับฝนน้อยกว่าพื้นที่ภาคตะวันตกของภาคใต้เช่นระนองนั่นเองค่ะคำตอบในข้อที่2บอกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห้งแล้งเพราะอยู่ใกล้ทะเลไม่มีแหล่งน้ำนั่นเองนะคะค่ะคุณครูจะให้เวลาในการคิดสักครู่ค่ะ

0: นักเรียนนักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรคะลูกค่ะเชิญหยิบมาได้เลยค่ะลูก
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกเทือกเขาตะนาวสีกั้นไว้ทำให้ได้รับฝนน้อยกว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคใต้เช่นระนองครับ
0: ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผนที่นะคะลูกหนูลองออกมาชี้ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจึงมีอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งเช่นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอะไรครับ
1: เพราะว่าพอมีลมพัดมาครับมันก็จะติดเทือกเขาตะนาวสีตรงนี้ครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีความชื้นครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดผ่านมาพื้นที่ของบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็จะไปติดทิวเขานั่นเองนะคะคือติดทิวเขาตะนาวสีค่ะจึงทำให้พื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะลูกค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันตรงนี้นี่ค่ะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยที่ลูกศรชี้ไปเลยก็คือทิวเขาตะนาวสีนะคะก็จะเป็นทิวเขาที่บังบริเวณความชื้นเอาไว้ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอับฝนหรือว่าฝนไม่ตกนั่นเองนะคะลูกค่ะถัดมาเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังชี้แจงนะคะคำชี้แจงนะคะสำหรับนักเรียนให้นักเรียนทำใบงานที่14เรื่องลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่14เรื่องลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนค่ะใบงานนะคะบอกว่าให้นักเรียนอธิบายว่าปัจจัยที่กำหนดให้มีอิทธิพลอย่างไรต่อลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะของที่ตั้งละติจูดเนี่ยมีอิทธิพลอย่างไรที่ทำให้ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างที่เราได้พูดกันมานะคะลูกค่ะก็นักเรียนก็อ่านคำถามนะคะแล้วก็ตอบคำถามลงไปได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนน่าจะทำใบงานกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ที่ตั้งละติจูดนะคะส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะคะลูกก็คือประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนั่นเองจึงจัดเป็นประเทศในเขตร้อนจึงทำให้ประเทศไทยนั้นมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนั่นเองนะคะลูกถัดมาค่ะในข้อที่2บอกว่าระยะทางอยู่ใกล้หรือไกลจากทะเลส่งผลให้ประเทศไทยมีภูมิอากาศเป็นอย่างไรก็คือมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนนั่นเองนะคะค่ะก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้จากทะเลนั้นจะมีโอกาสได้รับความชื้นและมีฝนตกมากกว่าบริเวณที่ห่างไกลจากทะเลออกไปค่ะเช่นจังหวัดระนองจังหวัดตราดนะคะอยู่ใกล้ทะเลและจะเป็นด้านที่รับลมและจะมีปริมาณฝนตกมากจึงทำให้จังหวัดนั้นนะคะมีฝนตกมากกันเองแต่ว่าถ้าภาคใดหรือจังหวัดใดที่อยู่ลึกเข้าไปอีกในแผ่นดินนะคะก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่ไม่ค่อยจะมีฝนตกนั่นเองนะคะลูกถัดมาค่ะในข้อที่3ทิศทางของลมนะคะก็ส่งผลให้บริเวณที่ได้รับลมมรสุมจะมีฝนตกชุกแต่เมื่อลมเปลี่ยนทิศนะคะก็ปริมาณน้ำฝนก็จะลดลงจนเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนั่นเองค่ะในข้อที่4นะคะก็คืออิทธิพลของพายุหมุนนั่นเองค่ะอิทธิพลของพายุหมุนนะคะลมพายุที่พัดผ่านประเทศไทยจะนำฝนมาตกเป็นปริมาณสูงและมักเกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่บางปีที่มีพายุหมุนเข้าน้อยจะมีปริมาณน้ำฝนนั้นน้อยค่ะอาจจะถึงกับขาดแคลนน้ำเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะก็จะถ้าเกิดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่มีฝนตกนะคะหรือไม่มีได้รับอิทธิพลของพายุหมุนเนี่ยฝนก็ที่จะไม่ค่อนข้างที่จะตกเลยนั่นเองนะคะถัดมาในข้อที่5การวางตัวของเทือกเขานะคะก็คือการวางตัวของทิวเขาหรือว่าเทือกเขานั้นก็จะส่งผลต่อปริมาณฝนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณหน้าเขาแล้วก็บริเวณหลังเขาค่ะทำให้บริเวณพื้นที่นั้นมีปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็เป็นแนวคำตอบสำหรับใบงานที่14เลยนะคะลูกค่ะถัดมาเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูกันอีก1ครั้งนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือที่ตั้งละติจูดนั้นประเทศไทยนะคะก็ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจึงจัดเป็นประเทศในเขตร้อนนั่นเองนะคะถัดมาในข้อที่2ก็คือความสูงของพื้นที่นะคะก็ทำให้บริเวณพื้นที่บริเวณที่เป็นภูเขาสูงจะมีอุณหภูมิของอากาศต่ำหรือว่ามีความหนาวเย็นกว่าบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบยิ่งถ้าเกิดว่ามีพื้นที่สูงมากเท่าไหร่อากาศก็จะยิ่งหนาวมากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าความสูงเช่นความสูงที่180เมตรอุณหภูมิก็จะลดลงถึง1องศาเซลเซียสค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือความใกล้หรือความไกลจากทะเลนะคะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะความแตกต่างของระหว่างความร้อนกับความหนาวก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะค่ะพื้นที่ถ้าอยู่ใกล้ทะเลนะคะอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนมากถ้าร้อนก็จะไม่ค่อยมากถ้าหนาวก็จะไม่ค่อยหนาวมากนั่นเองค่ะค่ะถัดมาก็คือทิศทางของลมประจำนะคะทิศทางของลมประจำเนี่ยก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นะคะเช่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ทำให้ฝนตกหนักนั่นเองค่ะถัดมาคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในข้อที่5คืออิทธิพลของพายุหมุนหากปีใดเกิดพายุหมุนพัดผ่านประเทศไทยนะคะก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักและก็น้ำท่วมได้ค่ะและในข้อที่6ก็คือการวางตัวของเทือกเขาก็ส่งผลให้ภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันด้วยนะคะคือการวางตัวของทิวเขาก็ส่งผลต่อปริมาณฝนหรือว่าส่งผลต่อภูมิอากาศในพื้นที่นั้นเช่นพื้นที่บริเวณหน้าเขาและบริเวณหลังเขาจะมีฝนตกที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือบัตรภาพใบความรู้กระดาษขนาด A3 ดินสอแล้วก็

0: สีไม้นั่นเองนะคะคือเราต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้มาเพื่อเราจะมาทำกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปนั่นเองค่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องภูมิอากาศในประเทศไทยในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะไม่มีใช่ไหมคะลูกค่ะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็ว

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำวิเศษใช่ไหมครับคำวิเศษเป็นอย่างไรลูกคำวิเศษก็จะเป็นคำที่ทำไมเกี่ยวกับคำกริยาเอามาขยายกริยาช่วยให้คำกริยานั้นเป็นยังไง
3: ช
2: ั
3: ดเจน
2: ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นคำว่าอะไรบ้างครูโ
3: อ
2: กินข้าวเยอะมากได้ไหมครูโอกินข้าวเยอะมากครูโอเป็นประธานกินเป็นเป็นกริยาเยอะมากก็มาขยาย
3: กริยาก
2: ริยาก็คือคำว่ากินบ่งบอกว่าครูโอเป็นยังไงกินข้าวเยอะมากนี่คือการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเนี่ยเล่มสีเขียวๆจะวิเคราะห์ว่าเป็นประธานแล้วก็ภาคแสดงนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรากันในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราก็คืออ่านคิดสะกิดสมองชั่วโมงนี้ไม่เกี่ยวกับคำวิเศษแล้วฟังนะตั้งใจฟังให้ดีชั่วโมงนี้จะไม่เกี่ยวกับคำวิเศษส่วนจะเป็นคำอะไรนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนมาทำกิจกรรมอ่านคิดสะกิดสมองโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านบัตรคำเกี่ยวกับจำนวนที่ครูโอเตรียมมาให้ถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางตามมาเลยครับเดี๋ยวครูโอจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนอ่านตามนะครับส้ม1ผล
1: ส้ม1ผล
2: รถ2คัน
1: รถ2คัน
2: บ้าน3หลัง
1: บ้าน3หลัง
2: 3สตรีตึก6ชั้น
1: ตึก6ชั้น
2: 5ทรชน
1: 5ทรชน
2: นักเรียนดูบรรทัดบนนะครับบรรทัดบนสุดเลยส้ม1ผลรถ2คันบ้าน3หลังจะมีตัวเลขใช่ไหมครับที่บอกจำนวนของสิ่งนั้นเช่นบอกว่าส้มมีอยู่1ผลบอกว่ารถมีอยู่2คันและก็บอกว่าบ้านเนี่ยมีอยู่3หลังต่อมาบรรทัดล่างบรรทัดล่างนะ3สตรีมีตัวเลขกำกับไหมไม่มีแต่ใช้ภาษาไทยใช้อักษรไทยในการเขียนใช่ไหมสออามอ3ก็แทนเลข3ตึก6ชั้นคำว่า6แทนเลข6ถูกต้อง5ทรชน5ก็แทนเลข5เพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เนี่ยมันก็คือคำที่บอกจำนวนของสิ่งนั้นซึ่งสามารถอยู่ในรูปของตัวเลขหรือในรูปของตัวอักษรหรือตัวหนังสือก็ได้นะครับเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับลูกทำไมต้องมีการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆขอสุ่มถามเลขที่5ครับณัฐพัฒน์ทำไมต้องมีการบอกสิ่งของบอกจำนวนของสิ่งต่างๆครับลูก
4: เพื่อที่จะได้รู้จำนวนของสิ่งนั้นๆครับ
2: เพื่อที่จะได้รู้จำนวนของสิ่งนั้นๆถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ณัฐพัฒน์ครับ

0: แล้วก็เพื่อให้สิ่งนั้นทำไมครับลูกชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกันเช่นนักเรียนไปซื้อของไปซื้อผลไม้ไปซื้อแตงโมนักเรียนต้องการแตงโม3ลูกนักเรียนบอกว่าอ่ะเอาเนี่ยแตงโมเอาแตงโมแตงโมแตงโมได้ไหมพูดแตงโมพร้อมกัน3ครั้งสิลูก3 4แตงโมการพูดแตงโม3ครั้งเนี่ยแม่ค้าอาจจะฟังเป็นเพลงก็ได้แต่ถ้าจะให้ชัดเจนเราต้องบอกอะไรครับบอกจำนวนเช่นแตงโม3ลูกแตงโม3ผลแบบนี้เข้าใจไหมก็จะทำให้ประโยคที่เราสื่อสารกันนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำบอกกำหนดและคำบอกจำนวนนะครับเรามาดูจุดประสงค์นะครับก็จะเป็นการบอกลักษณะของคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดได้นะครับรวมไปถึงการจำแนกชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดได้สุดท้ายเนี่ยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นเวลาลูกเรามาดูพร้อมกันนะในส่วนของคำที่เกี่ยวกับจำนวนคำที่เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงจำนวนของสิ่งต่างๆเช่นหนังสือ2เล่มน้องสอบได้ที่1แม่จะซื้อเสื้ออีก1ตัวปูตัวนี้หนัก1กิโลกรัมพอดีเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงเนี่ยจะเป็นคำที่เกี่ยวกับจำนวนบางคำไม่ได้บอกจำนวนแต่มันเป็นคำที่อยู่ใกล้กับจำนวนนั้นๆเช่นคำว่าอีกไม่ใช่บอกจำนวนแต่มันอยู่ใกล้เลขหนึ่งนะคำว่าพอดีไม่ได้บอกจำนวนแต่มันอยู่ใกล้กับคำที่เกี่ยวกับจำนวนนะครับส่วนที่หนึ่งนักเรียนเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมที่หนึ่งก็คือชนะอะไรชนะเลิศนะครับชนะเลิศต่อมาชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนนะครับเรามาดูพร้อมกันหนึ่งก็จะมีคำบอกจำนวนสองคำบอกลำดับลองคิดดูซิว่าคำบอกลำดับเนี่ยน่าจะเป็นคำที่เกี่ยวกับอะไร 3. คำหน้าจำนวนและ 4. คำหลังจำนวนนะครับซึ่งครูก็สรุปเนื้อหามาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับเป็นหนังสือสีเขียวนะครับเล่มสีเขียวๆหน้าปกสีเขียวนั่นเองนักเรียนครับข้อที่1เนี่ยชนิดแรกคำบอกจำนวนก็คือคำที่มีความหมายถึงจำนวนใช่ไหมอะไรบ้างเราจะซื้อหนังสือ2เล่มแบบนี้ชัดเจนไหมครับบอกจำนวนไหมตัวสีแดงนักเรียนสังเกตตัวสีแดงทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเขามีลูก3คน3พรานอาสาล่าช้างที่ตกมันคำว่า3พรานเนี่ยหมายถึงมีพรานกี่คนลูกแบบนี้เข้าใจนะครับผ่านนะต่อไปชนิดที่2คำบอกลำดับก็คือคำแสดงลำดับที่โดยอาจจะเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้เช่นกันเรามาดูตัวอย่างแก้วตาได้รับรางวัลที่1การประกวดคัดลายมือจริงไหมที่1ก็คือรางวัลชนะเลิศก็คือลำดับที่1เลยใช่ไหมครับได้อันดับ1ต่อมาเขาสอบได้ที่โหลบ่อยมากคำว่าที่โหลนี่คือที่อะไรที่สุดท้ายพวกเราอยู่ที่1หรือว่าที่โหลครับอยู่ที่1นะเก่งมากต่อมาได้ที่3ย่อมดีกว่าได้ที่4แน่ๆได้ที่3ย่อมดีกว่าที่4แน่ๆจริงไหมอะไรดีกว่าที่3
1: ที
0: ่2แล้วอะไรดีกว่าที่2แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเขียนด้วยตัวเลขหรือเขียนด้วยตัวอักษรก็มีความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันนะครับสื่อความหมายได้ตรงกันต่อมาชนิดที่3คำหน้าจำนวนแสดงว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังจำนวนอยู่หน้าสังเกตตัวสีแดงสิลูกเห็นไหมเราจะซื้อเสื้ออีก2ตัวคำ

0: าจำนวนคือคำว่าอะไรครับลูกคำว่าอีกสมฤทัยมีลูกตั้ง5คนคำหน้าจำนวนคือคำว่าอะไร
1: ต
0: ั้
1: ง
0: คือคำว่าตั้งต่อมาบริษัทนี้มีคนงานราวๆ500คนคำหน้าจำนวนคือคำว่า
1: ราว
0: ๆนี่แหละคือคำหน้าจำนวนนะครับอ่ะต่อมาเมื่อมีหน้าจำนวนแล้วก็ต้องมีหลังจำนวนนะครับคำหลังจำนวนคือคำที่ปรากฏอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนดูตัวอย่างพร้อมกันมีคนมาชุมนุมพันกว่าคนตรงไหนเป็นจำนวนพันคำว่าพันเนี่ยเป็นคำบอกจำนวนแล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนคำว่ากว่าต่อมาครับเขาต้องการซื้อผ้า3หลาเศษจุดไหนตำแหน่งไหนที่เป็นการบอกจำนวนลูก3เลข3แล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนตอบดังๆลูก
1: เศษ
0: คำว่าเศษต่อมาไก่ตัวนี้หนัก2กิโลพอดีจุดไหนตำแหน่งไหนที่บอกจำนวนครับ
1: 2
0: ตอบดังๆ
1: 2
0: เลข2นั่นเองแล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนลูก
1: พอด
0: ีคำว่าพอดีนักเรียนเวลาตอบคำถามช่วยตอบดังๆหน่อยได้ไหมลูกเอาให้มั่นใจหน่อยจะผิดจะถูกไม่ว่านะครับตอบเสียงดังไว้ก่อนต่อมาครับลูกเราต้องจ่ายค่าน้ำ900บาทถ้วน900บาทถ้วนจุดไหนตำแหน่งไหนที่เป็นการบอกจำนวนเยี่ยมตอบให้มั่นใจ900แล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนลูกคำว่าถ้วนนี่เรียบร้อยนะครับก็ผ่านไปเกี่ยวกับคำอะไรคำที่เกี่ยวกับจำนวนมีอะไรบ้างหนึ่งคำบอกจำนวนสองคำบอกลำดับ3
1: คำหน
0: ้
1: า
0: จำนวนและ4
1: คำหลังจำนวน
0: คำหลังจำนวนถูกต้องประมือให้ตนเองเก่งมากต่อมานะครับคำบอกกำหนดคำบอกกำหนดคืออะไรลูกขอสุ่มถามเลขที่19ยกมือปนัสยาคำบอกกำหนดคืออะไรเอ่ย
2: คำขยายน้ำที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายของน้ำวลีค่ะ
0: ถูกไหมช่วยกันตรวจสอบสิครับลูกถูกไหมครับถ้าถูกต้องก็ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเพราะฉะนั้นคำบอกกำหนดเนี่ยก็เป็นคำที่ขยายน้ำที่อยู่ตำแหน่งท้ายสุดในน้ำวลีเช่นหนังสือนี้ใครเป็นคนแต่งรถอื่นเข้าอู่หมดรถอื่นๆเข้าอู่หมดนะครับเป็นการบอกกำหนดแบบชี้เฉพาะกับไม่ชี้เฉพาะเรามาดูชนิดของคำบอกกำหนดกันนะครับปลายทางก็ติดตามฟังด้วยนะลูกชนิดแรกก็คือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะชนิดที่สองก็คือคำบอกกำหนดแบบไม่ชี้เฉพาะเรามาดูชนิดแรกคำบอกกำหนดชี้เฉพาะคือคำขยายนามเพื่อกำหนดชี้เฉพาะว่าคำนามนั้นอยู่ใกล้หรือไกลคำนามนั้นอยู่ใกล้หรือไกลนั่นเอง 1. นวนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งนวนิยายเล่มนี้เรื่องนี้ใครเป็นคนแต่งเรามาดูส่วนอธิบายนวนิยายคือคำนามเป็นคำนามสามัญคำนามทั่วๆไปคำว่านี่ คือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะมันก็สะท้อนกลับไปดูที่มือครูโอนะปลายทางมันก็จะสะท้อนกลับไปที่ความหมายไงลูกปลายทางเห็นไหมที่ครูชี้อยู่เนี่ยเห็นไหมลูกคำนามเนี่ยมันก็สะท้อนกลับไปที่ความหมายไงลูกเพราะคำบอกกำหนดก็คือคำขยายนามนี่ไงคำนามเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าคำว่านี่บอกระยะอะไรระยะใกล้นะครับต่อไปตัวอย่างบ้านโน้นบ้านไหนบ้านโน้นมีงานบุญบั้งไฟเราจะดูพร้อมกันคำว่าบ้านเป็นคำอะไรบ้านเป็นคำชนิดใดคำนามหรือคำกริยา
1: คำนาม
0: ถูกต้องเพราะคำบอกกำหนดชี้เฉพาะเนี่ยมันจะขยายคำนามบ้านเป็นคำนามแล้วคำว่าโน้นเนี่ยเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะใช่ไหมทุกคนชี้ไปบ้านโน้นไกลไหม
3: ไกล
0: ไกลแต่มันก็เป็นการชี้เฉพาะใช่ไหมว่าบ้านโน้นหมู่บ้านโน้นนะลูกหมู่บ้านโน้นเขามีบุญบั้งไฟเอามือเรากลับมาดึงกลับมาเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคำว่าโน้นเป็นการบอกระยะใกล้หรือว่าไกล
1: ไกล
0: ถ้าคำว่านี่ล่ะนี่ใกล้โน้นไกลต่อมาคำบอกกำหนดแบบไม่ชี้เฉพาะก็คือคำขยายนามที่ไม่ระบุระยะใกล้ไกลไม่ระบุแน่ชัดแล้วก็ไม่เจาะจงด้วยเช่นของอื่นๆมีคนจองแล้วทั้งนั้นของอื่นๆเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงไหมไม่ได้บอกใช่ไหมครับของก็คือคำอะไรคำอะไรเอ้าคำว่าของอ่ะสิ่งของอ่ะลูกเป็นคำนามแล้วคำว่าอื่นๆก็คือคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะสรุปได้ว่าคำว่าอื่นๆเนี่ยก็คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงถูกไหมเข้าใจนะทศพรเข้าใจไหมครับลูกนะเข้าใจนะลูกเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะนะครับลูกบ้านไหนเป็นการระบุชี้เฉพาะไหมบอกไหมว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่บอกบอกไหมว่าเป็นบ้านของใครไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นบ้านไหนถูกโจรขึ้นก็ให้ไปแจ้งความเป็นการบอกแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงคำว่าบ้านเป็นคำอะไร
1: คำนาม
0: คำนี้นะคำว่าบ้านเป็นคำนามแล้วคำว่าไหนล่ะลูกคำเนี้ยชี้เฉพาะหรือว่าไม่ชี้เฉพาะ
1: ไม่ชี้เฉพาะ
0: ตอบให้ดังฟังชัดถูกต้องไหมก็ถูกต้องประมือให้ตนเองสิครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอย่างไรคำว่าไหนไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเนื้อหาพร้อมกันชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างลูกสุ่มถามดีกว่าสนุกดีขอสุ่มถามเลขที่8ครับยกมือเลขที่8อยู่ตรงนี้นี่เองพงธนา
4: 4ชนิดครับ
0: 4ชนิดอะไรบ้าง
4: คำบอกจำนวนครับบอกลำดับคำหน้าจำนวนครับแล้วก็คำหลังจำนวนครับ
0: ถูกไหมเพื่อนๆถูกต้องก็ปรบมือให้พงธนาครับลูกถูกต้องเลยต่อมาคำบอกกำหนดเลขที่14ยกมือปวเรศนี่เองห้ามดูลูกห้ามดูคำบอกกำหนดมีกี่ชนิดอะไรบ้าง
5: 2ชนิดครับ
0: มี2ชนิดอะไรบ้างลูก
5: กำหนดไม่ชี้เฉพาะกับชี้เฉพาะครับ
0: คำบอกกำหนดที่ชี้เฉพาะ
5: กับไม่ชี้เฉพาะ
0: กับไม่ชี้เฉพาะใช่ไหมครับถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องก็ปรบมือให้ปวเรศเพราะฉะนั้นเราก็ทบทวนกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของคำที่เกี่ยวกับจำนวน แล้วก็คำบอกกำหนดอ่ะเราเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับให้นักเรียนทำใบงานที่11ทบทวนคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดโดยให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์ชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็ชนิดของคำบอกกำหนดนะครับลูกสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็รบกวนคุณครูประจำชั้นแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับหน้าตาใบงานของนักเรียนเป็นแบบนี้นะครับด้านบน5ข้อจะเป็นคำเกี่ยวกับจำนวนส่วนด้านล่าง5ข้อก็จะเป็นคำบอกกำหนดนั่นเองถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับที่ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์คำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็วิเคราะห์คำบอกกำหนดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรามาสรุปการทำกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะลูกช่วงแรกจะเป็นของคำที่เกี่ยวกับจำนวนนะครับนักเรียนเราจะซื้อหนังสือ2เล่มคำไหนบอกจำนวนลูก2เล่มใช่ไหมครับ2บอกจำนวนเป็นคำชนิดใดคำบอกจำนวนนั่นเองต่อมาเขาต้องการซื้อผ้า3หลาเศษคำที่เกี่ยวกับจำนวนก็คือคำว่าเศษเป็นคำอะไรครับคำหลังจำนวนนั่นเองถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องนะครับต่อมา13ทหารเสือออกรบด้วยกันตาย7รอด6จุดไหนที่เป็นคำที่เกี่ยวกับจำนวนบ้างลูก13 7แล้วก็6เป็นคำบอกจำนวนต่อมาครับป้านกมีลูกตั้ง5คนโอ้โหคำที่เกี่ยวกับจำนวนคือคำว่าคือคำว่าตั้งเป็นคำชนิดใดคำหน้าจำนวนเพราะว่าเลข5เนี่ยมันเป็นจำนวนใช่ไหมครับต่อมาฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคำที่เกี่ยวกับจำนวนคือคำว่าสุดท้ายคำว่าสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเป็นคำชนิดใดลูกคำบอกลำดับลำดับที่เท่าไหร่ลำดับสุดท้ายเลยต้นทางและปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเลยครับลูกนักเรียนตรวจเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะเดี๋ยวให้ปลายทางตรวจสอบสักครู่ครับนักเรียนใช้ปากกาแดงนะในการขีดถูกติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกถ้าเกิดผิดก็ติ๊กผิดทำเครื่องหมายกากบาทแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับต่อมาช่วงที่2ก็จะเป็นพาร์ทของ

0: คำบอกกำหนดนะครับเป็นช่วงของคำบอกกำหนดดูประโยคพร้อมกันหนังสือนี่ใครเป็นคนแต่งคำบอกกำหนดคือคำว่าน
1: ี
0: ่นี่คำว่านี่ชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะครับ
2: ช
0: ี้
2: เฉพาะ
0: ชี้เฉพาะนะเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะต่อมาเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักชี้เฉพาะไหมใครว่าชี้เฉพาะบ้างยกมือเอาปลายทางยกมือด้วยครับลูกใครว่านั่นเนี่ยเป็นคำชี้เฉพาะยกมือโอ้โหทั้งห้องเลยเอามือลงเก่งมากเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะต่อมานะครับรถคันอื่นเข้าอู่หมดรู้จักอู่ซ่อมรถไหมก็จะเป็นอู่ใหญ่ๆที่เอาไว้ซ่อมรถต่างๆนะครับรถคันอื่นนักเรียนลูกคำว่าอื่นเนี่ยชี้เฉพาะไหมชี้เฉพาะไหม
2: ไม
0: ่ถูกต้องนะครับต่อมาต้นไม้นู้นมีอีกาอยู่เยอะได้ชี้เฉพาะได้บอกไหมบอกสิก็ต้นนู้นไงเฉลยคือชี้เฉพาะต่อมาสุดท้ายแล้วลูกส่วนนี้มีพันไม้นานาชนิดคำว่านานาชนิดเนี่ยนานาเนี่ยลูกมันชี้เฉพาะไหมไม่ชี้เฉพาะเพราะฉะนั้นคำตอบคือเป็นคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะนั่นเองเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานอีกครั้งนะครับลูกถ้าทำถูกก็ทำเครื่องหมายถูกถ้าทำผิดก็กากบาทเลยนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยเรามาสรุปบทด้วยคำถามพร้อมกันดังนี้คำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดมีความสำคัญอย่างไรลูกมีความสำคัญอย่างไรขอสุ่มถามเลขที่7อยู่ไหนเอ่ยธัญวัฒน
3: ์ทำให้เราสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นครับ
0: สื่อสารอย่างไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ย
3: เวลาไปซื้อของบอกได้ว่าบอกจำนวนได้ครับทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นครับ
0: เช่นไปซื้ออะไรบอกจำนวนได้บ้างซื้อของนั่นแหละ
3: ซื้อหนังสือครับ
0: ซื้อหนังสือที่ไหน
3: ร้านขายหนังสือครับ
0: ที่ร้านขายหนังสือเช่นยกตัวอย่างสถานการณ์แม่ค้าครับ
3: แม่ค้าครับซื้อหนังสือ3เล่มครับ
0: หนังสืออะไรลูกบอกได้ไหม
3: ภาษาไทย3เล่มครับ
0: ภาษาไทยเก่งมากนะครับซื้อหนังสือภาษาไทยไปอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: กี่เล่มนะ
3: 3เล่มคร
0: ับ 3เล่มนะครับแบบนี้แม่ค้าจัดของให้ถูกไหมก็จะถูกต้องเนี่ยแหละครับประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดต่อมาสมมติซื้อหนังสือเสร็จแล้วไปตลาดสดจะเอาปลาตัวนี้ต้องการชี้เฉพาะต้องบอกแม่ค้าว่ายังไงลูก
3: แม่ค้าครับเอาปลาตัวนี้
0: ไหนทำท่า
3: ฟาตัวนี้1ตัวค่ะ
0: ตัวนี้1ตัวตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมแม่ค้าจะได้รู้ถ้าไม่บอกแม่ค้ารู้ไห
3: ม
0: แม่ค้าอาจจะหยิบปลาตัวเน่าๆมาให้ก็ได้ปรบมือให้ธัญวัฒน์ขยายความได้เก่งเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้เลยนะการนำความรู้ที่เราเรียนน่ะไปสื่อสารไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับกระดาษคำตอบที่ว่าจะทำให้การสื่อสารของเราระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกจำนวนได้ถูกต้องนะครับเรื่องที่เราจะเรียนครั้งต่อไปก็คือนิทานทองอิน1เป็นเรื่องของคำศัพท์น่ารู้ศัพท์ชั่วโมงหน้านะเราจะเรียนกันแบบสับๆเลยชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะอยากรู้ไหมว่าชื่อหน่วยการเรียนรู้อะไรก็ติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับปลายทางและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีดังนี้นะลูกปลายทางดูพร้อมกันมีใบความรู้เรื่องนิทานทองอิน1คำศัพท์น่ารู้แล้วก็ใบงานเรื่องนิทานทองอิน1คำศัพท์น่ารู้นะครับเลข1เนี่ยเป็นเลขที่กำกับให้รู้ว่าเราจะเรียนนิทานทองอินกี่ชั่วโมงและอย่าลืมนะครับบัตรคำศัพท์ถ้ามีสำหรับวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมและชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

โดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาสู่อีกหนึ่งหัวข้อนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับสำหรับเป็นเรื่องใหม่ของนักเรียนนะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมครับเป็นชั่วโมงที่1นะครับนักเรียนจะได้มารู้จักในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมนะครับและนักเรียนคิดว่าเราจะได้สูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมไหมวันนี้คิดว่าได้ไหมในคิดว่าได้ใช่ไหมครับก็ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้เลยนะครับวันนี้นักเรียนต้องหาพื้นที่นะครับวงกลมโดยใช้สูตรได้นั่นเองครับตามจุดประสงค์เราต้องทำได้นะหาพื้นที่วงกลมโดยใช้สูตรได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนักเรียนครับครูฟุกมาทบทวนความรู้เดิมนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตอบด้วยนะครับถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยนักเรียนจะหาอย่างไรครับเรามีสูตรอยู่ไหมการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรมีว่าอย่างไรครับยังจำได้ไหมนะคุณครูปลายทางนะครับก็รับคำตอบจากนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางครับหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้อย่างไรครับมีสูตรว่าอย่างไรอะไรนะนะครับก็คือความยาวของฐานใช่ไหมครับคูณอะไรคูณความสูงใช่ไหมครับหรือนักเรียนเรียนสั้นง่ายๆเลยที่เรียนจำกันก็คือฐานคูณสูงนะครับดังนี้ครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับความยาวของฐานคูณความสูงนะครับจากนั้นมาดูตรงนี้และถ้าเราจะหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยนักเรียนจะหาได้อย่างไรครับหายังไงความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหาได้อย่างไรนี่เส้นรอบวงอยู่ตรงนี้นี่หายังไงเพิ่งเรียนรู้ไปเองสูตรว่าไงครับความยาวรอบวงเท่ากับพายดีดีแทนอะไรดีคือนะครับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วอีกสูตรหนึ่งล่ะ2พาย r ใช่ไหมครับแล้ว r คืออะไรล่ะความยาวของรัศมีใช่ไหมครับถูกต้องดังที่เรียนได้ตอบมาเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับจากสิ่งที่ฟุกได้ทบทวนไปเราต้องนำมาใช้ในวันนี้นะครับจากนั้นครับเรามาทำกิจกรรมหาพื้นที่ของวงกลมกันครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการปฏิบัติให้นะครับนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้นะครับให้นักเรียนนะครับสร้างวงกลมบนกระดาษนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกกระดาษให้นะครับในขั้นตอนนี้นะแต่ครูฟุกได้เตรียมมาให้แล้ววงกลมนะครับเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะใช้วงเวียนสร้างวงกลมได้เลยนะครับหรือครูปลายทางจะใช้สื่อการสอนตามที่ครูฟุกได้เตรียมเอาไว้ให้นะครับนักเรียนก็จะได้ดังนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องทำอะไรตัดกระดาษตามขอบของรูปครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกให้นักเรียนเลยนะครับตัวแทนกลุ่มมารับครับ

จากนั้นนะครับนักเรียนได้กระดาษวงกลมแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วทำไงต่อต้องอะไรตัดอ้าวตัดเลยตัดเลยนะครับเดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันเพราะว่ามีอีกหลายขั้นตอนนะครับอ่ะตัดเลยนักเรียนปลายทางปฏิบัติไปพร้อมเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรสำหรับเศษกระดาษที่ตัดมาแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะใจเย็นๆน่าจะต้องใช้สมาธินะครับการเรียนทางต้นทาง

0: เสร็จหรือยัง
1: เสร็จยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วช่วยหน่อยเร็วกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วนะครับวางไว้ที่โต๊ะก่อนวางไว้ที่โต๊ะก่อนเก็บส่วนที่เราตัดออกมาที่เป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้ครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะเดี๋ยวคุณฟุกจะไปขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับตอนนี้กลุ่ม1เสร็จแล้วกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่ม4เสร็จแล้วเดี๋ยวรอกลุ่ม2สักครู่นะครับใจเย็นๆครับจากนั้นนะครับครูฟุกขอไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแบ่งวงกลมเป็น16ส่วนส่วนละเท่าๆกันซึ่งสำหรับห้องต้นทางครูฟุกแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วลองนับสิครบไหมนักเรียนปลายทางก็อาจจะแบ่งตามขั้นตอนนี้เลยนะครับครูปลายทางช่วยตรวจสอบด้วยครับครบเปล่าจากนั้นครับระบายสี2สีสีละ8ส่วนระบายสี2สีสีละ8ส่วนครับจะได้เป็นดังนี้นะครับตอนนี้นะครับเราต้องระบายสีเพียงแค่2สีโดยสีละ8ส่วนนะครับเป็นสีไม้ก็ได้ครับนักเรียนเป็นสีไม้ก็ได้นะครับ2สีนะขอ2สีสีละ8ส่วนแบ่งหน้าที่ครับนักเรียนระวังดีๆนะนับดีๆนะระบายเลยช่วยกันระบายก็ได้เพราะว่ากระดาษแผ่นค่อนข้างใหญ่อ่ะช่วยกันระบายเร็วก็หนูก็หมุนสิครับทางนี้หนูก็ระบายครึ่งบนอีกครึ่งบนระบายครึ่งล่างช่วยกันเลยครับช่วยกันเร็วนี่ไงอีกคนก็ระบายที่นี่ไงช่วยกันครับเราจะแบ่งงานคนทีละขั้นตอนนะครับคนแรกตัดแล้วคนถัดไประบายสีแล้วหรือระบายสี2คนก็ได้นะครับเดี๋ยวมีหน้าที่อีกหลายหน้าที่เลยสำหรับกิจกรรมนี้ระบายเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับปฏิบัติตามกิจกรรมนี้เลยนะครับครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ

กลุ่มไหนเสร็จแล้ววางไว้เลยครับเมื่อกลุ่มไหนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับตัดแต่ละส่วนออกจากกันครับกลุ่มไหนระบายสีเสร็จแล้วนะครับให้ตัดแต่ละส่วนออกจากกันครับใช่ครับเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะครับตัดแต่ละส่วนออกจากกันครับจะได้ดังนี้ครับจะได้ดังนี้นะครับตัดแต่ละส่วนออกจากกันจะได้ดังนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงต่อไปนะครับว่าทำอะไรแบ่งกันเลยครับช่วยกันตัดได้นะครูให้กันไกลไปถึง4อันเลย

นักเรียนครับซึ่งพื้นที่ของวงกลมอ่ะก็คือในส่วนที่นักเรียนระบายสีใช่ไหมครับในส่วนตรงนั้นแหละคือพื้นที่ของวงกลมเดี๋ยวเราจะมาหากันนะครับว่าเราจะหาพื้นที่ของวงกลมได้อย่างไรนะครับแบ่งหน้าที่ครับเมื่อใครตัดเสร็จแล้วลองนำมาวางเหมือนตัวอย่างของครูฟูกครับเพื่อให้ได้รู้ว่าที่มาของแต่ละชิ้นคือเมื่อนำมาประกอบกันแล้วจะกลายเป็นวงกลมครับ

ุ่ม4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3กำลังเรียงอยู่กลุ่ม2เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยอ่ะกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวรอกลุ่มหนึ่งสักครู่นะครับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่2นะครับยังไม่ขึ้นขั้นตอนที่3นะสำหรับในขั้นตอนที่3เนี่ยอาจจะต้องใช้กาวช่วยนะครับในการติดนะเดี๋ยวฟุ๊กแจกกระดาษ A4 เพิ่มให้กลุ่มละ1แผ่นครับในขั้นตอนที่3จะต้องใช้กาวเข้ามาช่วยติดนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกกระดาษเพิ่มอีก1แผ่นเอาไว้ติดอ่ะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2จบแล้วนะครูฟุกจะต่อที่ขั้นตอนที่3ตอนนี้นักเรียนวางได้รูปดังนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนที่3ทำอย่างไรนำแต่ละส่วนมาวางเรียงใหม่ให้สลับกันดังรูปสลับกันวางเรียงใหม่ให้แต่ละสีมาสลับกันดังนี้ดูนะครับอ่ะทำตามติดกาวด้วยก็ได้เพื่อไม่ให้แบบหลุดนะครับต่อไปดังนี้ครูพูดเป็นตัวอย่างให้แบบนี้ก่อนมองออกยังติดสลับกันนะครับนี่อ่ะครูฟุกแสดงแค่นี้ก่อนให้นักเรียนปฏิบัติเองก่อนเดี๋ยวฟุ้งจะมาเฉลย

ของครูฟุกขึ้นเป็นตัวอย่างให้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็เป็นอย่างไรบ้างครับทำได้ไหมครับครูปลายทางตรวจสอบเลยครับ

อย่างรวดเร็วครับกลุ่ม3จะเสร็จแล้วกลุ่ม3จะเสร็จแล้วนะครับได้ครึ่งทางแล้วกลุ่ม3

ันนี้กลุ่ม3ถือว่าวางแผนงานได้ดีนะครับวางแผนงานได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คุณฟุ๊กขอชื่นชมใช่ครับเรียงมาเลย

กลุ่ม3เรียบร้อยแล้วลองอภิปรายกันต่อดูว่าเมื่อเรานำมาเรียงรูปที่ได้มีลักษณะคล้ายกับรูปอะไรสี่เหลี่ยมอะไรดูดีๆนะสี่เหลี่ยมอะไรลองอภิปรายต่อเลยกลุ่ม3กลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่ม1เหลืออีก3ช

0: เมื่อใครปฏิบัติเสร็จแล้วลองอภิปรายสิครับว่าเอ๊จากที่เรานำมาเรียงใหม่เนี่ยรูปที่ได้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดลองอภิปรายกันก่อนกลุ่ม4เรียบร้อยแล้วกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วโอ้ยของกลุ่ม1ระบายสีสวยของกลุ่ม1ระบายสีสวยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม2เหลืออีกกี่ชิ้นอีก1ชิ้นเพื่อนกำลังใช้สมาธิในการเรียงกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วครับกลุ่ม5ก็สวยกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วครับสำหรับห้องต้นทางครับชูผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับชูให้กับเพื่อนปลายทางหน่อยครับว่าของเราได้เป็นดังนี้นะครับนี่คือผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับแล้วเนี่ยปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำได้เหมือนเพื่อนต้นทางไหมครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับวางไว้ที่โต๊ะครับจากนั้นเดี๋ยวดูของครูฟุกบ้างถ้าครูฟุกเรียงเสร็จเป็นแบบนี้เปล่าเป็นแบบของนักเรียนเปล่าเหมือนไหมนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนครับเมื่อนำมาเรียงใหม่เนี่ยครูฟุกมีคำถามว่ารูปที่ได้เนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดอะไรนะใกล้เคียงกับรูป
1: สี่เหลี่ยมด้านขนาด
0: ใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองครับเห็นไหมนี่ครูฟุกใส่เส้นมาให้แล้วให้ชัดเจนนะก็มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับรูปที่เราได้มานะนักเรียนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจากวงกลมที่เรียนได้ทำนะครับครูฟุกให้รัศมียาว r หน่วยครับและเส้นรอบวงจะยาว2ไพ r หน่วยครับจากนั้นครับเราจะมาหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยเรานำมาเรียงใหม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรครับความยาวของฐานคูณความสูงเอแล้วฐานเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ล่ะครับนักเรียนลองดูจากตรงนี้แล้วไปพิจารณาจากวงกลมก็คือส่วนตรงนี้อะไรนะความยาวของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมใช่ไหมเพราะเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับนี่ไงนะครับแล้วเนี่ยก็ทราบแล้วนะครับว่าความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมครับเอจากตรงนี้เส้นรอบวงยาวเท่าไหร่ครับที่เรากำหนดไว้2ไพ r ใช่ไหมครับ2ไพ r แล้วครึ่งหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ก็คือนำ2ไปทำอะไรนั่นเองครึ่งหนึ่งนำ2ไปหารจะเป็นเท่าไหร่ครับ2พาย r หารด้วย2ครับเป็นเท่าไหร่ครับหรือเขียนในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้ใครตอบได้บ้างง่ายมากเลยนะคิดดีๆคิดดีๆมองจากตรงนี้มองจากตรงนี้ได้เท่าไหร่อะไรนะพาย r ถูกต้องครับเพราะนำ2มาทำอะไรได้นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับพาย r แสดงว่าความยาวของฐานเนี่ยของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยาวเท่าไหร่ครับพาย r หน่วยนั่นเองครับอ่ะอันนี้ใช่ไหมครับรู้แล้วพาย r หน่วยคือความยาวของฐานครับแล้วความสูงล่ะนักเรียนสังเกตความสูงความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยก็ต้องลากจากฝั่งนี้มาทำอะไรตั้งฉากเอ๊ะคืออะไรอ่ะอะไรนะคือความยาวของรัศมีถูกต้องครับความสูงของ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยจะเป็นความยาวของรัศมีครับตรงนี้ซึ่งยาวเท่าไหร่ครับR หน่วยใช่ไหมได้มาแล้วครับจากนั้นครับเรามาดูต่อนั่นเองครับเราบอกว่าเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสูตรคือความยาวของฐานคูณความสูงฐานยาวเท่าไหร่ครับพาย R หน่วยอ่ะนั่นเองก็เขียนไว้พาย R คูณความสูงเท่าไหร่ครับ R ดังนั้นครับก็จะเขียนได้ดังนี้ก็จะกลายเป็นพายคูณ R คูณ R หน่วยเป็นตารางหน่วยครับจาก R คูณ R นะครับนักเรียนสามารถเขียนในรูปของเลขยกกำลังได้นะครับจะกลายเป็นดังนี้แบบนี้ครับเราจะอ่านว่าพาย R ยกกำลัง2นะครับดังนี้เลยนะครับแต่ได้เข้าใจว่า r ยกกำลัง2หมายความว่า r คูณ r นะครับสรุปครับแต่พื้นที่ของวงกลมเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมมาใช่ไหมดังนั้นครับพื้นที่ของวงกลมนะครับจะเท่ากับพาย r ยกกำลัง2อ่านพร้อมกันครับถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของวงกลมหาได้จากอะไรครับพาย r ยกกำลัง2ซึ่ง r ยกกำลัง2หมายความว่า r คูณ r นะครับสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนก็จะได้สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมมาก็คือพาย r ยกกำลัง2เมื่อ r แทนอะไรไว้ r คือความยาวของรัศมีนะครับดังนี้ครับได้สูตรแล้วไปหาพื้นที่นะครับวงกลมที่มีรัศมียาว7เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดครับกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ครับขั้นตอนแรกเขียนอะไรไว้ก่อนเลยเขียนสูตรสูตรคืออะไรพาย r ยกกำลัง2แต่เนี่ยต้องเขียนอันนี้มาก่อนพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลัง2มาแทนค่ากันพายโจทย์กำหนดให้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ22ส่วน7 r คืออะไรนะความยาวของรัศมีซึ่งรัศมียาวเท่าไหร่ครับ7เซนติเมตรแสดงว่า r ยกกำลัง2นั่นเองต้องเขียนอะไร7คูณ7นะครับดังนี้ครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรดังนั้นคำนวณครับง่ายมากคำนวณครับสำหรับกระบวนการคิดคำนวณนะครับให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองเลยนะครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคำนวณครับเท่าไหร่ครับได้ยัง154นั่นเองครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรถ้ามองการคิดง่ายๆครับนักเรียนได้อาจจะพิจารณานี้นำ7มาหารใช่ไหม7หาร7ได้1 7หาร7ได้1แสดงว่านักเรียนก็เหลืออะไร22คูณ7ใช่ป่ะก็กลายเป็นอะไรเลย154อันนี้หลักการคิดง่ายๆนะครับนักเรียนนำไปใช้ได้นะครับวงกลมนี้มีพื้นที่154ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งข้อเมื่อสักครู่นี้โจทย์กำหนดความยาวของรัศมีมาให้ข้อนี้โจทย์กำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เป็นเท่าไหร่ครับ20เซนติเมตรก็ทำหาพื้นที่ว่ามีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดพายเท่ากับ 3.14 ครับวิธีทำครับจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมมีว่าอย่างไรนะพาย r ยกกำลัง2ถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของวงกลมนักเรียนก็ต้องทราบความยาวของรัศมีแต่โจทย์ข้อนี้บอกความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วความยาวของรัศมีเท่าไหร่ล่ะ10อะไรนะ10หน่วยเป็นเซนติเมตรซึ่งนักเรียนทราบแล้วนะครับว่า ความยาวของรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอ่ะดังนี้ครับก็ได้10เซนติเมตรก็คือความยาวของรัศมีเมื่อได้ความยาวของรัศมีแล้วมาแทนค่าในสูตรเขียนสูตรครับจะได้เป็นพายเท่ากับเท่าไหร่ครับที่กำหนดไว้ 3.14 ต่อไปเป็นคูณอะไรครับคูณ10แล้วก็คูณ10นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ง่ายมากง่ายมากเลยเท่าไหร่ครับ314นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นครับวงกลมนี้มีพื้นที่314ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยวันนี้มีตัวอย่างแค่นี้ครับเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับวันนี้เป็นคู่ทำเป็นคู่คุณครูปลายทางให้นักเรียนจับคู่นะครับและให้นักเรียนแต่ละคู่เนี่ยเลือกทำโจทย์คู่ละ1โจทย์นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องแล้วด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคำชี้แจงค่อนข้างยาวให้นักเรียนเนี่ยสร้างวงกลมตามที่กำหนดเดี๋ยวจะกำหนดมาให้นะครับโดยทำลงในสมุดของตนเองนะครับก็คือจับเป็นคู่ต่างคนต่างทำแต่เราต้องปรึกษากันในการทำงานนะครับพร้อมระบายสีพื้นที่ของวงกลมจากนั้นหาพื้นที่ของวงกลมด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับโจทย์มีอยู่แค่2ข้อเองเลือกทำ1ข้อครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนักเรียนต้นทางเนี่ยครูฟุกได้เข้าไปตรวจสอบแล้วทุกคนทำได้ถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมครับคุณครูปลายทางเข้าไปตรวจสอบนักเรียนปลายทางด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับแต่เราจะสลับกันตรวจสอบความถูกต้องครับสลับครับห้ามสลับกับคู่ของตนเองต้องสลับกับคู่อื่นนะครับสลับเร็ว

เมื่อสลับเสร็จแล้วนะครับมาดูพร้อมกันข้อ1โจทย์บอกว่าวงกลมทีเนี่ยมีรัศมียาว 4.2 ซมวงกลมนี้มีพื้นที่เท่าใดโดยโจทย์กำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ก่อนอื่นนักเรียนต้องทำอะไรก่อนสร้างวงกลมสร้างหรือยังตรวจสอบด้วยนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนสร้างมานั้นรัศมียาว 4.2 ซมหรือไม่และอย่าลืมชื่อของวงกลมใช่ไหมนะครับวงกลมนี้ชื่อว่าวงกลม T แสดงว่าจุดศูนย์กลางก็คือจุด T เองครับตรวจสอบความยาวของรัศมีก่อนตรวจสอบครับแล้วอย่าลืมระบายสีแบบนี้แสดงว่าส่วนที่เราจะหาพื้นที่คือส่วนที่เราอะไรครับระบายสีใช่ไหมนี่พื้นที่จะอยู่ในส่วนที่เราระบายสีเอาไว้นะครับนักเรียนจากนั้นวิธีทำเขียนสูตรตอบคุณฟุ้งหน่อยเร็วว่าต้องเขียนอะไรต่อไปใครทำข้อนี้อะไรครับเศษ22ส่วน7คูณ 4.2 คูณ 4.2 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับ 55.44 ตารางเซนติเมตรครับวงกลมทีมีพื้นที่ 55.44 ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นข้อ2นะครับวงกลมแซดมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เซนติเมตรวงกลมนี้มีพื้นที่เท่าใดโดยโจทย์กำหนดพายเท่ากับ 3.14 วาดรูปก่อนใช่ไหมนี่ดังนี้เลยตรวจสอบสิครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเพื่อนนี้ยาว10เซนติเมตรจริงหรือไม่จริงหรือไม่และอย่าลืมวงกลมนี้ชื่อว่าวงกลมแซดแสดงว่าจุดศูนย์กลางก็คือจุดแซดนั่นเองครับซึ่งจากตรงนี้สูตรในการหาพื้นที่คือพาย r ยกกำลัง2แสดงว่าเธอต้องทราบความยาว

0: าวของรัศมีแต่โจทย์บอกความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวของรัศมีเป็นอย่างไรเป็นครึ่งหนึ่งก็นำ10ไปหารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับ5หน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่ารัศมียาว5เซนติเมตรก็แทนค่าไปเลยครับได้ดังนี้ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับ 3.14 คูณ5คูณ5หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคำตอบคือเท่าไหร่นะ 78.5 ถ้านักเรียนตอบ 78.50 ถูกไหมถูกเหมือนกันครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับดังนั้นครับวงกลม Z นะครับมีพื้นที่ 78.5 ตารางเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือไม่ทั้งต้นทางและปลายทางถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมทำได้ไหมครับทำได้นะแต่ที่ครูฟุกเดินดูเนี่ยบางคนเนี่ยลืมระบายสีระบายสีด้วยนะครับจากนั้นครับมองมาด้านหน้ามาร่วมกันสรุปบทเรียนก่อนในวันนี้นักเรียนได้ดูในเรื่องของอะไรไปเรื่องของอะไรไปการหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยถ้าเรียนจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรอะไรนะอะไรนะใช้สูตรไอ้สูตรว่าอย่างไรล่ะก็คือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลัง2 r แทนอะไรความยาวของรัศมีนะครับ r คือความยาวของรัศมีนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูที่แบบฝึกหัด 6.42 ครับมีอยู่ด้วยกันแค่3หน้าจะทำยังไงดีวันนี้จะเลือกยังไงดีหน้าละข้อหรือหน้าละ2ข้อดีหน้าละ1ข้อนะครับสำหรับข้ออื่นเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ทำทบทวนกันนอกเวลานะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับพื้นที่ของวงกลมชั่วโมงที่2แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคุณครูปลายทางเครื่องคิดเลขนะครับเตรียมด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้นะครับและนักเรียนอย่าลืมแบบฝึกหัด 6.43 ครับสุดท้ายครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูฟุกก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: fun hole.
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะ

0: เอาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวไปดูรูปภาพกันวันนี้นะคะคุณครูมีรูปภาพไหมนักเรียนนั้นได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะรูปที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเป็นรูปหงรู้จักหงไหมนะคะหงนะหงอยู่ในน้ำใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะหงอยู่ในน้ำเอาละค่ะนักเรียนขาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณหน่อยสิคะว่าจากรูปมีการเกิดเงาหรือไม่อย่างไรมีการเกิดเงาไหมใครว่ามีการเกิดเงายกมือใครว่าไม่ใช่การเกิดเงายกมือยกมือได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดค่ะนะคะเรากล้าที่จะแตกต่างแพตตี้ตอบว่าไม่เกิดเงาใช่ไหมใช่ไหมคะถามใหม่ให้ตัดสินใจหนึ่งรอบใครคิดว่ารูปนี้นะคะมีการเกิดเงายกมือยกมือมีการเกิดเงายกมือใครว่ารูปนี้ไม่ใช่การเกิดเงายกมือนะคะขอถามนิดนึงทำไมถึงมาคิดว่าไม่เกิดเงาคะ
1: เป็นการสะท้อน
0: เป็นการสะท้อนรู้ได้ไงเป็นการสะท้อนอ่ะฮะ
1: มันเห็น
0: เห็นรูปผมที่ไหนอยู่ข้างใต้ตัวอยู่ตรงไหนอ่ะลองดูซิว่าจากรูปนี้ค่ะมีการเกิดเงาหรือไม่อย่างไรจากรูปนี้นะคะไม่เกิดเงาค่ะนะยินดีด้วยสำหรับคนที่ตอบว่าไม่เกิดเงานะคะไม่เกิดเงาเพราะอะไรเพราะเงาค่ะเราเรียนผ่านมาแล้วนะในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเงาจะปรากฏบนฉากซึ่งเงานั้นจะมีสีดำหรือสีเทาเงาจะมีสีดำหรือสีเทาแต่หงที่เห็นในน้ำนั้นมีสีคล้ายกับวัตถุนะคะจึงไม่ใช่เงาก็คือมีสีเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับหงเลยที่เป็นตัวจริงเลยใช่ไหมคะนะทั้งนั้นเงาจะเป็นสีดำหรือสีเทาก็คือการที่เรามีวัตถุมาทำไมคะมากั้นทางเดินของแสงใช่ไหมคะจึงเกิดเงาเกิดขึ้นนะเอาละค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในกิจกรรมต่อไปนะคะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ก็จะเรียนรู้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในกิจกรรมที่1 นะเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาได้นะคะแล้วนักเรียนวันนี้จะได้ฝึกในเรื่องของการยอมรับในคำอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอนะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า155ค่ะอ่ะหนูลองเปิดซิหน้า155นะคะวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำจะมีอยู่3ข้อค่ะก็คือข้อที่เท่าไหร่เอ่ยเหลือข้อที่เท่าไหร่คะใช่ข้อที่7 8 9 3ข้อถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางอ่านได้เลยค่ะ

0: องเงานั่นเองนะคะหลังจากให้เรียนนะคะอ่านใบความรู้แล้วเราต้องมาร่วมกันทำอะไรคะใช่อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะว่าเอ๊ะเราอ่านใบความรู้มาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรบ้างจากใบความรู้ที่เราอ่านนะคะแล้วเรามาร่วมกันทำอะไรคะ
1: เขียนแทนหลักสี่ขอบแสงแสดงการเกิดเงาอย่างถูกวิธี
0: ใช่นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะเราจะทราบแล้วนะคะว่าเราจะมีนะคะวิธีการเขียนแผ่เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาอย่างไรนะคะให้ถูกวิธีนะหลังจากนั้นนะคะเราทำอะไรต่อไปเอ่ยก็ต้องอ่านใช่ไหมอ่านอะไรคะ
1: อ
0: ่
1: านทำความเข้าใจสถานการณ
0: ์อ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะเขาจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านใช่ไหมอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องอะไรคะ
1: ยอด
0: นักสืบเงาปริศนาหลังจากนั้นที่เรียนอ่านเรียบร้อยก็มาร่วมกันอภิปรายพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อใช่ตอบคำถามนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์นะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะตอบคำถามในสถานการณ์นะโดยสังเกตจากหลักฐานอย่างมีเหตุผลด้วยหลักฐานมาจากไหนก็จากที่นักเรียนนั้นอ่านในสถานการณ์นั่นแหละนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาร่วมกันทำอะไรคะ
1: นำเสนอ
0: นะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นะคะกิจกรรมวันนี้ยากไหมไม่ยากนะคะดังนั้นนะคะช่วงแรกเดี๋ยวนักเรียนนะคะเปิดหน้า159ถึง160เลยนะคะก็คือใบความรู้นะใบความรู้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกให้เรียนนั้นอ่านจับประเด็นสำคัญจากใบความรู้เรื่องเงาและหลังจากนั้นให้ร่วมกับอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นสักถามนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

านกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเอ็กเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะช่วงแรกอ่านใบความรู้เนาะใช่ไหมคะอ่านใบความรู้แล้วก็จับประเด็นจากใบความรู้นะคะเรื่องอะไรก็คือนักเรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่ว่าเรื่องอะไรคะ

0: ียบร้อยแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะว่านักเรียนนั้นนะอ่านแล้วนะคะจับใจความจับประเด็นได้หรือเปล่านะเอาละค่ะตอบคำถามของครูหน่อยสิคะว่าเอ๊เงามีกี่ประเภทอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะเงามีกี่ประเภทคะ
1: 2
0: เยี่ยมค่ะสำหรับคนที่ตอบนะนะคะเงามี2ประเภทอะไรบ้างคะ
1: เงามือ

0: เออนะคะถูกต้องเงามืดแล้วก็เงามัวนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะถามต่อว่าแต่เงาแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรเอาเงามืดก่อนให้คิดเดี๋ยวนักเรียนตอบค่ะนะคะตอบทีละคนเงามืดเงามัวนะคะแตกต่างกันอย่างไรมีใครจะอาสาตอบไหมคะหรือจะให้คุณครูสุ่มมีใครอาสาตอบไหมคะมีไหมคะลูกมีไหมหรือให้ครูสุ่มคะสำหรับปลายทางนะคะลูกขึ้นตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะสำหรับต้นทางเอายังไงดีไหนใครอาสาตอบค่ะยกมืออ้าวเยี่ยมค่ะข้างหลังนะคะสาวน้อยข้างหลังเอาเงามืดก่อนลูกนะคะเงามืดเป็นอย่างไรคะ
1: เงามืดเกิดจากการที่แสงไปโดนวัตถุและไม่ได้ผ่านวัตถุนั้นเลยทำให้ด้านหลังเป็นเงามืดค่ะซึ่งมีสีดำสนิทค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเงามัวมีแสงตกกระทบบ้างทำให้ไม่เป็นสีดำสนิทแต่จะเป็นสีออกเทาค่ะ
0: เรียบร้อยเอาประมือกับเพื่อนค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมได้มีเดี๋ยวเรามาดูที่คุณครูค่ะนะคะเงามืดนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเงามืดนะคะเป็นบริเวณที่ทำไมคะไม่มีแสงตกถึงฉากจึงทำให้บริเวณนั้นทำไมคะมืดสนิทเลยนะคะส่วนเงามัวเงามัวเป็นยังไงคะเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนนะคะตกถึงฉากจึงทำให้บริเวณนั้นไม่มืดสนิทนั่นเองเราจึงมองเห็นว่าเป็นมัวใช่ไหมคะนะคะเป็นสีเทานะอ่ะตรงนี้ผ่านไหมผ่านนะคะเอามาดูตรงนี้ค่ะนะคะมาดูตรงนี้นักเรียนได้สังเกตภาพไหมรูปภาพในใบความรู้ได้สังเกตไหมคะนะคะตรงนั้นนะคะเป็นแผ่นภาพนะคะแสดงรังสีนะคะการเกิดเงานะดังนั้นค่ะคุณครูถามนะคะเขียนแผ่นภาพแสดงรังสีนะคะแสดงการเกิดเงาได้อย่างไรเราจะเขียนได้อย่างไรคะตรงนี้สำคัญนะเพราะเด็กนักเรียนต้องไปเขียนเองอันดับแรกเลยองค์ประกอบนะคะของการเกิดเงามีอะไรบ้างคะมีแหล่งกำเนิดแสงมีวัตถุแล้วก็มีฉากนะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมมันควรจะต้องทำไมคะมีครบเนาะมีครบนะคะดังนั้นการเขียนแผ่นภาพนะคะแสดงรังสีนะแสดงการเกิดเงาได้อย่างไรนะคะนักเรียนดูที่แหล่งกำเนิดแสงนะแหล่งกำเนิดแสงนะคะก็คือด้านบนนะคะด้านบนของแหล่งกำเนิดแสงกับด้านล่างของแหล่งกำเนิดแสงนะคะเราก็จะมีจุดลักษณะแบบนี้นะคะเป็นจุดที่อยู่บนสุดกับจุดที่อยู่ล่างสุดนะคะซึ่งจุดนะคะที่อยู่บนสุดนะคะก็คือจุด A จุดที่อยู่ล่างก็คือจุด B นะคะดังนั้นเราจะมีการทำอะไรคะเมื่อสักครู่อ่านใบความรู้ใช้อะไรอ่ะรังสีเราใช้อะไรสัญลักษณ์ลูกศรใช่ไหมคะเราจะมีการลากลูกศรใช่ไหมเพราะนั้นเราจะลากลูกศรนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B นะคะไปสัมผัสที่ผิวด้านบนของวัตถุสังเกตให้ดีนะว่าคุณลากยังไงเพราะเดี๋ยวหนูต้องไปลากเองทำเองนะคะแล้วก็นะคะลากลูกศรอีกเส้นหนึ่งนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B ไปสัมผัสตรงส่วนไหนด้านล่างของอะไรคะด้านล่างของวัตถุไปยังฉากก็จะได้ภาพลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะมีนะคะกำหนดจุดเนี่ย2จุดจุดละกี่เส้นคะลูกศรเราใช้จุดละกี่เส้นลูก
2: 2
0: เส้นรวมแล้ว2จุดเราจะใช้ลูกศรกี่เส้นคะ
2: 4
0: เส้นนะคะนะลากผ่านวัตถุทั้งสัมผัสด้านบนผิวของวัตถุแล้วก็ด้านล่างของวัตถุไปยังฉากทีนี้ดูตรงที่ฉากค่ะนะคะตรงที่ฉากนะตรงที่คุณครูเขียนหมายเลข1ตรงนี้บริเวณตรงนี้นักเรียนคิดว่ามีแสงตกลงไปถึงฉากไหมคะมีไหมคิดว่ามีไหมมีแสงที่ตกลงไปถึงฉากเนี่ยนะคะบริเวณนี้เป็นแสงที่ตกไปยังไงคะตกลงไปทั้งหมดไหมคะตรงนี้บางส่วนนะคะตกไปที่ฉากบางส่วนเพราะนั้นตกไปที่ฉากบางส่วนเราก็จะทำให้เห็นส่วนที่1ตรงที่เป็นช่องว่างที่ครูทำสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะไม่มืดสนิทใช่ไหมพอไม่มืดสนิทตรงนี้ปุ๊บ ก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นหนูคิดว่าน่าจะเป็นเงาอะไร
2: เงามัว
0: เงาอะไรคะ
2: เง
0: าหมัวถูกต้องค่ะนะคะต่อไปดูที่หมายเลข2หมายเลข2ตรงนี้ค่ะนะคะหนูดูหน่อยสิว่าเอ๊ะนะคะมีแสงตกลงไปถึงฉากไหมคะด้านหลัง
3: มีแสงตกลงไปถึงฉากบางส่วนครับ
0: หมายเลข2นะคะมีแสงตกลงไปถึงฉากบางส่วนตอนนี้เพื่อนหันไปแล้วทำไมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ตกลงตอบว่ามีหรือไม่มีนะลูก
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะไม่มีเอ๊ะทำไมถึงไม่มีคะให้เหตุผลของคุณนิดนึงทำไมหนูถึงคิดว่าไม่มีเพราะอะไรคะเพราะอะไร
3: เพราะว่าเป็นเงามืดครับ
0: เพราะว่าเป็นเงามืดทำไมถึงเป็นเงามืดอ่ะเพื่อนๆช่วยหน่อยสิลูกทำไมถึงเป็นเงามืดยังไงคะมีแสงยังไงเอ่ย
4: ผ่านเข้าไปน้อยครับ
0: ผ่านเข้าไปน้อยแต่ก็มีใช่ไหมนะคะด้านตรงนี้เกิดเงาเกิดขึ้นไหมลูก
4: เกิดขึ้นครับ
0: มีเนาะมีเงาอะไรคะน่าจะเป็นเงาอะไร
4: เงามัวครับ
0: เงามัวปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนะคะเงาตรงส่วนนี้คือเงามัวนั่นเองนั่นก็คือแผนภาพนะคะรังสีของแสงที่เกิดขึ้นนะคะที่เดินทางมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดแสงตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะจุดตรงไหนเราไม่จำเป็นต้องจุด A กับจุด B ถ้าเราไม่จุด A กับจุด B เนี่ยนะคะไปจุดตรงอื่นก็ได้จุด1จุดก็ทำไมคะแสงก็เราก็มองเห็นจุดนั้นเหมือนกันนะคะมองเห็นทุกทิศทางเหมือนกันแต่ที่เขาบอกว่าลองเป็นจุด A จุด B ก็คือ A อยู่บนสุด B อยู่ล่างสุดเนี่ยเพื่อให้หนูน่ะทำไมคะสังเกตได้ง่ายว่าแสงเนี่ยมีรังสีมาแบบนี้นะนะคะจึงถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุทึบแสงเนี่ยมากั้นการเคลื่อนที่ของแสงจึงทำให้เกิดเงาบนฉากนั่นเองนะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะคะต่อไปมาตรงนี้ละนะคะเดี๋ยวดูว่าเราเข้าใจไหมใช้ความรู้นะคะที่เราอ่านจากใบความรู้มาเขียนตรงนี้กับที่เราตอบคุณครูมาเมื่อสักครู่ใครที่ร่วมกันอภิปรายก็น่าจะทำได้นะคะใบงานหน้า161เขาให้นักเรียนนั้นทำอะไรให้นักเรียนนั้นเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาเขียนเองเขียนเองนะคะให้เขียนเองตรงส่วนนี้เขียนได้ไหมได้นะคะบางคนยิ้มหวานแล้วนะคะบางคนที่ยังงงก็กลับไปทบทวนดูในแบบได้ดังนั้นค่ะนะคะช่วงต่อไปนี้ให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนั้นเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาอย่างถูกวิธีนะคะก็ต้องรบกวนเรื่องครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะคุณครูขอเพิ่มเติมนักเรียนนิดนึงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะเมื่อนักเรียนนะคะเขียนแผนภาพรังสีของแสงเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ควรจะเขียนองค์ประกอบนิดนึงนะคะว่าองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเงานั้นมีอะไรบ้างนะอันดับแรกอันดับ2เมื่อหนูเขียนแผนภาพรังสีเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนนิดนึงว่าเอ๊ะบริเวณไหนที่เกิดเงาบนฉากบริเวณไหนบ้างนะที่เกิดเงาบนฉากเงาเราเรียนมาแล้วก็คือเงาอะไรคะลูกมีทั้งเงามืดและเงามัวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหนูเขียนตรงนี้แล้วหนูเขียนเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าเอ๊ะบริเวณไหนที่ทำให้เกิดเงามืดหรือเงามัวนะคะหรือตรงนี้ใครบอกว่าหนูจะระบายสีเพิ่มเติมไปได้ไหมคะคุณครูได้นะคะเขียนระบายสีลงไปก็จะชัดเจนมากเพิ่มขึ้นค่ะอ่ะตรงส่วนนี้ค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้นทางล่ะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วจากที่ครูเดินดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีบางคนเหลืออาจจะเหลือระบายสีใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะมาดูที่คุณครูกันบ้างนะคะแล้วก็ตรวจสอบของนักเรียนด้วยนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูกันก่อนนะคะอ่ะองค์ประกอบของการที่เกิดเงามีอะไรบ้างแล้วนะมีอะไรคะองค์ประกอบการเกิดเงามีแหล่งกำเนิดแสงมีวัตถุแล้วก็มีฉากนั่นเองนะคะเอาล่ะนั้นรังสีตรงนี้นะคะรังสีของแสงหนูจะทำยังไงก็ต้องกำหนดจุด2จุดใช่ไหมกำหนดจุดไหนบ้างจุดด้าน A B A คือตรงไหนด้านบนกับล่างใช่ไหมคะเราไปดูจุดข้างบนกันก่อนนะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะลากมานะคะเส้นจุดหนึ่งก็คือสัมผัสผิวด้านบนของวัตถุนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B ก็คือทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะหรือใครบอกว่าหนูจะออกทั้งจุด A สัมผัสผิวล่างเลยได้ไหมคะคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้มี2จุดใช่ไหมคะจุดละกี่เส้นลูกจุดละ2เส้นนะคะจุดหนึ่งจะต้องสัมผัสทั้งผิวด้านบนทั้งผิวของวัตถุทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนาะนะคะพอดูตรงนี้ค่ะบริเวณของแสงที่ตกลงถึงฉากนะคะที่คุณครูทำสัญลักษณ์นี้อันนี้เกิดเงาไหมเกิดเงาไหมคะเกิดเงาเพราะว่ามีแสงตกถึงฉากบางส่วนนะคะตกถึงฉากบางส่วนเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นเงาอะไรเงามัวถ้าเงามัวถ้าเราจะระบายสีใช้สีอะไรดีล่ะสีแดงไหมเงาสีอะไรนะคะเงามัวก็เป็นสีเทาต่อไปนะคะต่อไปตรงนี้นะคะที่ครูทำสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะมีแสงตกถึงฉากไหมคะเพราะอะไรถึงไม่มีแสงตกถึงฉากเพราะมีวัตถุทึบแสงไปทำไมอยู่ไปกั้นทางเดินของแสงอยู่ถูกต้องไหมคะพอมีวัตถุไปกั้นทางเดินของแสงดังนั้นไอ้ตรงข้างส่วนที่อยู่ข้างหลังวัตถุมันจะปรากฏแสงลงบนฉากไหมล่ะมันก็ไม่ก็จะเป็นเงาใช่ไหมคะเงาลักษณะที่เหมือนกับวัตถุเลยน่าจะเป็นเงาที่มีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงคิดว่าถ้าเกิดเงาบนฉากคิดว่ารูปร่างน่าจะเป็นยังไงกลมๆเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับวัตถุที่มากั้นทางเดินของแสงเพราะนั้นบริเวณตรงนี้ค่ะคือเงาอะไรเอ่ยเงามืดถ้าจะระบายสีใช้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีดำเนาะนะคะต่อไปนะคะที่ครูทำสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะบริเวณที่ครูทำตรงนี้นะคะเกิดเงาไหมเกิดเงาไหมคะเกิดเงาอะไรคะทำไมถึงตอบว่าเงามัวมีแสงบางส่วนตกถึงฉากนะคะตกถึงฉากเราจะบอกว่าเป็นเงามัวตรงนี้ผ่านไหมตรวจสอบไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะผ่านได้ไหมผ่านได้นะคะไปนะนักเรียนตรวจสอบและแก้ไขไปตามคุณครูนะคะถ้าตรงไหนไม่ชัดเจนเอาล่ะตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะนะคะอ่านสถานการณ์นะคะหน้า162ถึง164สถานการณ์เนี่ยนะคะเรื่องอะไรแล้วนะยอดนักสืบเงาปริศนาเดี๋ยวเราก็มาเป็นยอดนักสืบแล้วดูซิว่าใครจะสืบถูกต้องนะคะจะมีสถานการณ์เนี่ย2หน้านะคะคือหน้า162และ163ส่วนหน้า164หนูจะต้องมาทำอะไรคะมาตอบคำถามเดี๋ยวค่อยอ่านลูกเดี๋ยวเรามาฟังที่คำชี้แจงกับคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะตรงส่วนที่เป็นตอบคำถามอะค่ะตอบคำถามตรงเนี้ยหนูต้องวิเคราะห์สถานการณ์เดี๋ยวมาดูคำถามหันหน้ามาทางต้นทางและปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันหนูดูนะคะว่าตรงนี้เขามีกี่คำถามเราก็ต้องตอบให้ตรงสอดคล้องใช่ไหมคะจากคำให้การของพยานและข้อมูลการสำรวจห้องควรจะสรุปได้ว่ามีโจรกี่คนโจรเข้าไปอยู่ในห้องใดและนักเรียนใช้หลักฐานใดมาสนับสนุนมีกี่คำถามก่อนมีกี่คำถามมีกี่คำถามฮะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร
1: ่
0: ส 3คำถามนะคะคำถามแรกคือจากคำให้การของพยานและข้อมูลการสำรวจห้องควรจะสรุปได้ว่ามีโจรกี่คนหนูก็ต้องตอบก่อนว่ามีโจรกี่คนโจรเข้าไปอยู่ในห้องใดโจรเข้าไปอยู่ห้องใดตอบคำถามตรงนี้ส่วนหลักฐานก็มาตอบตรงส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะมีคำว่าหลักฐานอยู่ใช่ไหมคะเราใช้หลักฐานอะไรมาสนับสนุนตรงนี้เราก็บอกว่าใช้หลักฐานอะไรตรงส่วนนี้นักเรียนจะตอบได้ก็ต่อเมื่อหนูทำไมคะอ่านสถานการณ์อ่ะเข้าใจยังนะคะถ้าตรงนี้นะคะยังไม่หมดหนูต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวคุยร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนๆในกลุ่มนะคะให้เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาของโจรในที่เกิดเหตุอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ลองดูนะคะตรงนี้หนูจะใช้ข้อมูลจากการอ่านใบความรู้ค่ะมาปรับตรงนี้หนูรู้แล้วว่าเขียนเส้นแสดงรังสีเราเขียนยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาความรู้ที่เราอ่านในใบความรู้มาเขียนตรงนี้ค่ะในสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเอาละค่ะดังนั้นค่ะช่วงนี้นะคะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนั้นอ่านและทำความเข้าใจสถานการณ์เรื่องยอดนักสืบเงาปริศนาและตอบคำถามในสถานการณ์จากหลักฐานอย่างมีเหตุผลนะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางเขาให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทราบแล้วหรือยังว่าโจรมีกี่คนตอบโจรมีกี่คนคะ
1: 2
0: กลุ่ม1กลุ่ม1ตอบโจรกี่คน2คนกลุ่ม2 2กลุ่ม3
1: 2
0: กลุ่ม1กลุ่ม4 1คนกลุ่ม5 2คนนะคะปลายทางล่ะคะตอบว่ามีโจรกี่คนจะบอกว่าต้นทางที่ตอบมามีกลุ่มที่ตอบถูกค่ะไม่รู้กลุ่มไหนนะมีกลุ่มที่ตอบถูกนะคะแล้วโจรเข้าไปอยู่ห้องไหนสรุปว่าโจรอยู่ห้องไหนไหนใครว่าโจรอยู่ห้อง1ยกมือใครว่าโจรอยู่ห้อง2ใครว่าโจรอยู่ห้อง3ใครว่าโจรอยู่ห้อง4โอ้โจรอยู่ห้อง4มาเลยทำไมคิดว่าโจรอยู่ห้อง4อ่ะอันดับแรกทำไมคิดแต่ว่าโจรมี2คนไหนใครขอตัวแทนตอบ1คนคะที่ตอบว่าโจรมี2คนก่อนโจรมี2คนกลุ่มไหนตอบคะอ่ะหนูเก่งมากลูกคนสวยอ่ะโจรมีกี่คน
2: มี2คนค่ะ
0: หนูคิดว่าโจรมี2คนเนาะทำไมถึงคิดว่าโจรมี2คนคะลูก
2: เพราะว่ามีรอยเท้า2รอยเท้าแล้วก็จากรูปนี้มี2คนค่ะ
0: มี2รอยเท้าแล้วก็มีอะไรนะ
2: มีรูป2คน
0: อ๋อมีรูปที่เป็นเงา2คนใช่มั้ยแล้วห้องไหนหนูตอบว่าน่าจะอยู่ห้อง
2: 4
0: ห้องที่4เนาะแล้วเราใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน
2: มีประตูแง้มไว้ที่ห้อง4
0: มีประตูแง้มเห็นเงาป่ะเมื่อสักครู่เรียนเห็นเงาด้วยใช่ไหมเงาสองเงาอ่ะนั่งลงอ้าวขอคนที่ตอบกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4หนูตอบแตกต่างเนาะกลุ่ม4หนูตอบว่าโจร1คนเขาตอบแตกต่างกับกลุ่มเรานั่นเราฟังเหตุผลเขานะคะตอบ1คนใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าพยานคนที่1บอกว่าเห็นคนร้าย1คน
0: ว้าวพยานคนที่1บอกว่าคนร้าย1คนอ้าวแล้วยังไงอยู่ห้องไหน
3: อยู่ห้องที่4ค่ะอ
0: ยู่ห้องที่4ทำไมถึงตอบอยู่ห้อง4คะ
3: เพราะมันมีรอยเท้า1รอยเท้า
0: เพราะมีรอยเท้า1รอยเท้าเอาละสิตอนนี้เพื่อนแต่ละคนหันมองหน้ากันแล้วเอ๊ะยังไงเปลี่ยนใจมั้ยตอบตามเพื่อนหรือเปล่าหนูใช้หลักฐานอะไรสนับสนุนลูก
3: หลักฐานอะไรหลักฐานอะไร
0: หนูใช้หลักฐานอะไรสนับสนุนคะฮะเพราะว่าอะไรประตูแย้มหรอ
3: ใช่
0: ประตูแย้มนะคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอ่ะมาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยโจรมีกี่คนเข้าไปอยู่ห้องไหนอันดับนี้ก่อนนะโจรมี1คนเข้าไปอยู่ห้องที่4กลุ่มไหนตอบถูกกลุ่ม4ปรบมือค่ะว้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะมีหลักฐานอะไรสนับสนุนอุ้ยชอบมากเลยกลุ่ม4ตอบนะคะนี่ไงที่ครูทำสีเหลืองนี่ไงทำไมจำนวนรอยเท้าเพียง1รูปแบบนะคะแสดงว่ามีโจรเพียง1คนแล้วบวกกับที่ว่ามีเพื่อนบอกว่าทำไมเห็นคนร้าย1คนด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อมี1คนเกิด2เงาได้คนนี้พยานคนที่2เขามองมาทางหน้าต่างเห็นเงามีกี่เงา2เงาเห็น2เงาได้แสดงว่าต้องมีแหล่งกำเนิดในกี่แหล่ง2แหล่งนะคะมีแหล่งกำเนิด2แหล่งคือสิ่งที่ให้แสงอ่ะ2แหล่งใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าตรงกับห้องที่4จูนไปอยู่ห้องที่4นะคะอ่ะมาดูภาพนี้เขียนแผนภาพหรือยังไปถึงเขียนแผนภาพยังเขียนแผนภาพได้ออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนป๊าบเป็นไง เป็นไงคะโอ้โหอ่ะมาดูทีละอันทีละอันอ่ะนักเรียนดูทีละภาพนะดูภาพให้ชัดเจนขึ้นอ่ะแหล่งกำเนิดแสงมีกี่แหล่งคะในภาพนี้2แหล่งอ่ะหนูดูนะเดี๋ยวครูจะทำทีละอย่างจะลากเส้นให้ดูค่ะอันแรกก่อนจุดบนสุดนะทุกคนอย่าเพิ่งก้มหน้าทำอะไรนะคะหันมานะลากเส้น1ใช่ไหมคะผ่านด้านบนของวัตถุคือศีรษะของผู้ชายคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จุดอะไรคะจุดล่างสุดก็คือไปสัมผัสผิวด้านบนของวัตถุก็คือศีรษะแล้วก็ไปสัมผัสด้านล่างของวัตถุก็คือส่วนที่เป็นด้านเท้านะคะแล้วก็อ่ะลักษณะแบบนี้คือจุดบนกับจุดล่างนะคะออกมาสัมผัสได้เป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ผ่านไหมเราใช้ความรู้เรื่องเงามาอธิบายตรงนี้นะเพราะนั้นจะเกิดเงาตรงนี้ค่ะเห็นไหมแสงไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านอะไรคะผ่านคนเนี้ยไปได้จึงเกิดเงาด้านหลัง1เงานะนี่คือแหล่งกำเนิดแสง1แหล่งนะผ่านไหมต ่อไปมาแหล่งนี้สีน้ำเงินคุณใช้สีน้ำเงินนะคะได้เห็นชัดเหมือนกันนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะมี2จุดจุดละ2เส้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะถ้าจะสังเกตได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวครูเอาเส้นแหล่งกำเนิดอันแรกออกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นนี่นะคะเพราะว่าแสงไม่สามารถขึ้นที่ผ่านอะไรได้คะผ่านคนได้เพราะคนไปกั้นทางเดินของแสงอยู่ใช่เปล่าจึงเกิดเงาเพราะนั้นแหล่งกำเนิดแสงนะคะ2แหล่งก็จะเราจะมองว่าเป็นคนเนี่ย2คนเห็นเงาเป็น2เงาเราเลยนึกว่ามีคน2คนไงใช่ป่ะแต่ว่ามีคนเดียวเนี่ยเราเห็นเป็น2เงาได้ถ้าห้องนั้นน่ะมีไฟมีหลอดไฟกี่ดวงเอาง่ายๆหลอดไฟ2ดวงหรือว่ามีแหล่งกำเนิดแสง2แหล่งนะคะเนี่ยเป็นภาพนี้นี่นักเรียนดูนะห้องที่1มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเท่าไหร่คะมีแค่1ดวงเนาะนะคะแสงก็จะตกตรงพื้นใช่ไหมคะเงาจะตกตรงพื้นถูกต้องไหมรูปที่2เดี๋ยวดูนักเรียนเคียงกับรูปไหนเพิ่มมาหลอดไฟมี2ดวงมี2แหล่งกำเนิดแสงนะคะแต่ว่าก็ตกตรงไหนคะแสงก็เงาก็ทำไมคะอยู่ที่พื้นนะคะมาภาพนี้ตรงนี้เปลี่ยนแล้วไปติดอยู่ที่ตรงที่ฝาผนังแต่มีกี่ดวง1ดวงมาภาพนี้ห้องที่4ลักษณะคล้ายห้องที่3เลยแต่เพิ่มอะไรมาหลอดไฟภาพนี้นะคะภาพใหญ่ที่นักเรียนเห็นภาพใหญ่ที่ครูแสงรังสีเนี่ยเป็นภาพที่คนคนหนึ่งมองผ่านหน้าต่างเรามองผ่านหน้าต่างเห็นเงา2คนแบบนี้แต่ถ้าจะมองว่าคล้ายกับห้องไหนหรือต้องตีเอาภาพเนี่ยตีลังกากลับไปด้านบนเนี่ยหลอดไฟก็จะอยู่ทางด้านบนใช่มั้ยมันก็จะคล้ายกับห้องไหนห้องที่4คิดมองภาพตามไปทันมั้ยนะคะแต่ภาพใหญ่เนี่ยคือเรามองผ่านหน้าต่างไงเหมือนคนคนนั้นคนพยานคนที่2เขามองผ่านหน้าต่างใช่ไหมเขาก็จะเห็นเงาเนี่ย2เงาใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าตรงกับห้องไหนหนูต้องเอาภาพเนี้ยตีลังกากลับไปหลอดไฟก็ไปอยู่ฝั่งข้างบนนู้นใช่ไหมมันก็จะคล้ายกับห้องไหนคะนักเรียนห้องที่4นะคะตรงนี้ผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านนะไปนะเอาล่ะตรงนี้ค่ะวันนี้ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาได้เรียนรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลยอ่านใบความรู้ใช่ไหมเรื่องเงาใช่ไหมคะซึ่งอ่านจับประเด็นทราบได้ยังวิธีการเขียนแผนภาพรังสีเขียนยังไงวิธีการเขียนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาเนี่ยเขียนยังไงแล้วกิจกรรมวันนี้คือนักเรียนได้ใช้อะไรคะความรู้จากอะไรอ่ะจากใบความรู้เรื่องเงามาทำอะไรคะมาวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์เพื่อตอบคำถามแล้ววันนี้เราจะสรุปกิจกรรมได้ไว้ไงบ้างนะคะหันคุยกับเพื่อนค่ะให้เวลานิดหนึ่งจะสรุปกิจกรรมว่ายังไงดีสรุปกิจกรรมว่ายังไงดีเรียนรู้อะไรบ้างของวิธีการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแล้ววันนี้อ่านสถานการณ์เราใช้ความรู้อะไรมา

0: เอาละค่ะเดี๋ยวลองฟังนักเรียนลองสรุปนะคะแล้วเพื่อนๆช่วยนะคะเพื่อนๆช่วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะใครคะอ้าวเยี่ยมครับสุดหล่ออ่ะบายนะคะบีนอ่ะว่าไงบ้างครับวันนี้ได้รับความรู้อะไรบ้าง
1: ได้รู้เรื่องกับเงาครับแล้วก็ประเภทของเงาครับ
0: ค่ะทราบไหมว่ามีการเขียนรังสียังไงรังสีของแสงทราบไหมคะวิธีการเขียนรังสีของแสงทราบไหมคะทราบหรือยังคะ
1: ทราบ
0: เราทราบแล้วนะคะเขียนยังไงอ่ะเขียนยังไงเพื่อนเพื่อนช่วยได้นะเพื่อนช่วยได้เพื่อนเพื่อนช่วยได
1: ้แหล่งกำเนิดแสงจะมี2จุดครับจุด A จะมีอยู่ด้านบนครับบนสุดครับจุด B อยู่ด้านล่างสุดครับ
0: แหล่งกำเนิดแสงนะคะเราสามารถกำหนดจุดสามารถที่จะกำหนดจุดได้กี่จุดคะ
1: 2
0: จุดหนึ่งกี่เส้นคะที่เราจะลากรังสีไป
1: 2เส้นครับ
0: 2เส้นทั้งหมดแล้วเราใช้กี่เส้นคะ
1: 4เส้นครับ
0: 4เส้นเนาะแล้วความรู้จากอะไรอ่ะเรามีการอ่านสถานการณ์ด้วยใช่ไหม
1: ใ
0: ช่สถานการณ์นั้นน่ะเวลาเราจะวิเคราะห์เรามีความรู้ไหมคะที่จะมาวิเคราะห์เราเอาความรู้มาจากไหน
1: ใบความรู้เรื่องเงา
0: จากใบความรู้ในเรื่องของเงาเอาประมือให้กับเพื่อนค่ะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะจากการอ่านจับประเด็นวิธีการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาตรงนี้นะคะเราจะพบว่าพบอะไรพบว่านักเรียนจะต้องมีการลากลูกศรจากแหล่งกำเนิดแสง2จุดนะจากแหล่งกำเนิดแสง2จุดนี่คือวิธีการเขียนแผนภาพนะคะแสดงการเกิดเงาจุดละ2เส้นผ่านไปด้านบนและด้านล่างของวัตถุไปยังฉากนะคะแล้วก็ในบางสถานการณ์ที่มีคำถามเกิดขึ้นนะเราสามารถใช้หลักฐานเกี่ยวกับเงาและการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามาใช้ประกอบการตอบข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลได้นั่นเองนะคะนั่นคือกิจกรรมที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะสำหรับในชั่วโมงต่อไปเราจะพบกันในเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีดินน้ำมันไม้เสียบลูกชิ้นไฟฉายลูกโลกจำลองคลิปหูขาวกระดาษแข็งเทาขาวสีไม้วิดิทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแล้วก็ใบงานค่ะเรื่องการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเอาล่ะนะคะดังนั้นวันนี้คิดว่านักเรียนนั้นน่าจะได้รับความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็นำกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะในใบงานนะเขียนเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทาง

0: รองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางค่ะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูณัฐยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบกันในรายวิชาอะไรคะเด็ก
3: ๆ
2: การงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยกันนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตไปบริเวณด้านหน้าสิคะตอนนี้มีเพื่อนๆของเรามารออยู่ค่ะปลายทางคะมาดูค่ะเดินมาเลยค่ะเด็กๆเดินไล่มาเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็น

0: ังเกตเห็นแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะในห้องออกอากาศคะลองสังเกตไปพร้อมกันค่ะว่าเพื่อนๆของเรานี้นะคะแต่งกายเช่นนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะและทำไมเขาถึงได้แต่งกายแบบนี้นะคะมีชุดต่างๆคือกิจกรรมหรือการทำงานอย่างหนึ่งที่จะต้องได้รับอะไรคะรายได้ตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนนะคะอาจจะเป็นมาในส่วนของเงินต่างๆนะคะและที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคนที่จะทำอาชีพต้องมีอะไรคะเด็กๆต้องมีอะไรเอ่ยมีทักษะมีความรู้ทำไมเด็กๆต้องเรียนหนังสือคะทราบไหมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอีกอย่างนึงในอนาคตเด็กๆจะต้องไปประกอบอะไรคะประกอบอาชีพดังนั้นต้องเรียนรู้และก็ต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ทักษะต่างๆนะคะรวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าอาชีพนะคะและที่สำคัญคือการทำอาชีพสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยอาชีพนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะหรือที่เรียกว่าอาชีพสุจริตนะคะถ้าเป็นอาชีพที่เป็นโทษต่อสังคมก็จะเรียกว่าอาชีพอะไรนะคะทุจริตดังนั้นเราจะไม่ทำนะคะเราก็จะประกอบอาชีพที่สังคมยอมรับและสุจริตนั่นเองค่ะนี่คือความหมายของคำว่าอาชีพนะคะต่อไปประเภทของอาชีพค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถจดบันทึกได้นะคะประเภทของเราจะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คืออาชีพอิสระนะคะต่อไปคืออาชีพรับจ้างนะคะสามคืออาชีพรับราชการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐวิสาหกิจนะคะตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่4คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือว่าถ้าผู้ที่ทำอาชีพก็จะเรียกว่าเกษตรกรนะคะอย่างเช่นคนทำสวนเขาจะเรียกว่าเกษตรกรแต่ถ้าเป็นอาชีพเลยก็จะเรียกว่าเกษตรกรรมต่อไปข้อที่5อาชีพอะไรเอ่ยงานฝีมือนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆได้ดูไปแล้วมีเพื่อนนะคะที่เขาได้ถือในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นงานฝีมือใช่ไหมคะล้วนแล้วแต่ใช้ฝีมือทั้งนั้นเลยคนที่จะทำงานฝีมือได้จะต้องมีลักษณะเป็นไงคะทักษะเด็กๆลองคิดสิคะปลายทางลองช่วยกันคิดค่ะถ้าจะทำงานฝีมือได้ต้องมีทักษะแบบใดมือต้องนิ่งไหมคะมีสมาธิไหมต้องมีสมาธิต้องมีอะไรอีกคะต้องมีอะไรอีกอย่างเช่นเราจะแกะสลักหรือว่าจะจักสานเราต้องรู้อะไรคะวิธีการทำขั้นตอนการทำใช่ไหมคะจักสานก็ต้องเริ่มจาก1ทำอะไร2ทำอะไรใช่ไหมคะทำงานตามลำดับขั้นตอนนั่นเองต่อไปค่ะประเภทที่6เรียกว่าอาชีพอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอาชีพนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกโรงงานต่างๆนะคะต่อไปสุดท้ายอาชีพพาณิชยกรรมนะคะเด็กๆลองทายสิคะว่าเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้ออกมาโชว์ตัวด้านหน้าเพื่อนน่าจะเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรบ้างค่ะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะอาชีพอะไรนะคะ
1: อาชีพงานฝีมือค่ะ
0: อาชีพงานฝีมือถูกต้องค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มของมีอาชีพอะไรอีกบ้างคะที่เกี่ยวข้องจากที่เพื่อนได้มาออกมาด้านหน้าเมื่อสักครู่
2: อาชีพเกษตรกรรมค่ะ
0: อาชีพเกษตรกรรมถูกต้องค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3เกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรอีกคะนอกจากงานฝีมือและเกษตรกรรม
3: อาช
0: ี
3: พอุตสาหกรรม
0: อาชีพอุตสาหกรรมตรงไหนคะอุตสาหกรรมคิดเด็กๆคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนนี้นะคะต่อไปค่ะขออีก1กลุ่มเป็นกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4คะน่าจะมีอาชีพอะไรอีกบ้างคะ
4: อาชีพรับจ้างครับ
0: อาชีพรับจ้างค่ะโอเคปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มที่5ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมีต่อดังนั้นประเภทของอาชีพนะคะอาชีพอิสระนะคะอิสระแสดงว่าเป็นอาชีพที่ใครเป็นเจ้าของตัวเราเองเป็นเจ้าของเราจะต้องมีทุนมีเงินใช่ไหมคะมาลงทุนในส่วนนี้นะคะก็จะเรียกว่าอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการ

0: ลงทุนลงแรงและบริหารจัดการด้วยตนเองนะคะด้วยตนเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นทุนเป็นเงินต่างๆอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เราก็จะเป็นคนบริหารจัดการจะแตกต่างจากอาชีพรับจ้างถ้าอาชีพรับจ้างคือเราจะต้องเป็นอะไรคะเราไปรับจ้างเฉยๆแต่เราต้องเตรียมของไหมไม่ต้องนะคะเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินลงทุนแค่ไปรับจ้างแล้วก็ได้รับเงินเดือนเป็นอาจจะเป็นรายวันหรือรายเดือนนั่นเองอาชีพอิสระจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเรียกว่าด้านการผลิตและด้านบริการนะคะสำหรับด้านการผลิตก็จะเกี่ยวข้องกับพวกอาหารต่างๆที่จะต้องมีผ่านกระบวนการทำนะคะการตั้งแต่การแปรรูปผลผลิตสินค้านำไปจำหน่ายในท้องตลาดนะคะหรืออาจจะเป็นการขายปลีกขายส่งได้แก่อาหารไทยขนมไทยผักผลไม้นะคะพวกนี้เรียกว่าเป็นอาชีพอิสระด้านการผลิตนะคะอย่างเช่นกรณีเป็นร้านผลไม้นะคะร้านผลไม้เขาก็ต้องหาอะไรคะลูกหาผลไม้มาจำหน่ายผลไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆมีแอปเปิ้ลมีส้มมีอะไรคะกีวีองุ่นมะม่วงต่างๆพวกนี้ก็ต้องไปหาซื้อมาหลังจากหาซื้อมาแล้วมาทำการแปรรูปเป็นไงดีคะปอกเปลือกไหมปอกเปลือกพอปอกเปลือกเสร็จแล้วนำไปขายได้เลยไหมคะ
1: ไม
0: ่ต้องมาทำอะไรก่อนอาจจะต้องมาทำการตัดหั่นแต่งหรือว่านำไปแปรรูปทำเป็นแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มหรือว่าแช่บ๊วยหรือแช่อะไรต่างๆนะคะหรืออาจจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะคะก็เป็นได้ดังนั้นจะต้องมีผ่านการปอกเปลือกซื้อปอกเปลือกแล้วก็มาทำแปรรูปหรืออาจจะขายแบบนั้นเลยอาจจะตัดหั่นแต่งแล้วก็ขายเลยนะคะอย่างเช่นร้านผลไม้ที่เราเคยพบเห็นหรือมากกว่านั้นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นพวกคาเฟ่ใช่ไหมคะเด็กๆชอบไปกันไหมคะบางคนชอบไปคาเฟ่นะคะไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเขาก็จะมีตั้งแต่มีอะไรบ้างชากาแฟใช่ไหมคะมีเค้กมีขนมเขาต้องมีผ่านกระบวนการการผลิตนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่อิสระก็คือเขาเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเองประกอบการเองนะคะอันนี้เรียกว่าด้านการผลิตต่อไปซึ่งในที่นี้ก็จะมีเจ้าของร้านกาแฟนะคะก็เป็นเจ้าของเองนะคะเป็นที่ดินตัวเองไม่ต้องเสียเงินไปเช่าที่นะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะลูกเจ้าของร้านเสื้อผ้าเจ้าของร้านเสื้อผ้าต้องมีทักษะอะไรบ้างคะเด็กๆต้องมีทักษะการหนึ่งคือต้องคิดเงินเก่งใช่ไหมคะเอาผ้ามากี่ตัวใน 3-4 ตัวต้องคำนวณเป็นแล้วต้องอะไรอีกคะต้องออกแบบเป็นนะคะวัดขนาดตัวของเราได้นะคะออกแบบเป็นเลือกสีเสื้อผ้าเป็นนะคะและก็อื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปอันนี้คือเจ้าของร้านอะไรเอ่ยเจ้าของร้านดอกไม้นะคะเจ้าของร้านดอกไม้ต้องมีทักษะอะไรบ้างคะเด็กๆลองเดาสิคะปลายทางการดูแลดอกไม้การบางที่อาจจะปลูกเองด้วยนะคะการปลูกดอกไม้การดูแลการอะไรคะสมมุติว่าลูกค้ามาสั่งดอกไม้1ช่อเขาต้องมีทักษะอะไรคะลูกจัดดอกไม้เป็นนะคะดอกไม้เรียงขนาดความเล็กความใหญ่นะคะเรียงสีสันให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันเข้ากันนี่คือทักษะที่จะต้องมีในเรื่องของการจัดดอกไม้ดังนั้นเด็กๆต้องสำรวจตัวเองว่าเด็กๆมีทักษะถนัดด้านไหนนะคะแล้วก็ถ้าด้านไหนไม่ถนัดก็มาเสริมกันได้ใช่ไหมคะต้องสำรวจไว้ต่อไปอันนี้เจ้าของร้านอาหารทะเลนะคะเป็นอาหารทะเลต่างๆนะคะพวกนี้เป็นปลาเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะต่อไปสำหรับอาชีพอิสระจะแบ่งออกเป็นอีกประเภทก็คือด้านการบริการนะคะด้านการบริการการบริการคืออะไรคะการดูแลลูกค้าใช่ไหมคะอัธยาศัยต่างๆการพูดจาตั้งแต่การต้อนรับนะคะการให้บริการการดูแลนะคะการมีน้ำใจต่างๆนะคะดังนั้นในอาชีพนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยก็คือเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะนะคะแค่ใช้ในส่วนของมือเราหรือว่าร่างกายของเรานะคะแรงกายแรงใจต่างๆนะคะมาใช้ในการลงทุนในส่วนนี้อาจจะใช้ในส่วนของแรงงานต่าง

0: ต่างๆนะคะซึ่งอาชีพนี้ก็จะประกอบไปด้วย1บริการนวดแผนไทยซักอบรีดนะคะหรือว่าซักรีดเสื้อผ้านะคะซักรีดเสื้อผ้าก็ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างคะเด็กๆจะมีทั้งเครื่องซักผ้ามีเตารีดมีอะไรอีกคะน้ำยารีดผ้าใช่ไหมคะที่จะมาใช้ก็จะไม่ต้องลงทุนมากเท่าไหร่ซึ่งในส่วนของการบริการหนึ่งก็มีบริการนวดแผนไทยนะคะต้องมีทักษะอะไรการนวดต้องรู้ว่าตรงไหนนวดได้ตรงไหนนวดไม่ได้ใช่ไหมคะตรงไหนลูกค้าปวดอยู่ก็ไม่ควรจะไปนวดหนักๆ นะคะเราก็ต้องสอบถามลูกค้าใช่ไหมคะรวมไปถึงการดูเกี่ยวกับพวกกระดูกหรือระบบกล้ามเนื้อต่างๆต้องทราบนะคะนี่ทักษะของการนวดนั่นเองต่อไปบริการด้านซักรีดนะคะซักรีดต้องมีทักษะอะไรบ้างรีดเสื้อผ้าต้องรีดให้เป็นนะคะกรณีเป็นกระโปรงที่เด็กๆกำลังสวมใส่อยู่นะคะจะรีดแบบเรียบๆได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำอะไรก่อนถ้าเป็นกระโปรงหรือกางเกงที่สวมใส่อยู่ต้องจับกรีบของกระโปรงก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดด้วยอะไรใช้น้ำยารีดผ้าฉีดลงไปแล้วก็รีดใช่ไหมคะรีดเบอร์5ได้เลยไหมหรือว่าเบอร์แบบสูงๆแบบไฟแรงเลยเราต้องปรับอุณหภูมิก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรารีดเบอร์แรงๆไปตลอดแสดงว่าจะทำให้ผ้าเป็นไงผ้าไม่ได้ดังนั้นทักษะด้านนี้ก็ต้องมีนะคะควรที่จะฝึกไว้ต่อไปอันนี้ก็คือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะต้องมีทักษะด้านรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนต้องใช้เครื่องมือไหนที่จะไขน็อตขันน็อตเข้าไปนะคะต้องทราบในส่วนต่อไปอันนี้คืออะไรคะบริการเสริมสวยนะคะอันนี้ก็คือบริการตัดผมชายนะคะส่วนใหญ่แล้วการตัดผมชายนะคะก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอาจเด็กๆตัดผมกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะกรณีที่ไม่ได้ตัดเอง
1: 60บาท
0: บางคนก็บอกว่า60บาทบ้างมีมากกว่านั้นไหมบางคนก็100บาทเห็นไหมคะคือบริการตัดผมชายเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะได้ค่าเสียเวลาใช่ไหมคะค่าแรงของผู้ตัดก็จะทำรายได้ให้กับตัวเรานะคะดังนั้นก็เด็กๆสามารถที่จะไปฝึกได้ในเรื่องของทักษะการตัดผมนะคะในอนาคตต่อไปอาชีพรับจ้างเป็นประเภทที่เท่าไหร่แล้วประเภทที่2นะคะประเภทที่2อาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนเองนะคะแต่เราจะเป็นผู้ที่ถูกจ้างนะคะโดยเราเนี่ยจะไปเข้าไปรับจ้างนะคะจะมีเจ้านายอยู่ดังนั้นอาชีพนี้จะเป็นผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเราก็แค่เป็นผู้จ้างผู้ถูกจ้างอาจจะจ้างเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนนะคะขึ้นอยู่กับงานที่ไปทำนะคะต่อไปอาชีพรับจ้างก็จะมีตั้งแต่ลูกจ้างโรงงานทอผ้านะคะก็ทอผ้าเข้ากะเช้ากะบ่ายอะไรก็ตามลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปมีลูกจ้างโรงงานผลไม้แปรรูปนะคะเอาผลไม้ในภาพคืออะไรคะเด็กๆมะม่วงนะคะมาผ่านการแปรรูปนะคะโดยอาศัยอาจจะมีเครื่องจักรต่างๆนะคะเห็นไหมคะบริเวณด้านนี้มีเครื่องจักรสายพานต่างๆเพื่อจะให้มะม่วงเนี่ยเคลื่อนย้ายได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นการปอกการผ่าและอีกคนนึงก็ส่งไปนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นการแปรรูปซึ่งอาจจะเอามะม่วงมาแปรรูปเป็นไอศกรีมนะคะเป็นไอศกรีมต่างๆนะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็เป็นอีกลักษณะก็คือนำไปแช่อิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปก็คือพนักงานบริษัทนะคะพนักงานบริษัทมีตั้งแต่พนักงานบัญชีนะคะพนักงานอื่นๆหรืออาจจะเป็นเสมียนต่างๆนะคะก็มีมากมายต่อไปประเภทที่เท่าไหร่แล้วประเภทที่3ประเภทที่3กลุ่มที่5ช่วยกันดูหน่อยว่าอาชีพข้าราชการคืออะไรคะกลุ่มที่5พร้อมกันดังๆค่ะ

0: ได้รับเป็นเงินเดือนนั่นเองก็คือข้าราชการนะคะมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1อันนี้คืออาชีพอะไรคะลูก
1: ตำรวจ
0: อาชีพตำรวจต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2คะอาชีพอะไรคะอาชีพนี
1: ้
0: ทหารถูกต้องนะคะต่อไปค่ะอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะเห็นไหมคะมีแผ่นเอ็กซเรย์ด้วยอาชีพคุณหมอนะคะหรือว่าเรียกว่าแพทย์ก็ได้นะคะซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางนะคะเป็นแพทย์แต่ละสายงานต่อไปคืออาชีพอะไรคะคุ้นมากเลยอาชีพนี
1: ้
0: คุณครูนะคะไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างยกมือค่ะปลายทางมีไหมคะใครอยากเป็นคุณครูบ้างนะคะโอ้หลายคนเลยนะคะหลายๆคนเลยคุณครูก็อยากเป็นคุณครูค่ะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะในใครอยากเป็นคุณครูบ้างยกมือขออีกรอบนึงไม่เห็นค่ะโอเคนะคะต่อไปคืออาชีพรัฐวิสาหกิจคุ้นๆไหมคะรัฐวิสาหกิจจะอยู่ในหน่วยของราชการเหมือนกันนะคะที่เราได้แบ่งประเภทไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจก็คือการที่รัฐบาลนั้นเป็นเจ้าของนะคะก็คือเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะแล้วก็มีเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนซึ่งในส่วนของอาชีพรัฐวิสาหกิจนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการไฟฟ้าต่างๆหรือว่าจะเป็นประปาเป็นไปรษณีย์ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะคะอันนี้เด็กๆคะลองทายสิคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เตรียมตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรคะสามารถใช้ไมค์ได้ค่ะลูกกลุ่มที่4ค่ะเป็นอาชีพอะไรคะใครพร้อมแล้วตอบได้เลย
2: ช่างไฟฟ้าครับ
0: ค่ะถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องนะคะก็คือไฟฟ้านั่นเองหรือเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะที่มีทั้งรัฐบาลและเอกชนร่วมด้วยกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเรียกว่าสถาบันการบินพลเรือนนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะก็จะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่นกันรัฐวิสาหกิจคืออะไรนะคะปลายทางคืออะไรนะคะคือหน่วยงานที่ใครเป็นใหญ่รัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้อะไรคะถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีหน่วยงานอันไหนมาร่วมด้วยเอกชนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประเภทที่4เรียกว่าอาชีพเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมนี่มีมากมายเลยนะคะก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การปลูกพืชการทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์และประมงนะคะอยู่ในเกษตรกรรมนะคะซึ่งส่วนของเกษตรกรรมนะคะอย่างเช่นการทำนาจะเรียกว่าอะไรคะเด็กๆอ่านไปพร้อมกัน
1: กส
0: ิ
1: กรรม
0: กสิกรรมนะคะต่อไปค่ะการเลี้ยงสัตว์จะเรียกว่า
1: ป
0: ศุสัตว์นั่นเองนะคะก็จะอยู่ในเกษตรกรรมต่อไปการประมงนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะมาที่ประเภทที่5แล้วนะคะประเภทที่5คืออาชีพงานฝีมือเมื่อสักครู่เพื่อนมาได้ถือของมาให้ดูแล้วนะคะในส่วนของงานฝีมือจะต้องมีความประณีตไหมคะมีความประณีตนะคะในส่วนของงานฝีมือก็จะมีงานศิลปะงานหัตถกรรมและก็งานประติมากรรมนะคะหัตถกรรมก็คือการใช้มือในการจักสานหรือว่าเย็บปักถักร้อยใช่ไหมคะส่วนประติมากรรมคืออะไรคะเด็กๆการได้ยินกลุ่มที่3ตอบมาแล้วสามารถตอบให้ดังๆได้เลยลูก
3: การปั้นครับ
0: การปั้นค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3เลยค่ะเก่งมากนะคะอันนี้ต่อไปเป็นประเภทที่6ก็คืออาชีพอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะสำหรับอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำวัตถุดิบมาผลิตหรือว่านำมาแปรรูปนะคะก็จะได้แก่วัสดุหรือสินค้าบางชนิดนะคะมาผ่านการแปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะก็จะต่อไปนะคะก็จะเป็น ประเภทที่7ก็คืออาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพอะไรคะพาณิชยกรรมนะคะพาณิชยกรรมก็คืออาชีพที่เป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าจัดสินค้านะคะขนส่งต่างๆนะคะไปอย่างปลายทางหรือว่าไปอย่างสินค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะซึ่งก็สามารถที่จะส่งได้ผ่านทางน้ำทางอากาศและก็ทางบกนะคะทางอากาศคือขนส่งโดยใช้อะไรคะลูกเครื่องบินทางน้ำใช้อะไรคะปลายทางเรือและทางบกใช้อะไรคะใช้รถนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะเวลาเขาขนส่งสินค้านะคะอาจจะมีสินค้าชนิดนี้ไม่มีในประเทศเราก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศนะคะหรือว่าต่างประเทศไม่มีสินค้าก็จะนำสินค้าที่อยู่ในประเทศเราส่งไปอย่างต่างประเทศนะคะก็จะเป็นระบบแบบนี้ซึ่งอาชีพพาณิชยกรรมก็จะได้แก่โลจิสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอาชีพที่เป็นผู้ที่เตรียมสินค้าหรือว่าขนส่งสินค้านั่นเองนะคะเอาเลยค่ะเด็กๆตอนนี้ขอให้เด็กๆนั้นปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ยักไหล5ที1 2 3 4 5ยักไหล5ที1 2 3 4 5ต่อไปค่ะขยับเอว5ที1 2 3 4 5ขยับไปทางซ้าย5ที1 2 3 4 5ย้ายมาทางขวา5ที1 2 3 4 5ใส่สะโพกไปมา5ทีค่ะ1 2 3 4 5โอเคยืดตัวตรงต่อไปค่ะมาที่ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะคะซึ่งขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนะคะรวมไปถึงนักเรียนนะคะให้ทำใบงานที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนั้นออกแบบแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะซึ่งในแผนผังความคิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาชีพความหมายประเภทนะคะและชื่อตามอาชีพนะคะตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปลงมือทำเลยค่ะ

0: ความคิดเห็นนะคะจากเพื่อนๆของเรากลุ่มที่4กันเลยค่ะ
1: ผังความคิดในวันนี้คืออาชีพครับประเภทของอาชีพมีอาชีพอิสระอาชีพรับจ้างอาชีพรับราชการอาชีพเกษตรกรรมอาชีพอุตสาหกรรมงานฝีมืออาชีพพาณิชยกรรมความหมายของอาชีพคือกิจกรรมที่ทำแล้วได้รับผลตอบแทนเช่นเงินครับชื่ออาชีพที่ผมยกตัวอย่างมามี4อย่างครับ1คือทหาร2คือคุณครู3คือแม่ค้า4คือคนจัดดอกไม้ครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับใบงานในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนและกลุ่มที่4หน่อยค่ะค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันในการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะซึ่งอาชีพก็จะเป็นการทำงานการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่ผิดศีลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมอาชีพสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการประกอบอาชีพบทเรียนในครั้งต่อไปอาชีพที่ตนสนใจสิ่งที่จะต้องเตรียมใบความรู้และใบงานที่ของเรื่องอาชีพที่ตนสนใจนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่าย

0: หนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
1: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
1: การไกล่เกลี่ยคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับ

ครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยคลื่นประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสำหรับวันที่10เนี่ยทานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หากเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
0: นำซ้ำยังไม่เสียเหลือเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
1: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อืมออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
1: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
2: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
3: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
2: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
1: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
4: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
5: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
4: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
4: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
1: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
4: ่แ
2: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
3: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
4: ้
6: ย
4: เฮ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
1: เฮ
6: ้
1: ย
6: เ
1: ฮ้ย
6: โ
4: หโอ้ยยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
4: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
3: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
4: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหัวถอนตัวไม่ขึ้นหึ
3: ฮะเฮ้ย
4: เฮ้ยเฮ้ย
6: เฮ้ย
3: โหยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
2: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
3: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
2: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
1: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
4: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
1: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: เข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
2: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่

0: ของข้าอาจารย์อ้อยอุ้ยอ๊อ
1: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
0: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่ส
1: ุ
0: ดเลยสตรอเบอร
1: ี่
0: บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
1: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
0: น่ารักที่สุดเลย
1: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
0: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
1: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
0: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามู
0: กาม
1: ู
0: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
0: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
1: อ้าวรับไปเลย ของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
0: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
1: เลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
1: เฮ้ยหยุดนะ
0: เฮ้ยนี่แน
1: ่หน้ากากข้า
0: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร
1: ็
2: ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
0: ไป
4: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
1: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา10วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: วัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: หลายตอนที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ยังมีคนสอบถามมาว่าการจะทำเป็นองค์กรคุณธรรมอ่ะมันก็ยังแลดูยาก ผมเลยอยากให้พี่ยงช่วยหาสักองค์กรได้ไหมที่ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแต่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนอื่นได
1: ้แนะนำว่าอยากให้ไปชมบริษัทนี้เลยบริษัทบางกอกแคนซึ่งจะเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบ
0: บ
1: ที่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมและเขาก็เริ่มด้วยกิจกรรมที่ง่ายๆนะภายใต้ศักยภาพของตัวเองเพราะเขาทำเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับกระป๋องอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาสามารถส่งเสริมให้พนักงานของเขาเนี่ยออกไปทำความดีด้วยขีดความสามารถที่เขามีก็คือด้วยชิ้นส่วนของกระป๋องสารพัดที่เขาจะเอาไปทำประโยชน์ได
0: ้
1: ผมว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกบริษัทคิดเรื่องความดีง่ายๆได้จากสิ่งที่ตัวเองมี
0: โอ้น่าสนใจครับรอบนี้จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเราจะได้สามารถเริ่มต้นสเต็ปแรกๆกับการเป็นองค์กรคุณธรรมโดยเอาลูกน้องเราทีมงานเรามีส่วนร่วมได้ง่าย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าบางกอกแคนเขาทำอะไรและเขาทำได้ยังไงกันครับติดตามรับชมได้เลยครับ

0: และวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีครับพี่ประจักษ
1: ์สวัสดีครับ
0: พี่ประจักษ์จากบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริงนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: บริษัททำอะไรบ้างครับ
1: บริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะครับก็สำหรับใส่เครื่องดื่มที่เป็นรายแรกของประเทศไทยที่เข้ามา
0: ซึ่งแน่นอนเวลาเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
1: ต้อง
0: ใช้แน่ๆ
1: ต้องเจอผลิตภัณฑ์ของพี่แน่ๆของบางกอกแคนแน่ๆ
0: แต่เราจะไม่รู้ว่ากระป๋องเนี่ยผลิตที่นี่นะฮะ
1: ใช่
0: แล้วบอกว่าเป็นรายแรกในประเทศ
1: แรกในประเทศไทยที่เข้ามาก็จริงๆแล้วโดยประวัติย่อๆของบริษัทบางกอกแคนเนี่ยบริษัทบางกอกแคนเนี่ยตั้งอยู่ที่คลอง2ถนนรังสิตนครนายกปทุมธานีก่อตั้งมาเมื่อปี2531เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโตโยไซกันไกชาประเทศญี่ปุ่นร่วมทุนกับบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนผลิตกระป๋องสำหรับใส่เครื่องดื่มจริงๆที่บอกก็คือเป็นรายแรกของประเทศไทยเพราะว่าในช่วงนั้นจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีกระป๋องพวกอลูมิเนียมใส่เครื่องดื่มเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็บริษัทมีทุกวันนี้ก็คือดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือ 32ปีแล้วแล้วก็มีพนักงานประมาณสัก450คน
0: ครับ
1: นะครับจริงๆแล้วในช่วงของปี2561เนี่ยเราได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยการไปสร้างโรงงานแห่งใหม่เป็นแห่งที่2อุตสาหกรรมโรจนะในพนักงานศรีอยุธยา
0: ที่ทำกับทั้งพนักงานตัวเองแล้วก็ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมกับโรงงานของเราเราทำอะไรมาบ้างครับ
1: ในปี2544เนี่ยเราหลังจากวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งผู้บริหารในยุคนั้นเนี่ยก็พยายามจะหากิจกรรมอะไรต่างๆที่จะให้สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันจริงๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของงานย้ายไม่ใช่ย้ายก็คือให้อีกฝั่งนึงของฝั่งที่ทําฝามาทําของ
0: กระป๋อง
1: ไปทําฝาแล้วก็ทําเงี้ยเป็นลักษณะคือไม่มีการโอเวอร์แลปมีการย้ายไปย้ายมาเพื่อทําให้รู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วก็จนในปี2546เนี่ยบริษัทร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับกับกรมควบคุมมลพิษทำโครงการขาเทียมพระราชทาน
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เป็นการก็คือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้บริจาคกระป๋องเข้ามา
0: ให้
1: ม
0: ูลนิธิ
1: ใช่มันเป็นอันนี้มันเป็นส่วนที่ผลิตภัณฑ์เราเหลืออยู่ในท้องตลาดที่พอใช้แล้วมันจะมีตรงนี้เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการเผยแพร่ในเรื่องของความรู้ในด้านของการรีไซเคิลแล้วก็อีกอย่างนึง

0: คือช่วยให้ประชาชนทั่วไปนี่เกิดจิตสํานึกในเรื่องของการคัดแยกขยะอีกด้านนึงด้วย
1: ครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยุคแรกๆซึ่งรีไซเคิลอาจจะยังไม่บูมซะด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับคือตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องรีไซเคิลเนี่ยบางทียังไม่ได้อยู่ในใจของคนไทยเลยหรือทุกๆคน
1: เราก็ยังใส่รวมๆกันแล้วก็ทิ้งไป
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่มีคนเอาขยะเอาไปขายมากกว่าซึ่งเป็นเศษเหล็กอลูมิเนียมอะไรต่างๆ
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เลย
0: ครับ
1: ผมถือว่าเป็นไพโอเนียร์แรกๆเลยนะที่ทำ
0: ครับครับก็โครงการนี้เราทำร่วมกับมูลนิธิขาเทียมมา17ปีแล้วจริงๆคือในกิจกรรมของของมูลนิธิเนี่ยในเรื่องของขาเทียมเนี่ยก็จะมีเราตัวเราเองเนี่ยก็คือบางกอกแขนเนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวบรวมอลูมิเนียมที่บริจาคมาทั่วประเทศก็คือมาอยู่ที่เราเลย
1: นั่นหมายความว่าอลูมิเนียมบริจาคทั่วประเทศอาจจะไม่ได้จําเป็นมาในรูปแบบของกระป๋องก็ได้
0: ไม่ใช่ใช่
1: อะไรก็ได้ที่เป็นอลูมิเนียม
0: ใช่ใช่ก็คือเป็นที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมก็คือถูกเข้ามาถูกบริจาคเข้ามาที่เราก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งให้มูลนิธิ
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของมูลนิธิเนี่ยเค้าก็จะมีกิจกรรมคือเค้าก็จะมีการออกหน่วย
1: ครับ
0: ออกหน่วยก็คือออกหน่วยไปทําขาเทียมให้ถึงที่
1: ประชาชนที่ชนบท
0: ถูกต้องก็คือบางทีเดินทางมายากเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวนี้ไปซึ่งจริงๆก็มีอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้พอมีกิจกรรมพวกนี้เราก็จะเอาพนักงานเราไปเนี่ยไปคอยช่วยเหลือไปคอยทําไปคอยช่วยเหลือในกิจกรรมตรงนี้ด้วย
1: นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะสินค้าเราอย่างเดียวนะฮะที่ขายอยู่ตามเชลฟ์ต่างๆในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ
0: ครับ
1: แต่ขาเทียมผมว่าน่าจะขาเทียมทั้งประเทศเนี่ยก็น่าจะมาจากอลูมิเนียมที่ทางบางกอกแคนเป็นคนรวบรวมมาให
0: ้ครับ
1: นะครับคราวนี้บทบาทตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากแค่ไหนครับการรวบรวมเพราะผมไม่แน่ใจว่าการรวบรวมที่ว่านี่ต้องมาคัดแยกมั้ยว่าอลูมิเนียมเกรดไหนที่สามารถเอาไปทําขาเทียมได
0: ้อ๋อเรื่องอลูมิเนียมเกรดอลูมิเนียมเนี่ยก็คือเริ่มต้นก่อนผมเล่าย้อนนิดนึงคือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็ของการบริจาคเข้ามาเนี่ยแรกๆเนี่ยพอประชาชนเนี่ยใช้คือดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มันเหลืออยู่แล้วก็บางทีบริจาคเข้ามาแล้วมันก็จะคล้ายๆมันยังมีพวกน้ำหวานหรืออะไรเนี่ยติดเข้ามาพอมาเก็บแล้วมันก็จะมีแมลงมีอะไรเข้ามาตรงเนี้ยเริ่มต้นจากตรงนี้คือยังไม่มีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจริงๆแล้วโดยพื้นฐานก็คือพอเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องล้างให้เรียบร้อยพอล้างเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีพื้นที่ใหญ่หน่อยจริงๆคือตบให้มันแบนๆได้แล้วส่งมามันก็จะเหลือพื้นที่นิดเดียวแล้วพอตอนนี้พอมาเก็บแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตัวแมลงไม่มีสัตว์พาหะอะไรเข้ามาอยู่ด้วย
1: คือหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยกระป๋องด้วนๆกินเสร็จแล้วส่งให้มากอกแคนเลยแหมมันต้องมีทริค
0: มันต้องมีนิดนึงคือไม่นั้นมันจะกลายเป็นเดี๋ยวพาหะตัวแมลงอะไรมันมากับตัวกระป๋องมาด้วยนะคร
1: ับ แล้วเวลามาปุ๊บเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยการคัดแยกของเราทำถึงขนาดไหนเลยครับ
0: คือจริงๆเราแค่เป็นศูนย์รวบรวมเฉยๆพอรวบรวมแล้วเราก็จะมีที่ของเราพอรวบรวมได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะส่งให้กับมูลนิธิจริงๆโดยก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่ได้หลอมก็คือเราไม่ได้ส่งลงหลอมคือหมายถึงว่าส่งต่อให้มูล
1: นิธิอย่างน้อยพาร์ทหลักที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดก็คือเราเป็นคนรวบรวมนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะทุกคนต้องส่งมาให้เรา
0: ถูกจริงๆคือโดยที่เรารวบรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรมากเพราะพอส่งมาปุ๊บในพื้นที่บริษัทเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราบางทีพอเราผลิตสินค้าเรื่องกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในเรื่องของการเก็บสแครปอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราก็จัดส่วนไว้สักส่วนหนึ่งที่สำหรับนี่คือ ลูมิเนียมใช่ให้มูลนิธิเก็บเอาไว้แล้วก็เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิ
1: ตัวเลขของผู้ที่ต้องการขาเทียมเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าทำไมเราต้องดื่มแล้วอย่าทิ้งเลยเก็บไว้ให้บางกอกแคนเยอะไหมครับคนที่ต้องการขาเทียม
0: จริงๆคนต้องการขาเทียมเนี่ยปีๆนึงเนี่ยก็ยังคือเข้าไม่ถึงนะมีอยู่เยอะมากจริงๆโดยตัวเลขเนี่ยคืออาจจะไม่แม่นแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมี มีการต้องการอยู่อีกเยอะจริงๆนะครับก็ตรงนี้เราก็จะทําตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าก็คือจนกว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยกันเยอะๆนะ
1: ผมเชื่อว่าตัวอลูมิเนียมที่ส่งมามันอาจจะไม่ได้เท่ากับอลูมิเนียมที่ทิ้งจริงๆหรอก
0: ครับ
1: มันน่าจะมีมากกว่านั้น
0: ครับ
1: เลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพมั้ยครับว่าความต้องการขาเทียมยังมีอยู่เยอะอยู
0: ่การรณรงค์ในเรื่องของการบริจาคเข้ามาตอนแรกเริ่มแรกเนี่ยมันคือคาเรียกอะไร
1: โอเค
0: เฉพาะตัวที่บอกว่าหักๆแล้วก็มาพอมาตอนหลังๆเนี่ยเราก็เลยให้ความรู้ว่าจริงๆคือทั้งกระป๋องเนี่ย
1: ใช้ได้
0: ทั้งหมดตอนนั้นก็คือเราเริ่มจากที่เล็กๆก่อนเพื่อใส่เอามาให้แล้วก็ให้ความรู้ในด้านของถ้าเราใช้กระป๋องแล้วเราจะต้องทำความสะอาดยังไงแล้วก็ส่งมันได้ทั้งหมด
1: คราวนี้สำหรับโปรเจกต์นี้ผมว่าน่าสนใจช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสให้มีขาเทียมได้ใช้
0: ครับ
1: ถัดมามีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเราโดยตรงบ้างไหม
0: คือพนักงานเราโดยตรงเนี่ยเรามีโครงการก็หลายโครงการเช่นโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลด้วยธรรมจริงๆตรงเนี้ยผมจะพูดผ่านเพราะว่ามันมีอยู่หลายๆอันที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือก็จะมีเรื่องสมุดบันทึกเรื่องความสุขในเรื่องของจับคนดีรอบข้างมันก็คือวันนี้คุณชมใครหรือยัง
1: เพราะแล้วเราชมนี่เราต้องจดหรือว่าต้องชมให้เขา
0: อ๋อไม่จริงๆคือโดยพื้นฐานโดยวิธีการก็คือเรารู้สึกบางทีเรารู้สึกคือชมใครเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชมต่อหน้าแต่เป็นการรู้สึกว่าที่ผ่านมาพอเช้ามาเนี่ยคุณรู้สึกประทับใจใครเมื่อเจอแล้วนี่รู้สึกประทับใครช่วยเขียนแล้วก็เอาไปแปะเอาไปติดเอาไว้ให้ทุกคนอ่านว่าวันนี้คุณประทับใจใคร
1: เราต้องเขียนชื่อเลยไหมครับว่าคนที่เราประทับใจคือใคร
0: ถูกครับชื่อคนนี้ประทับใจเรื่องอะไรวันนี้เขาเดินสวนกับผมเขาสวัสดียิ้มให้ผมลงชื่อประจักษ์เป็นคนเขียนไว้
1: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปทํางานเนี่ยตรงบอร์ดตรงนั้นทุกคนต้องเขียนอย่างน้อย1อันต่อวันหรือเปล่าฮะ
0: จริงๆคือโดยพื้นฐานก็คือจะมีบอร์ดแล้วก็แปะเอาไว้นะครับตอนเนี้ยคือโครงการพวกนี้เราเริ่มต้นคือจากความสมัครใจก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปพอทุกคนเห็นดีก็ไปก็ทําตามแล้วก็เข้ามาร่วมกับเรานะครับ
1: ผลลัพธ์เป็นไงครับเวลาคนเริ่มทําช่วงแรกๆน่าจะดูแปลกๆเนาะ
0: คือ
1: มันไม่คุ้นอ่ะ
0: ปกติก็คือถ้าคนไม่เคยทําก็จะรู้สึกเขิน
1: ๆใช่
0: ไอ้อายกลัวคนไปอ่านของเรา
1: เออ
0: ไอ้อย่างผมมองว่านี่คือเป็นนิสัยของคนไทยที่เริ่มแรกก็คือจะทําอะไรจะทําความดีแล้วรู้สึกว่าอายไม่กล้าทําไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าให้ใครรู้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆคือเรื่องพวกนี้ผมมองว่าพอเราทําไปบ่อยๆทําเรื่อยๆทำจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็จะติดออกมาเองว่าในเรื่องของคำพูดของคำชมหรือการแสดงออกให้ความเคารพกับคนอื่นเนี่ยมันจะออกมาทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาโดย
1: อัตโนมัติ
0: โดยถ้าพูดตรงๆคือนิสัยและมีนิสัยดีนะอะไรอย่าง
1: นี้แต่เชื่ออย่างนึงว่าช่วงแรกอ่ะถ้ามีคนเริ่มทำอ่ะคนที่ไม่กล้าก็จะเห็นเฮ้ยเพื่อนทำได้
0: ใช่
1: ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมทำตาม
0: อันเนี้ยอันนี้คืออีกอย่างนึงที่มองว่าก็ให้ผลดีสําหรับในเรื่องของทําให้รู้สึกว่าแทนที่เราจะไปค้นหาความไม่ดี
1: ซึ่งมันค้นง่ายมาก
0: ง่ายมาก
1: หาที่ติใ
0: ช่
1: ครับเราต้องเปลี่ยนนิสัยหาความดีดีกว่าจับถูก
0: จับถูกดีกว่า
1: แล้วมีโปรแกรมอื่นอีกมั้ยฮะ
0: คือโปรแกรมอีกอันนึงคือเป็นเรื่องคุณธรรมหรือความดีเนี่ยจริงๆคือเราก็อยากส่งต่อให้กับ
1: ลูกหลาน
0: รุ่นหลังๆคือเราก็มีโครงการเรื่องทายาทกระป๋องเป็นการนําเอารับสมัครลูกๆของพนักงานในโรงงานเราเองเนี่ยก็คือเอาเข้ามาทํางานในช่วงที่ปิดภาคเรียนที่ไม่มีอะไรทําก็คือมาหาอะไรได้จริงๆเป้าหมายคือไม่ใช่มาหาอะไรได้หรอกแต่เราก็จ่ายค่าแรงนะครับแต่ที่เป้าหมายที่จะให้เข้ามาก็คือเพื่อมาให้ดูว่าพ่อแม่ทํางานเป็นยังไงจะได้ช่วยพ่อแม่มีความอดทนมีความลําบากยังไงก็คือให้เข้าใจ พอกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วได้

0: มีรู้สึกว่าก็คือจะช่วยพ่อแม่ได้จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราก็อยากให้เห็นให้เด็กๆเนี่ยก็คือมีความอดทนมีความประหยัดมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
1: อยากให้น้องๆเข้าใจคุณพ่อคุณแม
0: ่ถูกครับ
1: นึกถึงตัวเองเลยนะแล้วเรามีลูกแล้วลูกได้เห็นว่าเราทำอะไร
0: ครับ
1: เราก็รู้สึกสบายใจ
0: ครับ
1: ลูกก็รู้สึกสบายใจที่เวลาพ่อแม่บอกทำงานมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันยากยังไงเขาก็จะได้รู้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วเด็กได้เงินอีกโอ้โหผมถือว่าครบเขาจะได้เห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่วันที่แบบได้เริ่มทำงาน
0: ครับจริงๆคือที่เราให้มาเห็นที่ทำงานเนี่ยเพราะว่าบางครั้งก็เข้าใจคือพ่อแม่ไปคือพ่อแม่พูดแล้วไม่เห็นภาพมันก็เข้าใจลำบาก
1: อยากรู้จริงๆแล้วไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
0: ไอเดียเนี้ยเกิดจากผู้บริหารรุ่นก่อนๆเราได้ทำเอาไว้ก็คือตอนนั้นคือความคิดเนี่ยมันเกิดจากเราดำเนินการครบรอบมา20ปี25ปี30ปีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยหาพวกโครงการพิเศษที่จะทำให้รู้สึกว่าก็คือเราได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยก็คือเป็นอนาคตที่จะเข้าจริงๆคือเราทำไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกพนักงานของเราเนี่ยจะมาทำงานกับเราจริงๆคือเข้าไปทำงานที่ไหนก็ได้ในทุกๆสังคมเนี่ยจะได้มีการคิดมีแนวคิดมีการคิดดีแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้กับที่อื่นๆได้ในสังคม
1: ผมว่าเจ๋งตรงที่ว่าไม่มีข้อจำกัดมาทำงานกับเราก็ไม่จำเป็นต้องมาทำงานกับเราตอนจบก็ได้แต่ขออย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราให้ถ้าเขาไปทำงานที่ไหนให้เอาสิ่งที่เราให้ไปตอบแทนสังคมนั้นๆไป
0: ถูกครับ
1: ผมว่าแนวคิดแบบนี้นะครับอยากให้บริษัทที่อื่นเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปประยุกต์เอาไปปรับใช้บ้างก็ได้ถ้าสมมุติมีใครเขาสนใจอยากรู้ว่าโครงการแบบนี้มันมีรายละเอียดยังไงถ้าจะเอาไปลองทำบ้างต้องเริ่มต้นยังไงหรือแม้กระทั่งอยากจะไปดูงานสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างฮะ
0: คือในส่วนของการสนใจกิจกรรมทางด้านสังคมทางด้านสินค้าของเราเนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้ที่ตามที่อยู่ของเราเลยก็คือเลขที่1นะครับรังสิตนครนายก46ธัญบุรีปทุมธานีนะครับก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเว็บไซต์ของเราก็คือ www.bcm.co.th นะครับก็ตรงนี้เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้จะเข้ามาดูงานจะเข้ามาศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนได้ทั้งหมดเลยครับ
1: นี่แหละครับของดีๆไม่ได้มีแค่ 2-3 เรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังจริงๆแล้วไส้ในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแล้วก็หวังว่านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะไปเห็นของจริงๆพี่ประจักษ์บอกแล้วเชิญไปเยี่ยมเยียนได้แต่อย่าลืมนะเครื่องดื่มที่เราดื่มนะผมขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มกระป๋องผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะทิ้งแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหน
0: ครับ
1: รอบนี้อย่าทิ้งนะครับเก็บมาให้บางกอกแคน
0: ครับ
1: ยังมีคนอีกหลายคนที่รอคอยอลูมิเนียมเพื่อไปทำขาเทียมอยู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประจักษ์มากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียดีๆในการสร้างสรรค์องค์กรอย่างมีคุณธรรมหมู่บางกอกแคนนะครับผู้บริหารก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
2: ้
1: แล้วก็ผู้บริหารก็เป็นบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นมีอายุเป็นร้อยปีเลยแล้วท่านใส่ใจเรื่องนี้มากก็พี่ประจักษ์ก็บอกชัดเจนว่าทำเพื่อสังคมเนี่ยคือเป้าหมายอันดับต้นๆแล้วไอสิ่งที่พี่ยงพูดก็ง่ายจริงๆผลิตกระป๋องก็รับกระป๋องจากที่ผู้บริโภคเอากลับมารวบรวมไปส่งไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นขาเทียมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไม้ค้ำยันที่มาจากอลูมิเนียมเพื่อคนพิการนะฮะ
2: ถือว่าเป็นแบบอย่างที่เราเลือกที่จะทำได้ง่ายๆด้วยขีดความสามารถของเราเองและคิดว่าถ้าบริษัทต่างๆคิดว่าจะทำเรื่องความดีมันต้องไปเริ่มยังไงก็ให้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีเป็นต้นทุนอยู่แล้วเดิมมันจะง่ายแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เงินงบประมาณเยอะแยะไปหมดจะต้องลงทุนอะไรมหาศาลการทำความดีไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเยอะแล้วการที่ใช้ใจหรือว่าใช้โอกาส เข้าไปให้พนักงานทำความดีนี้สำคัญกว่าที่จะต้องใช้เงินด้วยซ้ำ
1: เพราะหลายๆตอนพี่ยงก็พูดแล้วว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดเจ้าของจ่ายตังค์แล้วทำครั้งเดียวมันอาจจะจบเลย
2: ใช่ใช่
1: แต่นี่มันมีโมเมนตัมไปได้เรื่อยๆ
2: ใช่ครับใช
1: ่ผมคิดว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้เราเปิดใจกล้าลองที่จะทำความดีชวนลูกน้องเราทำความดีบนบริบทเริ่มจากสิ่งที่มีนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปดูองค์กรไหนอีกนะครับติดตามผมกับพี่ยงกันได้นะครับไขรหัสองค์กรคุณธรรมในตอนต่อไปวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่า หน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปครับ
0: ครับเราเรียนโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เราเรียนโค้ดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร
0: ์แสงเซนเซอร์แสงนะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืดแสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติดถนน
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะเริ่มสว่างแต่ว่าถ้าตอนเช้าไฟจะดับ
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์หนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญเราจะ

0: ว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่2นะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัสเซอร์นะครับนะใช้ลำโพงบัสเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
1: ทางคาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะครับค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
1: บ
0: ินเนาะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
2: ว่าราคาใช้ขึ้นสลิดในการต่อการเจ็บ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
2: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
2: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเวลาเขาบินเนาะค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการหาระยะทางได้เก่งมากค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
2: ในถ้ำ
0: นะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
3: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ในถ้ำ
2: เพราะมันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
2: สะท้อนกล
0: ับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวของค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาววัดระยะทางจากอะไรครับ
2: เวลา
0: เวลาอะไรครับ
2: ส่งกลับมาส่งออกไปครับแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบมาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
2: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาฟิสิกส์เราจะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยเอามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่ง คลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า trans

0: มิเตอร์นะครับกับตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่า receiver หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้นแปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซ็นเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะหรือตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซ็นเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีซีเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซ็นเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ถอยหลังจ
0: ับรถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซ็นเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะหนึ่งถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการวัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่อันหนึ่งนะครับนะเซ็นเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED ครับให้สว่างขึ้นมาในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซนเซอร์เนาะที่ระยะต่างๆแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซนเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซนเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับมาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ 0 1 2 3V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัว USB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่เพิ่งนะครับจะเชื่อมต่อ

0: นะครับตัวบอร์ดไมโครบิตเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้านะครับ AI Tigen นะ .in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen รอได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดหน้า AI Tigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Tigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิตเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิตนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิตเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิตนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิต IoT คิดนะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัว Microbit ได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ Copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัว Drive ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัวไมโครบิตนะครับจะมีการนะครับรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ดไมโครบิตที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ไมโครบิตนะครับ IoT คิดนะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับป๊อกนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า Connect เป็น Disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับเซ็นเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซ็นเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งครับ เราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซีฟเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะรับแล้วก็คำนวณว่าระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับนะครับช่องของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ V สีแดงและ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ V เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซนเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซนเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งของเซนเซอร์ไปทำอะไรครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI Tigen นะครับแล้วเลือกที่ Microbit IoT Kit ครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซนเซอร์ครับพอมาที่เซนเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซนเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า Add Device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ light นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า sonar นะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า sonar นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คือ ultrasonic sensor นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า sonarมีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
2: ส
0: ี
2: เทา
0: สีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่1เนาะนะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองสีแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1นะครับของบอร์ดไมโครบิตนะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงกันนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมาที่หน้า AI Tigen ครับให้เรานะครับเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าโซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กๆเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลอง disconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับ

0: ครับลองกด disconnect แล้วกด connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับเทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือให้ทุกคนครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับ
1: ผ
0: ิดพลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับนี่อาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10เซนติเมตรนะครับอันแรกสุดนะครับอันที่2 20เซนติเมตรและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10เซนติเมตรครับนะครับวางที่10เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทยเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคอ่ะนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10เซนติเมตรได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI ไทยเจนครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่1อย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บนี่อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับนะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ
1: ประมาณ
0: 18.5 เนาะโอเคลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30เซนติเมตรนะครับประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
1: 27คร
0: ับ26 27 อาจารย์ด

27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวนหนึ่งอย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะ10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ 27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะและอย่าลืมนะครับบันทึกลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

0: ธรรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: เพราะฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ

0: ึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
1: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
1: ฝนตกแล้วทุกคน
3: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
0: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
3: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
3: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้
1: ทุกบ้านก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
4: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
3: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
3: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
3: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำ

0: ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าเลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองยาคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแล

ามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตีเข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุเพื่อผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮื้อในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือกำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการ

0: ประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทีย

และรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลา

สำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่เจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจึงมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
มูลนิธิ

ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดิมินเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 49/7 หมู่ 7 ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 1 ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชา

0: ประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยเนา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: 500กว่าวันแล้วที่คนไทยรวมถึงผู้คนทั่วทั้งโลกต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่มองไม่เห็นอย่างโควิด-19 หลายคนต่างก็มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายก็คือเพื่อจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างปกติและกลับมามีความสุขอีกครั้งวันนี้ทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรามี4ทอดตัวที่มีมุมมองดีๆกับสถานการณ์นี้จะมาร่วมพูดคุยและส่งต่อกำลังใจให้ท่านผู้ชมให้ลุกขึ้นมาสู้กันต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเราจะได้พูดคุยกับ4ทอดตัวที่สดออนไลน์มาจากแต่ละบ้านนะคะเป็นทอดตัวที่เคยมาออกรายการทอดตัวเดียวกันไปแล้วค่ะวันนี้จะได้พูดถึงกำลังใจที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็มีมุมมองที่งดงามเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ด้วย4ทอดตัวในวันนี้ค่ะพี่อุ๋ยบุตรเบสค่ะครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์พี่โชเล่และลูกสาวน้องเบลคุณเออัญชลีคุณโยยศสวัสดีและน้องเอวีสวัสดีทั้ง4บ้านค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
1: วันนี้เราอยู่ห่างๆค่ะไม่อบอุ่นเหมือนทั้งก่อนๆที่มา
2: ใช่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มาคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนแรกที่อยากจะคุยเลยคือคุณอุ๋ยครับ
1: ค่ะ
2: ผมชอบวิธีการกักตัวของเขามากคุณคิดยังไงฮะเอาตัวไปตากแดดอย่างนั้น
4: ก็จริงๆชอบตากแดดอยู่แล้วครับแล้วก็พอเห็นที่มีคลิปออกมาสอนนะครับเรื่องตากแดดแล้วได้วิตามินดีก็ยิ่งเข้าทางเลยครับ
2: ครับ
4: ก็ชอบอยู่แล้ว
2: ผมชอบที่หัวคุณหายไปครึ่งนึงในเปด้วยอ่ะ
4: ผมไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านครับถึงผมจะไม่มีเชื้อแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่เยอะแล้วผมก็อยู่ตรงสนามหญ้าครับแล้วก็เอาเปไปผูกแล้วก็ใช้พูดคุยกับคุณแม่คุณพ่อผ่านปะอยู่ไกลๆเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนอกบ้านเนี่ยครับอยู่จนไม่ไหวแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ที่คอนโดผมนี่นะครับ
2: นี่ฮะพี่หมวยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านเขาอยู่มุมนอกบ้านฮะมุมรั้วเลยฮะสุดมุมรั้วเอาเปไปถึงแล้วก็เห็นเฉพาะท่อนอกนิดเดียวหัวกับตัวท่อนล่างไม่เห็นครับอ๋อแล้วเราก็คือไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่เราไม่อยากเข้าใกล้ท่านเพราะท่านมีอายุแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทราบว่าเวลาที่ต้องกักตัวค่ะพี่อุ๋ยเองก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยคือคุณแม่มาส่งอาหารให้หรอคะหรือยังไงคะ
4: คือผมไปเจอคนที่เขาติดเชื้อวันที่9แล้วเขามาแจ้งผมวันที่11เช้า12ผมก็ไปตรวจซึ่งตรวจมันก็รอ 2-3 วันรอผล2วันก็ผล

0: มันไม่มี
1: แต
0: แต
1: ่
0: ่
1: ว
0: ว
1: ่า
0: ่าไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะมันยังเร็วเกินไปก็เลยช่วงนั้นก็กักตัวอยู่บ้านเพราะมีคุณแม่ก็ให้ที่บ้านเอาอาหารมาส่งตลอดครับเพราะว่าก็เขาก็กลัวว่าแบบ เดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เมื่อวานก็ไปตรวจโควิดมานะครับผลก็ยังไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวนะครับเพราะว่าคนที่ผมไปทำงานด้วยเมื่อวันที่9เขาไปตรวจโควิดมาเขาโพซิทีฟนะครับก็คือมีเชื้อเพราะฉะนั้นผมก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เลยต้องกักตัวครับให้คุณพ่อคุณแม่ก็ประเสริฐเป็นอย่างยิ่งนะครับกลัวไม่มีอะไรจะกินนะครับให้คนรถส่งเขาต้มมาผมเขาต้มมาทำเขาต้มปลาด้วยแม่ออนอย่างรัดไม่กลัวหกในรถใช่ไหมให้เขาต้มปลาให้เขาต้มน่ากินมากส่งกล้วยส่งส้มมาโอ้ยเต็มไปหมดนะครับส้มแฮ่วันนี้รอดอีกหนึ่งวันก็ขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันครับ
3: แล้ววันที่รู้ว่าพอไปตรวจครบ14วันแล้วแล้วเราไม่มีเชื้อ
1: ก็
3: ดีใจ
1: ใจนึงก็โล่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีครับผมก็กักตัวต่ออยู่มาเกือบโอ้โหเกือบ10วันครับจนกินยาไซนัสกินอะไรแล้วมันหายปกติแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกว่าตอนที่มาตรวจนี่มันเกิน14วันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไปเจอใครจริงๆก็เลยสบายใจแล้วครับนี่ก็ผ่านมาโอ้เดือนเกือบเดือนแล้วครับประมาณครบเดือนพอดี
4: แล้วหมวยทราบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อุ๋ยได้ค้นพบในช่วงโควิดก็คือทักษะของตัวเองในการจับไฟในการเตรียมเซตเพื่อจะถ่ายทำใช่ไหมคะ
1: ก็เนี่ยครับมันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคือพอมีกล้องบ้างมีอุปกรณ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่เคยส่วนใหญ่เราเป็นคนอยู่หน้ากล้องขี้เกียจมานั่งทำอะไรหลังกล้องแต่พอถ่ายรายการไม่ได้ก็ออกไปถ่ายรายการไม่ได้รายการก็บอกว่าพี่ถ่ายตัวเองได้ไหมมีกล้องไหมมีไมค์ไหมมีไฟไหมผมก็ต้องไปรวบรวมทุกอย่างที่เคยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันสักทีแล้วไม่เคยได้หัดใช้มันแรกๆผมก็หงุดหงิดมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มครั้งแรกมันยากพอครั้งที่2มันจะง่ายขึ้นครั้งที่3มันก็จะง่ายขึ้นไปอีกก็กลายว่าเอ้ยมันทุกอย่างในโลกนี้เลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรียนรู้กับมันขี้เกียจเรียนรู้กับมันแต่พอมีเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเรียนรู้เนี่ยมันก็สอนแล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เรียนรู้ได้แล้วก็พอทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต่อไปนี้ถ้าโควิดหายอะไรที่ผมขี้เกียจจะเรียนรู้มันแล้วรู้สึกว่ามันยากผมก็จะเข้าไปเรียนรู้มันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ได้แล้วก็มันก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นเอง
4: จากบ้านของพี่อุ๋ยนะคะต้องมาที่บ้านนี้ค่ะบ้านนี้ไม่ได้แค่กักตัวนะคะแต่ก็ติดโควิดแล้วติดกันทั้งบ้านด้วยคุณเอคุณโยและน้องเอวีตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
5: ก็โอเคเลยนะคะสำหรับตัวโยเนี่ยเกิน1เดือนแล้วค่ะเพราะว่ากลับมาตั้งแต่ช่วงกำลังจะ3อาทิตย์ละ2อาทิตย์กว่าแล้วก็ดีนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลับมาแข็งแรงปกติอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบออกกำลังกายอะไรเยอะมากก็พยายามทำตามที่คุณหมอบอกอะค่ะว่าพักให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเรานอนติดเตียงมาค่อนข้างนานเลยค่ะ ไม่ได้มูฟอะไรค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนี่แหละค่ะก็ยังควอรันทีนอยู่เนาะ
6: ค่ะ
5: ไม่ได้ออกไปไหนเลยค
4: ่ะน้องเอวี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
7: เต้นติ๊กต็อกทั้งวัน
5: ค่ะเอวี่ไม่เป็นไรเลยเอวี่เหมือนย้ายที่นอนอยู่
6: เหมือนย้าย
5: นอนที่โรงพยาบาลเฉยๆตั้งแต่วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรเลยปกติมาก
6: แข็งแรงมากส่วนพี่เลี้ยงกับลูกพี่เลี้ยงก็แข็งแรงค่ะเพราะว่าบ้านเอเนี่ยติด4คนเลยมีพี่เลี้ยงที่เป็นชาวพม่ากับลูกชายเขา8เดือน
5: ก็ไม่มีอาการอะไร
6: ไม่มีอาการเหมือนกัน
5: ไม่มีอาการเหมือนกัน
6: มีเอหนักอยู่คนเดียว
3: แล้วของคุณเอที่บอกอาการหนักนี่คือเป็นถึงขั้นไหนครับ
6: ของเอเป็นปอดอักเสบอะค่ะก็
5: ปอด
6: ตรงปอดแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอก็เหมือนให้ยาทันเนาะยาให้ยาแล้วก็มันก็ไม่มีอาการแบบหนักไปกว่านี้กว่านั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไข้ขึ้นสูงมากสูงจริงๆแล้วก็หอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
5: ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ออกซิเจน
6: ใช่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนก็อยู่ในระดับประมาณ94 95แต่พอกินยาได้

0: วันแรกก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัสทั้งหมด10วันกินไป2โดส
1: แล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกิจกรรมที่ทำกันพี่น้องแม่ลูกทำอะไรกันบ้างคะ
0: เอก็อยู่บ้านแต่งตัวสวยอยู่บ้านแต่งตัวทุกวันเลยแล้วก็คือพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดกลับมาคุณเอแต่งหน้าทุกวันแล้วเพราะความที่แบบมันเบื่อนะไม่รู้จะทำไงก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองแบบดูเศร้าว่าอาบน้ำตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวทำกับข้าวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันเนี้ยที่ขับรถมาหาโยที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็แค่ขับรถมาที่บ้านโยน้องนั้นก็อยู่บ้านค่ะออกกำลังกาย
2: เหมือนแรงเหล
1: ือ
2: ค่ะลักษณะเหมือนแรงเหลือแบบว่าครับครูรักครับ
3: ครับขอถามว่าจะติดตามดูได้จากที่ไหนฮะเมื่อกี้ครับ
2: อะไรนะฮะ
4: ครูรักน่าสนใจ
3: ครับจะได้ศึกษาไว้แบบจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกท่าถูกสไตล์นะครับอยากดูเป็นประจำอะไรนี้ครับต้องติดตามทางไหนได
2: ้คุณอุ๋ยเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปอยู่ในเปลหัวหายไปตั้งครึ่งนึงรู้งี้ดูพวกคุณออกกำลังกายน่าจะดีกว่า
5: ดูเพลินมากครับคุณผมสร้างการติดตามเหมือนกันครับ
1: มาบ้านหลังนี้บ้างนะคะบ้านพี่โชเล่กับน้องเบลค่ะไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ติดไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่โชเล่ในสถานการณ์แบบนี
6: ้รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีความเสี่ยง
1: อ้าวล่ะข้อมูลทีมงานบอกว่าดูทั้งหมด4บ้านเนี่ยค่ะบ้านพี่คือปลอดภัยที่สุดค่ะ
7: น้องมิกพี่ถามหน่อยการคนที่มาเป็นโควิดมีอาการอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่มีหรือไม่มี
2: พี่ไอไหม
7: ไ
1: อเจ็บคอไหม
2: พี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดไปถึงกระดูกไหม
7: ปวด
2: พี่รู้สึกร้อนๆรุ่มๆแล้วมีไข้บ้างไหม
7: มี
2: น้องเบลลุกไปให้ไกลพ่อลูก
7: นี่พี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่มีโควิดมานะไม่ว่าเขาบอกอะไรพี่จะต้องเป็นหมดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจมูกจะแห้งแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่พ่อรู้สึกจมูกจะแห้งนะลูกใช่พอเขาบอกว่าจะมีอาการเจ็บอกนี่เบลพ่อมีอาการเจ็บอกนะลูกคือทุกอย่างตรงนี้กังวลไปหมดเลย
6: แต่จริงๆนะบอกตรงๆนะตั้งแต่มีโควิดมานะรู้สึกว่าที่บ้านพี่ประหยัดค่าไฟไปนิดหนึ่ง
2: ทำไมครับ
6: เพราะว่าอย่างที่ว่าเราใช้เกี่ยวกับว่าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เอายกตัวอย่างเลยซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยปีตอนนี้เมื่อเราเก็บตัวอยู่บ้านใช่ไหมพี่ก็จะพยายามให้ลูกซักมือ ที่บอกว่าแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมจะได้ไม่เครียด
2: อ๋อคือแทนที่จะใช้เครื่องช่วยก็เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยซักมือ

0: ก็เรียกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราก็ระวังตัวมากไม่ให้ใครมาบ้านไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
1: คือกังวลมากกังวลมากเลยเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับสังคมอ่ะนะสังคมเขาบอกว่าสังคมเขาบอกว่าให้ทำแบบไหนยังไงเราก็จะไม่ฝืนตรงนี้แต่ให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
0: เออดีก็แสดงว่าการที่เรากักตัวเนาะของบ้านพี่โจเล่คือเป็นบ้านที่เรียกว่าไม่ได้สัมผัสกับโควิดแต่ว่าเป็นบ้านที่ระวังตัวมากๆแล้วก็เอาเวลาว่างมาหากิจกรรมทำด้วยกันกับครอบครัวเพื่อที่จะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ประหยัดไฟนี่แต่คนนี้สิผมอยากรู้มากครูรัก
2: ครับ
0: ผมเห็นในโซเชียลว่าลูกครูรักนี่คือต้องกักตัว
2: ใช่
0: ๆลูกพี่ต้องกักตัวเพราะอะไรครับครู
2: ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปรับลูกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปิดเทอมนะครับปกติเดือนนึงก็จะเจอลูกประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรครับทีนี้พอปิดเทอมก็ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่11เมษายนจนถึง20เมษายนนะครับประมาณ10วัน

0: เสร็จแล้วก็พาลูกไปส่งคืนให้แม่นะครับที่คอนโดแล้วพอลูกกลับไปวันที่20วันที่24แม่รู้ว่าติดเชื้อครับ
1: อุ้ย
0: แต่ว่าลูกผมไม่ติดนะครับก็กลับกลายเป็นว่าโอเคทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำมาว่าการที่ไม่พบเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้นี่หมายถึงลูกสาวเฮฮานะครับลูกสาวผมเนี่ยวัย8ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่วนแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลของโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็เขาก็ส่งตัวลูกผมกลับมาที่คอนโดแล้วก็แม่เขาก็บอกผมบอกว่าคุยกับลูกแล้วว่าจะให้ลูกเนี่ยกักตัวอยู่ที่คอนโด14วันซึ่งต้องอยู่คนเดียวคือผมก็เสนอว่างั้นผมไปรับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไม่พบเชื้อในลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีลูกอาจจะอยู่ในระยะแบบฟักตัวก็ได้ก็เลยแล้วผมก็มีโรคประจำตัวด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือถ้าติดเชื้อไปเนี่ยโอกาสเป็นแบบนักคอมเนี่ยค่อนข้างสูงแม่เฮฮาก็ฝึกลูกไว้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ย14วันโดยที่แม่เขาก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งอะไรไว้แล้วทีนี้หน้าที่ผมก็คือก็เอาโทรศัพท์เครื่องนึงไปให้เขานะครับซึ่งเราเคยตกลงกันว่าเราจะยังไม่ให้ลูกเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่สามารถเล่นเน็ตได้อะไรเงี้ยครับไปให้เขาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องไปหาเขาได้นะครับเพราะทางนิติของคอนโดเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นโซนเสี่ยงลูกก็อยู่ที่คอนโดไปถึง3คืนนะฮะเราก็โทรคุยกันทุกชั่วโมงคุยกับลูกว่าลูกอยากจะทานอะไรละอะไรเงี้ยพอเราเอาไปให้เราก็จะฝากที่นิติบุคคลให้เขาเอาขึ้นไปให้แล้วเราก็จะมายืนอยู่ทางด้านระเบียงหลังห้องซึ่งลูกก็จะโผล่มามองแต่ว่าลูกก็จะแบบอยู่ชั้น8ชั้น9อะไรเงี้ยมันก็สูงอ่ะไกลกันแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็โบกมือให้กันบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกฟังเต้นบ้าๆบอๆให้เขาหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยครับเพราะวันแรกที่เอาของเอาเสบียงเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยตรงหลังห้องเนี่ยลูกร้องไห้แบบร้องแบบโอ้โหเราเองเราเข้าใจคำว่าแบบร้องไห้ใจจะขาดมันเป็นยังไงแล้วระหว่างขับรถกลับสงสารลูกมากก็ขับไปร้องไห้ไปแบบคือสงสารในแง่ที่ว่าเด็ก8ขวบต้องอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย

0: ซึ่งเขาก็อยู่ได้3คืนนะครับพอวันที่4เนี่ยทางคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ท่านก็ทราบเรื่องก็ท่านก็ทำเรื่องไปแบบไปเจรจากับทางโรงพยาบาลที่แม่เขาอยู่อะไรเงี้ยฮะเพื่อไปศึกษาว่าต้องเตรียมมาตรการอะไรแล้วเขาก็เตรียมจัดห้องไว้นะครับแล้วก็ซึ่งโรงเรียนตอนนี้มันปิดเทอมอยู่แล้วก็เอาลูกไปอยู่นะครับมันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าก็ยังมีคุณครูที่มาทำงานอยู่ก็จะเดินสามารถมองเห็นกันได้คุยกันได้แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีแบบ มีรปภ.มีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีกว่าอยู่ที่คอนโดคนเดียวเยอะเลยจากวันแรกที่โทรไปเนี่ยโทรคุยกันทุกชั่วโมงเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายเพราะคุณครูเขาก็เตรียมแบบอุปกรณ์วาดรูประบายสีเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยมีของเล่นมีหนังสือนิทานอะไรให้อ่านเต็มไปหมดแล้วก็สามารถให้เพื่อนเขาครับที่เรียนอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขาก็มาเยี่ยมเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ของตุลักเนี่ยแม้ว่าลูกจะต้องกักตัวแล้วก็พ่อก็จะเข้าไปหาใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าพอฟังทั้งหมดก็ยังได้เห็นแง่มุมที่งดงามก็คือน้ำใจจากครูของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกที่ได้มาเยี่ยมตอนที่ตุลักเล่าค่ะหมวยได้ยินเสียงพี่เอโอ้โห8ขวบอยู่คนเดียว
0: พี่เอคะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เอในสถานการณ์เดียวกับตุลักที่ลูกต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะค่ะพี่เอคิดว่าถ้าเป็นพี่เอจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตายคู่ค่ะคนที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตายคนที่อยู่ข้างนอกก็ตายค่ะรับประกันได้เลยอันนี้ถามโยตอบไปได้แล้วเพราะเอวี่ก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย
3: ใช
2: ่และเอเองก็อยู่โดยที่ไม่มีลูกไม่ได
3: ้คงแย่เหมือนคุณรักเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า8ขวบท่านนึกตอนเอวี่8ขวบนี่
2: จ้าจ้าจ้า
3: เลยแหละไม่มีทางที่จะทำได้แน่ๆแต่นี่ลูกคุณรักอยู่ได้ถึง3วันนี้ถือว่า
2: เก่งมาก
3: เขาเข้มแข็งมากแล้วคุณรักก็เป็นกำลังใจให้เขามากเมื่อกี้นั่งฟังอะเอบอกถามโยว่าลูกคุณรัก18หรือ8โยบอก8กูตายแล้วแบบเป็น
2: เก่งจริง
3: เก่งจริงอะเก่งจริงแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องให้ลูกเราเข้มแข็งจริงๆอะ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าโควิดจะโหดร้ายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นอยากให้พี่อู๋แชร์ให้ฟังพี่อู๋บอกว่าแม้ว่าโควิดจะทำลายอะไรไปหลายอย่างแต่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันทำให้เราเห็นความงดงามในชีวิตอยากให้พี่อู๋เล่าให้ฟังนะคะ
4: คือผมรู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมช่วงที่ผมป่วยมากๆแล้วเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเราคิดไปเองละมั้งเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่แบบก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดลบนะครับโดยปกติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราป่วยจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่โควิดหรือเปล่าแต่ก่อนเคยเข้าคอร์สเผชิญความตายอะไรเงี้ยการเตรียมตัวตายอย่างสงบแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมมันไม่เหมือนเลยเวลาซ้อมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนแต่พอมีอาการป่วยแล้วยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาบิวให้รู้สึกว่าคือมันใกล้เคียงมากมันก็ทำให้เราทบทวนชีวิตมากว่าแบบไอ้ความปกติเดิมๆเนี่ยที่แต่ก่อนเราไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันมีค่าเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความปกตินั้นมันมีค่ามากเลยครับเวลาเราเห็นอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นค่าของสิ่งที่ไม่ค่อยเคยเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่แต่ก่อนเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเราไปเครียดกับมันเป็นเรื่องที่เรากุ้มใจอะไรเงี้ยพอมาคิดเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเห็นคนดีๆในสังคมเยอะมากผมเห็นคนที่ทำอาหารไปแจกคนที่เขายังไม่ค่อยจะมีกินหรือเดือดร้อนจากตกงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายคนเลยที่ถึงขนาดต้องปิดกิจการตัวเองนะแต่เขาก็ยังออกไปหาวิธีใช้แรงไปแจกอาหารคนไปโรงพยาบาลสนามคือมันมีคนอย่างนี้จริงๆอ่ะที่แบบแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังออกไปช่วยคนอื่นคือคนแบบนี้มันทำให้ผมดูแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากว่ามันไม่สิ้นหวังอ่ะมันรู้สึกว่ามนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาช่วยกันอ่ะเออพอผมเห็นแบบนี้แล้วมันอีกกำลังใจขึ้นมากครับ
5: แน่นอนโดยรวมก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะทั้ง ต้อง work from home ได้เงินน้อยลงแต่ในมุมมองของความมืดมักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอเรามี VTR มาให้ชมนะครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะที่ยืนยันเลยว่าในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆแอบซ่อนอยู่ไปชมกันครับ
6: ในเรื่องราวร้ายๆก็มีความโชคดี
7: ในช่วงโควิดเนี้ยค่ะมันสบายในเรื่องของรถไม่ติดนะคะกรุงเทพถนนโล่งขึ้นเงี้ยค่ะชีวิตในเรื่องของการเดินทางนะคะที่รถน้อยดีขึ้นค่ะ
8: หนูว่าข้อดีของโควิดคือทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแบบได้เราทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี้ยค่ะอย่างจากตอนก่อนเราไม่ได้เรียนภาษาแล้วก็อาจจะแบบเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาได้มากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ได้ฝึกทำอาหารมากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้อะค่ะก็เลยเหมือนบางทีอาจจะเป็นข้อดีของการมีโรคระบาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองด้วย
9: มันก็เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าเราได้เห็นทุกอย่างที่มันควรจะเป็นมันกลับคืนมาหนูก็เห็นตรงนี้ว่ามันดีเหมือนกันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออยู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไร
10: แต่ช่วงนี้มันโควิดดีอย่างนึงคือไม่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนาะประหยัดห้างเครื่องก็ไม่ต้องไป
11: รายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะคือเราก็ต้องประหยัดลงอย่างที่เราเคยซื้ออะไรใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงคิดว่าจะรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะค่ะเราต้องสู้อะค่ะ
12: เนี่ยแหละค่ะแม้ว่าในสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแต่ก็มีแง่มุมที่งดงามเกิดขึ้นได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคนที่อยู่ในประเทศนี้อยากถามทั้ง4บ้านเลยค่ะตอนนี้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ละบ้านเป็นยังไงเริ่มต้นจากบ้านพี่โชเล่ก่อนค่ะ
13: ทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสทุกในสิ่งร้ายก็ต้องมีสิ่งดีอย่าเหมือนบ้านเรานะลูกนะจะไม่เมื่อก่อนนะลูกทำงานเลิกนะคนละเวลาบางทีก็เข้าห้องเลยดูทีวีก็เปิดในคอมดูห้องใครห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่มีโควิดมาเลิกงาน
14: มันจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกันขนาดนั่งดูทีวีเราก็จะมารวมกลุ่มดูด้วยกันค่ะช่องเดียวกัน
13: แล้วก็บางทีปกติแม่จะเป็นคนทำต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านใช่ไหม
14: ใช
13: ่เก็บกวาดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลูกมาช่วยตอนนี้ลูกก็ไปช่วยแม่เก็บกวาดต้นไม้ใบหญ้าแม่กระทั่งว่าเอาอาหารให้โทษนะครับเอาอาหารให้หมาน่ะลูกสาวนี่จะเป็นคนเอาให้ประจำแต่ตั้งแต่มีโควิดพอลูกสาวคนเล็กไปกวาดต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านกำลังช่วยแม่อยู่ผมเห็นนะเวลาที่หมาจะต้องกินแล้วผมก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เขาเรียกว่า
14: ใกล
13: ้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น
14: แล้วคุยกันมาก
13: แล้วน้องเบลรู้สึกยังไงบ้างอย่างไรที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้กินข้าวร้อมกันเนี่ย

0: ตามนโยบายของสังคมเลยถ้าสังคมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกัน
1: ต่อเนื่องไปที่พี่อุ๋ยนะคะของบ้านที่โชเล่ได้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นในสถานการณ์นี้บ้านพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผมแน่นแฟนมากตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับแต่ยิ่งแน่นแฟนเขาไปอีกครับเพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็โทรเช็คตลอดพี่สาวก็จะทั้งไลน์ทั้งโทรเช็คตลอดว่าอาการเป็นยังไงกินยาหรือยังอาการเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไหวไหมมื้อต่อไปจะกินอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามติดต่ออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เราสนิทสนมกันดีเนี่ยเขาจะเป็นห่วงก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
3: แล้วบ้านคุณเอคุณโยล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
4: สำหรับตัวโยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะคือทุกคนจะรู้ว่าแบบตอนที่โยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นนักกีฬาก็จะเห็นว่าแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็โหเล่นกีฬาหนักมากไปถึงแบบเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนเกิร์ลใช่ไหมคะตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงมากคือแบบฉันเนี่ยแข็งแรงฉันทำได้ทุกอย่างขนาดแบบฉันตื่นไปปั่นจักรยานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงใช่ฉันทำทุกวันฉันก็ทำได้คือค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทะนงตัวเองว่าเป็นคนแข็งแรงจริงๆวันหนึ่งที่เราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยโควิดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติโยโดยสิ้นเชิงนะคะคือโรคเนี้ยมันไม่ได้ให้ความเจ็บปวดร่างกายนะแต่มันแบบทิ้งแผลเป็นเนาะมันทำให้คนแบบจิตใจเจ็บปวดทรมานคนที่อยู่ที่บ้านก็ทรมานตัวเรารักษาตัวก็ทรมานเราห่างกับพี่สาวก็ทรมานเพราะฉะนั้นคือพอเรารักษาตัวหายคือพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเอาชนะโควิดได้ออกมาเราจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงเราจะไม่ทําอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปที่จะทําให้ร่างกายเราต้องสุดโทรมเพราะมันรู้แล้วว่าแบบร่างกายมีคุณค่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโรคภัยมันเป็นข้อดีอย่างนึงจริงคุณหมอเข้ามาพูดกับโยวันที่4ที่5ว่ารู้มั้ยคะที่คุณโยเชื้อออกเร็วมากเพราะร่างกายแข็งแรงมากจากการที่เราออกกําลังกายและดูแลตัวเองในขณะที่อีกหลายคนสุดเพราะร่างกายมีโรคประจําตัวแล้วก็ถือว่าแบบยกมือไหว้เลยว่าถ้าเราออกไปได้นะเราจะใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการบริจาคพลาสมาของโยจึงเป็นความคิดที่แบบตั้งแต่ตอนที่เราอาการดีพยายามหาข้อมูลเลยว่าคนที่เคยป่วยโควิดเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากแค่ว่ารอดตายจากโควิดก็เลยไปรู้ว่าเราสามารถบริจาคได้ตอนนั้นก็พยายามเลยว่าออกมาใกล้หายปุ๊บหาใบทุกอย่างพร้อมปุ๊บรีบลงทะเบียนสมัครก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ในขณะที่อีกหลายคนเขาทำไม่ได้แล้วเราต้องใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อคนเหล่านั้นนะคะ
5: ก็เหมือนกันนะคะเองก็คล้ายๆโยนที่ว่าก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีโอกาสออกมาจากโรงพยาบาลแบบแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยอะไรที่จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบคุณแม่วัยคุณแม่ที่จะไปบอกคุณแม่ท่านอื่นๆว่าเธอต้องอย่ากินทุเรียนเยอะนะเธอต้องออกไปเดินนะเธอต้องออกไปวิ่งอย่างน้อยการที่เธอมีสุขภาพที่ดีมันจะเป็นผลบวกมันเป็นเกราะป้องกันโรควันที่มันมีโรคอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยคือแออาจจะเอาตรงเนี้ยมาช่วยแล้วก็ทำให้คนดีให้คนอื่นรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงที่แอได้รับเลยคือแบบกำลังใจจากคนรอบข้างเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่เองมีความรู้สึกว่าเราแบบทะเลาะกันโกรธกันแบบชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอเราได้กลับมาคุยกันอีกเพราะความที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วความที่เรายังเป็นเพื่อนกันคือมันมีมิตรภาพอะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็รู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้มันให้อะไรกับเอหลายๆอย่างออกมาเอก็คงจะทำอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่โยทำตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังใจสำหรับคนที่กำลังต้องรักษาตัวหรือคนที่กำลังจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆต้องให้เขาแบบบิ้วให้เขาออกมาออกกำลังกายอ่ะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได
3: ้ต่อไปฮะครูรักบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดคราวนี้มันเติมอะไรให้กับเราบ้าง
6: ปกติผมจะเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าได้รับอะไรมาแล้วก็เชื่อเลยนะครับจะพยายามแบบค้นหาช่วงนี้ข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะจนทำให้เครียดนะครับเราก็พยายามที่จะแบบพยายามสกรีนแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เยอะมากแล้วมันก็มีส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องปล่อยวางละบางทีรู้เยอะ

0: ก็เป็นทุกข์กลัดกลุ้มมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพราะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับองค์รวมของประเทศของสังคมเนี่ยถ้าจะหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหันมาหันเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือจุนเจือกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นน้องๆที่เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเป็นอะไรเงี้ยควักตังค์กันเป็นล้านๆเพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนมากที่ไม่เคยให้การบริจาคแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเขาก็จะได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ที่แบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ใช่ดาราเถอะเขาก็ทำอาหารไปแจกไปเลี้ยงการตั้งตู้ปันสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมและในแต่ละชุมชนถ้าเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือข้าราชการเลยนะครับถ้าชุมชนมันสามารถช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้นะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการที่เราช่วยกันลุกขึ้นไปจุดเทียนน่ะลุกกันช่วยกันจุดเทียนดีกว่าเรานั่งด่าความมืดคือทุกคนมานั่งด่าเอ้ยมันงี่เง่าว่ะมันแย่ว่ะมันมืดมันมองไม่เห็นมันอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะแต่การที่อย่างน้อยๆลุกกันช่วยกันไปจุดเทียนสักคนละเล่มเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยตามนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติเรารวยเราสะดวกช่วยเงินบริจาคเงินเราก็บริจาคเงินถ้าเราไม่สะดวกบริจาคเงินไม่มีตังค์เราก็ออกแรงนะครับเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือเขาไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกทั้งออกเงินทั้งออกแรงเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยเป็นสื่อกลางช่วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมการช่วยเหลือไปหาคนอื่นได้เราสามารถที่จะโปรโมทโครงการดีๆหรือแม้กระทั่งเราให้ความร่วมมือปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้ออยู่บ้านไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปเสี่ยงเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราช่วยให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกกับประเทศชาติได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านั่นแหละถ้าเรามัวแต่นั่งงอมืองอเท้าแล้วก็พิมพ์ด่าหน้าจอหรือว่าระบายอารมณ์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับใครทั้งสิ้น
1: จริงๆเนาะแล้วมันทำให้เห็นว่าโควิดจริงๆแล้วไอการที่เรามีเวลามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับโลกเรามันหมุนเร็วแล้วทุกคนอยู่ในความเร่งรีบมายาวนานละโควิดมันเหมือนทำให้ทุกคนได้สโลว์ดาวน์ได้มาอยู่กับตัวเองโอเครายได้อาจจะน้อยลงอันนี้ยอมรับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาคิดมีเวลาที่จะตั้งสติเราให้กลับมาทำอะไรช้าๆอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้15นาทีออกจากบ้านแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเออไอสิ่งที่เรามีที่บ้านสวนที่อยู่ข้างๆไม่เคยออกไปแล้วมันก็สวยงามนะอย่างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆคนแบบอยากทำอาหารไม่เคยมีโอกาสได้ทำก็มามีโอกาสได้ลองทำจนมาถึงคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็ใช้โอกาสในช่วงโควิดจากความสามารถของตัวเองก็คือแต่งเพลงร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อจะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอยากถามคุณอุ๋ยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ค่ะ
3: พี่โอดูบดูนะครับพี่โอที่อยู่วงดูบดูก็ชวนครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่างๆเรามาทำเพลงแบบว่ามุมบวกกันแบบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยรอโควิดซาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็รณรงค์ให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับจะได้ไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยู่ว่างๆแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราพอทำได้ในอาชีพเราแล้วก็ถ้ามันทำให้คนหายเครียดได้ก็ดีพี่โอก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ใน Facebook เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ครับให้ส่งคลิปมาแล้วพี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็ทำเพลงผมก็เขียนช่วยเขาเขียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาทำด้วยกันผ่านจากที่บ้านนะครับอัดเสียงกันเองที่บ้านแล้วก็ส่งกันไปครับ
2: ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อเพลงนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: พี่โอเขียนครับชื่อรอโควิดซาครับ
1: โอ้คือเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเมื่อหลังโควิดซาแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับก็แบบรอก่อนเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวไปหานะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รอก่อน
1: ดีน่ารักมากๆเลย
2: นี่เป็นการให้กำลังใจของพี่อุ๋ยนะคะผ่านบทเพลงอยากให้อีก3บ้านได้ให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตอนนี้ท้อแท้เพราะว่า

0: การค้าการขายรายได้มันก็ลดลงอยากให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจให้เขาได้ฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหลังโควิดเชิญธุระก่อนค่ะ
1: ครับคราวนี้มันก็เป็นวิกฤตที่โดนกันทั่วหน้าทั้งโลกนะครับมันก็ส่งผลกระทบทั้งความเจ็บป่วยความตายแล้วก็เรื่องของเงินทองรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นนะครับเราก็มีความหวังกับเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทุกคนจะตระหนักรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักรู้กันมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเองนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเป็นอุปสรรคก้าวนึงที่มันเข้ามานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือข้ามมันไปให้ได้นะครับสู้ๆแล้วถ้าเราข้ามมันไปได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเจอวันที่ดีงามซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยังรอเราอยู่ไม่ไกลครับโปรดอย่าสิ้นหวังครับผม
0: ค่ะคุณเอคุณโยค่ะ
2: ขอต่อจากคำพูดของคุณรักเลยนะคะว่าโปรดอย่าสิ้นหวังคือมันสำคัญที่สุดคือโฮปเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีโฮปมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยถามว่าวันหนึ่งเราเคยมีเงินมากมายร่ำรวยมากเราก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นในการลงทุนทำนู่นนี่ท้ายที่สุดถ้ามันเฟลขึ้นมาเราจะกลับตัวสร้างตัวได้ใหม่ก็คือเราต้องมีโฮปสถานการณ์ของโควิดก็เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีความคาดหวังและไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยอย่าว่าเราจะสู้กับโรคนี้ลำบากอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่กำลังใจก็เป็นอาชนิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในณเวลานี้สังเกตดูว่าเวลาเราเปิดข่าวมาเราเห็นข่าวที่มันดีๆอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกใจชื้นเหมือนฟังแล้วดูแล้วมันให้เรื่องโพซิทีฟแต่พอมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟไม่ว่าจะมาจากคำพูดคนมาจากข่าวในการเขียนหรือการที่มันแบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างถ้าเรารับสารเนกาทีฟมามันก็จะทำให้ตัวเราสุดถอยหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างกำแพงของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงโควิดรับแต่สิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟเท่านั้นให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยกันให้กำลังใจคนที่เราไม่รู้จักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องรวยก็ทำได้การที่เราจะเขียนข้อความอะไรคำพูดนึงสักหนึ่งคำพูดถ้าคำพูดเหล่านั้นทำร้ายจิตใจคนทำร้ายความมุ่งหวังของใครที่เป็นอีกหลายล้านคนเราจะเขียนไหมเราจะพูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและทำประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงของโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
3: คร
2: ับ
0: คุณเอค่ะ
4: คุณเอค่ะ
2: คุณโยแล้วกันค่ะเสียงใครจะคืออะไรขนาดนั
3: ้นยังเสียงแหบอยู่รับเป็นบ้านพี่โยเล่นบ้างนะครับให้กำลังใจคุณผู้ชมนิดนึง
5: ได้ครับผมขอให้กำลังใจเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอนะวิกฤตผมเจอมากเลยร้านอาหารก็ปิดตั้งแต่โควิดครั้งที่2มาแล้วก็เวลามีงานทางต่างจังหวัดนี่ก็โดนระงับหมดเลยทุกอย่างแต่ทำให้เราทุกคนนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจากจิตใจเราที่ว่าเคยใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายใช่ไหมลูกแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ทำให้เรารู้จักว่ามัธยัสถ์รู้จักประหยัดอดออมขึ้นนะลูกนะแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้าง
6: รู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะที่ว่าทั้งครอบครัวที่ติดอยู่แล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติดค่ะที
5: ่ใ
6: ครใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากติดโดยเฉพาะเบลแล้วก็ครอบครัวเบลก็ไม่มีใครอยากติดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วอย่าไปรังเกียจเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆไม่ใช่เพราะเขาเห็นเขาติดแล้วเรานี่รังเกียจเขาอะไรที่พ่อเจอ
5: ใช่จำไว้ด้วยนะครับว่าเพราะว่าไปได้ก็เท่านี้เท่านี้เพราะว่าเราเข้าใจเขาเพราะรักชีวิตของเขานะและจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผ่านได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดและก็ส่งกำลังใจให้กับคุณพักด้วยนะครับขอให้ผมเสียร้อยล้านที่หายไปกลับคืนมาเป็น800ล้านนะครับผม
1: โอ้สาธุครับ
3: ขอบคุณครับแต่สุดท้ายไม่ฟังจากคุณอุ๋ยไม่ได้ผมอยากฟังคุณอุ๋ยให้กำลังใจคนที่รับชมรายการเราอยู่หน่อยครับ
7: ไอ้คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมว่าคนก็คงพูดกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าวิกฤตมัน

0: เป็นโอกาสได้ยังไงก็แต่ถ้าอดทนผ่านมันไปได้จะเป็นอย่างที่พี่ชูเล่พูดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีแต่มันมีคนสามประเภทนะครับคือเจอวิกฤตแล้วผ่านไปแล้วการเป็นเข็ดขยะชีวิตแย่กว่าเดิ
1: ม
0: อย่างที่สองคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาหน่อยอย่างที่สามคือกลับมาได้ดีกว่าเดิมซึ่งคนที่กลับมาได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคือวิกฤตมันมาสอนอะไรในชีวิตได้หลายอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ถ้าใจไม่ดีเนี่ยทุกอย่างแย่หมดฟังที่คุณเอพูดนี้คุณโยพูดนี่ใช่เลยครับคือถ้าไม่มีความหวังเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีวัคซีนทางใจนะครับเรารับวัคซีนเราอยากได้วัคซีนทางกายกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนทางใจตอนนี้เป็นจิตโป่งอดหูหรือบางคนที่มีความคิดว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าคิดว่าต้องด่ามันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องด่ามันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่อย่าลืมว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ด่าคุณได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสองคือการด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดมลภาวะเรียกว่ามลพิษในสังคมในโซเชียลด้วยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างเดียวมันมีผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการใส่น้ำดีลงไปการมองโลกแง่ดีหรือพิมพ์ข้อความดีๆให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับมันมีแต่ข้อดีแล้วก็ถ้าเราอดทนผ่านไปได้ผมเชื่อว่ายังไงมันให้บทเรียนชีวิตที่ดีเราได้มากๆอยู่แล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามันยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้ครับตามกฎธรรมชาติครับต่อให้เราอยากให้มันอยู่หมดเวลามันก็ต้องไปครับอยู่ที่ว่าเราอดทนถึงวันนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
2: ครับนี่อ่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมวยแขกรับเชิญของเราทั้ง4ครอบครัวเลยที่มาร่วมแชร์ความประสบการณ์ในช่วงโควิดบางท่านอาจจะกักตัวบางท่านได้เป็นคุณอุ๋ยก็ไปนอนในเปรแบบครึ่งตัวคุณรักนี่ก็มาบอกถึงความเก่งของน้องเฮฮาแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมมันแน่นอนที่สุดในทุกๆความมืดมันย่อมมีแสงสว่างย่อมมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบสิ่งดีๆนั้นมาใช้ไหม
1: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในสัปดาห์นี้พร้อมกับทั้ง4บ้านจะได้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่ชมได้ฟื้นพลังกายแล้วก็เพิ่มพลังใจให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็รอวันเมื่อโควิดซาเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4บ้านค่ะค่ะคุณโยว่าไงนะคะ
3: เข้าเพลงเลย
1: ใช่ค่ะกำล
2: ัง
1: จะเข้าเพลง
2: ขอบคุณทั้งสี่บ้านนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะจากคุณอุ๋ยบูดาเบสพร้อมกับเพื่อนๆในเพลงนี้รอโควิดซาค่ะสวัสดีค่ะ

0: 巧克力
1: โรงเรียนบอกให้เรียนออนไลน์อย่าออกไปนะมันอันตรายฉีดวัคซีนก็มีคนเคยตายเบื่อจะตายไม่ได้เจอใครเลย

0: คุณหมอเนี่ยก็เหมือนเปรียบแนวหน้าที่ปะทะกับโควิดคนแรกแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศชาติแล้วดูประชาชนแล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคือแบบว่าคือพวกพี่แบบเป็นคนที่ไปเจอกับมันจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เจอกับมันจริงๆหนูยังโกรธอยู่ทุกวันเลยหนูขอบคุณพวกพี่มากจริงๆค่ะ
2: อยากจะฝากคือช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ให้กำลังใจเหมือนทุกคนที่ให้ไปค่ะคุณหมอก็สู้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็สู้คือคุณหมอนี่ก็ยิ่งต้องสู้และต้องระวังต้องให้กำลังใจมากๆต้องขอบคุณด้วยอะไรประมาณนี
3: ้ก็ครับที่ว่านะเสียเวลาส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแลเขาก็ต้องขอบคุณมาก
4: ต้องขอบคุณทุกองค์กรเลยทุกองค์กรทุกหน่วยงานแพทย์พยาบาลคุณหมอและประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณมากเลยครับผม
5: สู้ต่อไปนักรบเพื่อเจ้าเอาใจช่วยครับ
6: เราต้องสู้กับมันชีวิตเรายังยืนไกลกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราต้องสู้กับมันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันสู้เลยค่ะ
7: โอ้น่ารักมากเลย
8: เดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะ
9: ครับ
10: ถ่ายรูปกับจอ
7: ถ่ายรูปกับจอ
11: ขอบคุณครับ
12: คนลำคนเปียกเลย
8: โอเคค่ะ
13: ขอบคุณนะ
7: ขอบคุณทุกคนด้วย
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ขอบคุ
8: ณค่ะขอบคุณค่ะ
12: ว่าแม่จ๋ามีเลย
8: แหละได้ค่ะได้ค่ะ

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิแม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครได้หยังถ้าเป็นมื้อนี้แม่หายากเด้อลูกแยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเด้อครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็สิกลายเป็นจริงกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบาดเฮาแม่นี่มีในบ้านว่ามีโครงการนี้แปลเล่นรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงแต่พออยู่ก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่
2: ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาเมื่อ
3: เส
4: ีย
3: เวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู
2: ้สึกมาก
5: เรียกภาษาเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะ

0: ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
0: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
3: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
3: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
1: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค

0: นะครับก็เป็นเรื่องไม่ต้องไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากครับ
1: เอาล่ะ
0: พวกเราจะทำยังไงดีเราจะแก้ปัญหากันยังไง
2: เพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกในอย่างพวกเราก็แค่ประชาชนคนธรรมดาใช่ป่ะก็จะไปสู้ต้องปกมือเลยเขาไม่ได้มันยาก
3: อืมใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
0: แต่ถ้าเราไม่สู้แล้วก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
4: ใช่เราเห็นด้วยย
0: ิ่
4: งเราเป็นสายนี้มาความที่ทำต้อง
0: ใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
3: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
2: คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
3: อะไรอ่ะ
0: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน

0: ำแหน่งในช่างไฟฟ้าครับ
1: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ
2: ขอดูเอกสารก่อนนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เรียบร้อยแล้วครับผม
4: ตำแหน่งอะไรครับ
5: นักพัฒนาชุมชนครับ
2: มาตำแหน่งอะไรคะ
6: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
2: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: 柳山冬林队。
1: 好，
0: 啊，你不来了哈。
2: 好吧，好。
0: 给钱，给钱。
3: น้องครับ
4: ครับ
3: ชุดจะคงสุขสร้อยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ๊
1: วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นในนี้สีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เองชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม
1: ่อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละน้องซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
2: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลย
1: มึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
3: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
3: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดอันฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
3: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วล่ะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: เข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง
0: อย่า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Ha ha ha!

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพระอาจารย์จะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
0: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่
4: ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะและจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
5: ขวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทางตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนมันก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วงน้ำท่วม
6: อาตมาก็ไปคลองหัวคูในหัวคูนอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอ6 โมงครึ่งกลับมาประมาณ2 โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
7: เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
6: กันหน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
8: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
8: ส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
0: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
9: เนี่ยดินจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วนมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
8: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
10: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
8: นนทบุรีประมาณสัก10 ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
0: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
11: ลงมาสิ
12: ถ้าผมไม่ถือกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ย

0: ับผม
1: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
2: ก็เกือบทุกวันนะส่วนมากพวกถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงที่ขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างทันทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำอาบใหม่ครั้งหนึ่ง
3: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
1: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
4: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบาย

0: เองครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ
1: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก้วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
2: ที่นี่คนสวนของแท้เลยเน
0: า
2: ะ
0: ผมทำไม่จะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไร่นาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันไม่พอกินหรอกหมุนเวียนอ่ะ
2: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี่
0: ถ้าก็เริ่มแหละรั่วไปกินได้หมด
2: โอ้รั่วเป็นรั่วชะอม
0: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
2: ขนาด
0: เดียวแต่ในที่มัน5ไร
2: ่แบ่งกี่ร่องคะ
0: เดิมทีมัน18ผมรวมได้เหลือ9
2: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
0: ปลูกตั้งแต่2ปีที่แล้ว
2: หวานไหมอ้อยสนที่อ
0: ่
2: ะ
0: ก็หวานนะ
2: ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: เคี้ยวไหวเหรอ
2: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
0: นี่ไงไม่ต้องลุยลกเข้าไปเพราะนี่มันจะลกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ซะแล้วมั้ง
3: คงได้ครับ
0: ฮะ
1: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี
0: ้ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่นี่ไม่มีผมจะทานอ้อยดูครับ
2: แล้วนาเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วยนะคะ
0: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
2: อะไรคะแข็ง
0: หวาน
2: หวาน
0: อันนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมมา
4: พี่โคนอ่ะต้องอย่างอยู่แล้วเพราะของโบราณ
2: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
0: ต้องบอกเปิดแบบเอฟเอฟที่ล่าสุดที่ดูใช้จำได้เกิดที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือ80อ่ะ
2: ไม่มี
0: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะ
2: จำ
0: ก็จำเมียผมคนเดียว
1: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
0: ไม่กลัวก็เดินมา
2: ปลูกกับใครอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่คิดว่าปลูกไปพวกมันซื้อเอง
2: รู้เลยทำไมฝนตก
0: ใช่ก็ปักไปขายเอาซื้อนี่ปากเสร็จลุกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
1: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
2: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
0: ทั้งหลังครับ
2: ต้น
0: กับทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาเขาจะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมากระทับผมมันก็ปุ๋
2: มเป็นปุ๋ย
0: ใช่ลำต้นก็ช่วยพรางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
1: เพราะอยู่ในพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
5: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบเราก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้วแล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
1: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห้อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
6: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
7: อ๋อม้าห้อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
8: อร่อยไหม
7: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
1: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห้อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
9: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห้อมาให้ชิมหน่อย
6: พี่บริทำอะไรอยู
10: ่ทำเมี่ยงส้มโอ
6: โอ้น่ากินจังเลย
1: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
6: ส้มโอในสวนในพื้นที่อะไรครับส้มโอทองดีสีจันแดง
1: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
11: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
12: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
1: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
13: เด็กๆอ่ะแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
14: ปีจะมีตะขนนะดอกสโหน่
15: น้ำตาลดีนะคะ
16: เป็นไงครับอร่อยครับ
1: อาหารทั้งหมดที่

0: ที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
1: ของคูนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมาสวัสดนะครับก็ไปเชื่อมคลองมากอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้อ้อมนนท์ต้องออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะฮะใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างนะครับ
0: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
2: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
3: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกับเรือ
0: เราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
4: ที่ฉันไปสวนแล้วเงียบแล้ว
5: จ้าเอ๋ทำอะไรอยู่คะ
6: ตาป้องลูกหมอด้วย
5: อันนี้นะคะลูกหลานเลย
7: สวัสดีค่ะสามสาว
8: สวัสดีค่ะ
7: สว
8: ั
7: สดีค่ะพายเรือมาคุยกันเล่นเหรอคะ
8: อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยพากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุยสาวมันเหลือน้อยแล
7: ้
8: ว
7: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
8: ชื่อป้าแจ่ม
7: สวยมากเลยค่ะ
8: สวยมาพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างจะต่อเติมทีหลัง
0: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
8: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๊โจ๋พี่โจ๋ออกมาคุยกันเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
0: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
7: บ้านอาจารย์อะไรคะ
8: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
7: อาจารย์พินยา
8: แต่เรียกแต่อาจารย์แห
7: ้
8: ว
7: อ๋อบ้านอาจารย์แห้วบ้านมรดกนะคะ
8: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเราก็เพื่อนกันพายเรือบดไปโรงเรียนวัดพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
2: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
8: ก็เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนดูสิแต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วน่ะ
9: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
8: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
9: น้ำหลากบ้านคนส่วนมากก็ยังอยู่คนเก่าๆก็ไปกันหมดแล้ว
8: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครอะไปเงียบ
0: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
10: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
10: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังจะต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านน่ะต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
0: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
10: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
0: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3 ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
11: เรือของคุณลุงอะไร
10: คุณลุงชัยครับ
11: ลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
10: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ

0: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40ปีแล้ว
1: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ยโอเคไหมนะ
2: ซื้อปลาทูประจำเหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
3: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันเนี่ย
4: สองสามวันนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
5: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกแค่นั้นการขับแต่ละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
0: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนท์มากว่า80ปีเลยละครับ
6: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตุ๋ยยังต่อยอดมา
7: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
0: แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
6: สวัสดีครับพี่ลุงครับ2โรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าแพปลาทูตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงนึ่งปลาทูเนี่ยนะครับ
0: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
8: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้ไหนปลาทูอ่ะ
9: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูนี่
0: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บหัวเก็บหางนะครับ
10: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเรือค่อยๆโน้มโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวาลีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ค่อยวางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกระชับพอดีกับของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มมาแล้วหนังตึงและท้องจะไม่แตก
11: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนี้ยบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
7: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเตี๋ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมแล้วมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
2: วันนึงเฮียต้มกี่กระทะคะ
7: ประมาณทัก50กระทะอย่างต่ำที่สุดอ่ะเข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ1,000ถึง 1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี่ยกับแม่ก็ทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่นะครับต้มได้ทีละ1กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
0: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3คนนี้นะครับ
2: หมดไปกี่แข่งคะลุง
9: 120วันนี้เยอะหน่อย
2: ลุงชายวันนี้เอาไปกี่แข่งคะ
1: 100ครับ
12: ก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
0: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนท์ลุงรงไปคลองบางคูรัฐและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี้แหละครับ
1: บีบแกสัญญาณแกนี่ไง
0: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
2: ลุงสวัสดีค่ะ
13: สว
2: ั
13: สดีครับ
2: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
13: 6เข่งพวกแม่แม่หนา
2: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
13: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
1: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
2: พี่ค่ะเวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะบอกมือเหรอคะ
14: บอกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
2: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือปลาทู
14: เสียงเรือเขาจำได
15: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำปลาทูมาตั้งเล็กๆอะไรเด็กๆได้การแถลง

0: แต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสัก10กว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก
1: ็
0: คือทนขายแซ่บพูดตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้บ้านนู้นก็ซื้อก็ไล่กันไป
2: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
3: เข่งละ20เข่ง35เข่งละ50เข่งละ100
4: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
5: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
6: ทุกวันพุธ7วันทุกที
7: ทำได้แล้วครับ
2: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
8: วันนี้สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
9: 100บาท
8: แล้วมาเอาวันไหนคะ
9: วันนี้
4: กี่ปีแล้วคะคุณพี
5: ่สมัยพี่ยังเด็กไปรุ่นเลยตอนนี้เกษียณแล้ว
6: พ
5: ี่ก็ขายกันงง
6: อ
5: ายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
6: เออไล่กันไปนะ
2: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดประเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
6: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
4: พี่ทั้ง100เป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
10: โอ้ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูเขาจะอม
8: รู้จักตั้งแต่เด็กๆ
6: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
8: เฮ้ยพวก18
4: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
5: ่40-50ปีแล้วมั้ง
4: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
5: ่ใช่
2: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกปลาทูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
8: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
11: หมาออกมาที่แสดงว่าจะจิตต้องซื้อแน่วันนี้
8: บางทีจะลงบีบแกแป้นเรารีบพี่มานู่นไปนู่นแล้วเขาจับเรือยาวไปนู่น
11: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
2: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
8: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
3: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ
8: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
3: คะไม้เก่าอะครับ
2: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
3: เป็นไรไหมล่ะไปแหวบไปเนี่ย
4: คิดหนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคลุมผ้าไว้ตลอดเลยหรอคะ
12: เพราะปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนให้เป็นเมือกแต่ถ้าเห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่จอดได้เราก็จะจอด
8: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
3: เรือฟ้ามไงคะ
8: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
3: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
8: ทำไมลุงเข้าไปได้
3: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำยังอดพลาดไม่ได้ฟ้าม
2: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่มีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์แต่เขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องขับปลาไม่ใช่ว่าสั่งแต่ว่าเอาปลาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่
8: จ
13: ุ
8: ดเจ้าเด
13: ีย
8: วเน
13: ี่
8: ยค่ะ
13: เจ้ามากที่สุด
8: โอ้
13: สดมาก
8: ลองไหมคะยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
14: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
8: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานมั้ยคะ
3: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
2: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
15: เราจะเปลี่ยนอะไร
16: อร่อยค่ะ
15: ตัวตน
2: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วยใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้จากมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟลกโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กระลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ครับ
0: ไม่ได้เจอนานเหมือนนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: เจ้าคิวข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
1: ใช่พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบ
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เ
0: หมือนเหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: แล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่นนะ
2: สำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พี่แก้มีไหม
0: ชงมาดิโอ้ไปยังไงผ่านวันอายุก็จุกอะพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าเขามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดอะไรเข้าไปมันเป็นแบบลูกฟักซ
2: ึ่
0: งลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ที ่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ลูกลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่ฮะ
0: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้วตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผม
0: จะลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ

0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลยละครับขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: นี่นะฮะแล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบา
0: อ๋อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบา
2: ข้างบนข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: อันนี้ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันมีไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช่
2: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วก็มีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
1: สอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาว70ก็มา
2: เราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: 40เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
1: ่าคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ซ่อร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สวนพวกนี้ไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: เป็น
0: ร่องประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียก็ดีโอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันมนอยู่
2: ได้
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาที่บอกระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช
1: ่บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค่
0: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทิมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ๊ย
2: ตรงนี้เดี๋ยวช่วยจับ
0: เดี๋ยวแล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้แล้วนั่นทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่เข้าไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้ตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างนี
1: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: อย่างที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมนี่มุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ได
1: ้คุณต้องตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอดไว้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดมัด
0: แน
1: ่ก็ชิดไปละ
0: พอดี
2: เป๊ะทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบจะ
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ต้องต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: ฮะได้อย่างนี้ตอกแล้วที
1: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ท่าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตาแบบนี้ไหม
1: นี
0: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะฉีกมันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นไว้เราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้
0: คนตอกคนเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะสะดวก
2: แบบนี้
1: ว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
0: ถูกต้องนี่ใช้วิธีการยางความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
2: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: อ่ะเรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะ
1: นั่น
0: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อตะกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านบนนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนี้หน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดผมได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนนะ3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่อจุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้นตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็
0: ติด
2: ต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว

0: มาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100%
1: ไม่
0: มีทาง
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีทาง
2: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
0: ถูก
2: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: นี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้วนะ
2: ก็แทบจะพอดีแล้ว
0: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
1: เก็บอีกนิดหน่อย
0: หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจอ่ะเฮ้ยทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
2: เป็นปกติน
0: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
1: เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
0: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
1: ผมดูพื้นที่ไว้แล้วไงว่ากี่เมตร
2: แล้วแต่ว่า
1: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
0: ครับ
1: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
0: ้
1: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
0: โอเค
1: กี่ชั้นด
2: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
1: กี่ชั้นดี
0: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
2: ชั้นเดียวก็พอเน
1: า
2: ะ
1: ชั้นเดียวเหรอ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ง
0: ง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาริชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: างของบานพับเองนะคะพี่ส
1: า
0: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับจนไอตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: แต่ต้องขาแล้วมันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขายได้ติดแผ่นยางได้
1: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้น
3: โอเค
1: ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี
1: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ติดนี้ไหม
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
1: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะ

0: ที่ได้ดูน
1: ะฮะ
0: ก็คือ
1: นี่เลย
0: สอนชั้นให้ดูฮะ
1: แ
0: ต่เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
2: จะเห็น
0: ไว
2: ้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
1: เอาผมสอดจากข้างล่างก่อนด
0: ีได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะฮะ
2: มาแล้วมาแล้ว
0: เอาไว้มาไว้อันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ตู้ครับผมก็แต่ได้ทีนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับวันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
2: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
1: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
1: ใช่
0: เออแล้วก็วางของได
2: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
1: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
2: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
1: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านี่นิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
2: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
2: างเงี้ยสวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
2: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงๆมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริง
2: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
2: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวจะมีอะไรมาใหม่ฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
2: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
2: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลยแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
2: ้ก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูก

และชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้รู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มาตรา38พ.ร.บ.จัดตั้งมาตรา43พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย
1: ์ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูสารผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค
1: ์ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างเราก็วางหลักไอ้นี่ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะฮะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่เรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช่คร
1: ับ ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย์คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี 2-3 ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
1: โอ้ครับ
4: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี 2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ย

0: มันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้ครับ
1: ครับแล้วประเภทของคดีความครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
0: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
2: ์
0: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจ

0: เราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิทัลพวกนี้ครับ
1: ที่มีการปิดตัว
0: นะฮะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นงานที่เราทำกัน
2: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมฮะหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้อง
0: ก
2: ันจ้ะ
0: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
2: ้ครับ
0: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
2: ครับ
0: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มี
2: ครับ
0: ลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
2: ครับ
0: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
2: ครับ
0: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้และเป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให
1: ้
0: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
0: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
2: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
0: ไม่ต้องครับ
2: เพราะระบบที่ท่านอาจารย์บอกมาสักครู่
0: มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
0: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
1: คร
0: ับ
1: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมครับอาจารย์
0: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
0: ก็คือระดับบนกับระดับล่างระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับ นะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
2: ทราบสิทธ
0: ิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
0: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคน3โรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
2: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี่ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
0: ครับอันนี้หัวใจเลยอาจารย์
2: หัวใจเลย
0: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
2: คร
0: ับ เราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์ครับ
0: นั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
2: ์
0: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให
2: ้
0: เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
2: หลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็คือว่า
2: เป็น
1: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
2: คร
1: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และ เกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลแรกของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ

0: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูสารวันนี้เราพาไปดูสารชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
1: ทรัพย์สินทางปัญญา
0: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สารเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
2: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3.ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค1จังหวัดสระบุรีภาค2จังหวัดชลบุรีภาค3จังหวัดนครราชสีมาภาค4จังหวัดอุดรธานีภาค5จังหวัดเชียงใหม่ภาค6จังหวัดนครสวรรค์ภาค7จังหวัดกาญจนบุรีภาค8จังหวัดภูเก็ตและภาค9จังหวัดสงขลา
3: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
4: ช่วง
2: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะพบกับพี่ออย
6: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี
5: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
6: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคน
5: ใช่ก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
6: ใช
5: ่
6: ค่ะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
5: เป็นเรื่องท่อกทม.
6: ใครชดใช้ค่ะ
7: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
8: จะไปรถเม
7: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
8: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
7: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
8: ไม่ไปจะรอรถเมล์
7: เชื่อผมเถอะแล้วจะเสียใจนะ
9: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันนู่นอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
7: เจ๊รอล่ะอยู่ไหมอ
9: ยู่นี่
7: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แปลว่าอันนี้ก่อนของฝาก

0: นี่ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวมาเอาคืนนะโอ้อะไรอ่ะเป็นไร
0: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
1: แล้วเดินอีท่าไหนแล้วเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
0: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีนะฝามันก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
1: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
0: ท่อน่ะปกติขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
1: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
0: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
0: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
1: นะเจ้าของท่อไงกทมไง
0: กทมมันจะได้เหรอ
1: ได้สิกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ไงต้องเรียกร้อง
0: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่อ้อยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
1: ปรึกษาใครนะ
0: พี่อ้อยกับพี่แนน
1: เขาช่วยได
0: ้หรอน่าจะได้นะ
1: ได้แน่นะพี่อ้อยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
2: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
3: ค่ะ
2: เดินตกท่อกทมซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
3: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
2: แน่นอนนะคะท่อกทมชื่อท่อกทมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของกทมนะคะเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
3: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
2: เปิดได้ยังไง
3: เปิดได้ยังไง
2: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่แอ๋เพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เข้ามา
2: ท่อ
3: แล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
2: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
3: ลูกจ้าง
2: ที่คนนั้น
3: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
2: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็
3: นกรณีนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณี
2: คนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
3: ค่ะ
2: ค่ะอุ้ยพี
1: ่
2: นวดเลยค่ะ
1: ทำไมนวดนวด
4: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
1: จริงเปล่า
4: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
1: ขอเป็น15
4: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
1: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นมา
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเถอะ
1: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15% ไงเนี่ย
1: อยู่นี่แหละ 15%
5: ร้านเลย
0: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
7: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
9: วันนี้มีแถมด้วยใช่มั้ยอาจารย
10: ์อ้าวว่ามาเลย
9: อาจารย์คะเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่นะคะท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ย
6: เอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยสิคะอาจารย
11: ์
6: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
10: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
6: เอาไม่ใช่ไม่ใช
10: ่เลยแม่อะไรนะ
6: ค่ะ
10: ศิลามณี
6: อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย
10: ์เอาอย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
10: มันมีอยู่สองสามเรื่อง
6: ค่ะ
10: นะเรื่องที่หนึ่ง
6: ค่ะ
10: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยกสองอันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะ
6: ค่ะ
10: ตัวสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเหล่านี
6: ้
10: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
10: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
10: อยู่อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
6: ค่ะ
10: มีใครเชื่อไหมว่าเป็นชาติหมา
6: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
10: ยูยูดาไอ้ตะกวด
6: อ๋อค่ะ
10: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
6: ค่ะ
10: 400 500 1,000 ครึ่งพันนะอาจารย
6: ์ค่ะ
10: นั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
6: ดูหมิ่นค่ะ
10: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
6: อ๋อใ
10: ช่ป่ะ
6: ใช่อาจารย์ค่ะ
10: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
6: ค่ะ
10: คนชั่ว
6: ค่ะ
10: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
6: ค่ะ
10: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
6: อ๋อค่ะ
10: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
6: ค่ะ
10: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
6: ค่ะ
10: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
6: ค่ะ
10: ส่งไลน
6: ์
10: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
6: ค่ะ
10: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
6: ์
10: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี
6: ้
10: โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
6: ค่ะ
10: เท่านั้นไม่พออ
6: ่าโดนอีกเหรอคะ
10: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
6: ใช่
10: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
6: อู้ตายแล้วต่อมไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
10: อาจารย์เห็นไหมอย่างนี
6: ้ค่ะ
10: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
6: ค่ะ
10: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
6: ค่ะ
10: เด้งที่หนึ่ง
6: ค่ะ
10: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
6: ค่ะ
10: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
6: โอ้โห
10: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
6: ค่ะ
10: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
6: ์อ๋อ
10: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช่เขา
6: โอ้ค่ะ
10: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
6: ้
10: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
6: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
10: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
6: ้
10: เป็นศัตรูกันตอนทวง
6: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดี

นี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ นายมาร์กนายบอยและนายเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
1: ้หลังจากที่นายหมากและนายบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วนายหมากและนายบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายนายหมากและนายบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
4: หากนายหมากและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
5: แล้วที่โจทขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
4: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับ

0: โทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายมาร์กและนายบอยแล้วนายมาร์กและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดพยานโจทก์และสื่อพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
2: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองคณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การ

0: งับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชภัทรคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's a policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่การมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมินิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากิน

0: เศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษ

0: จึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
1: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ

0: หากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด เมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ

0: ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
2: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็ง

0: เห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชพัฒน์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
1: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการจัดการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องได้ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ

0: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ทรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
1: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the record to the courtThey can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose to use the minute record.
0: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการ

0: ี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ค่ะต้อนรับสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ท

0: ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบ Service Design หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

วคิดในการใส่ใจแล้วก็นำเอานวัตกรรมมาผสมผสานของพี่บอลจนเกิดเป็นบ็อกซ์24จะเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่ทีน่าพร้อมพูดคุยอยู่แล้วค่ะ

ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่

0: เริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการแทร็กมันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตา
1: ร์
0: ทอัพอื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับ user อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ sourcing นะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแ
0: ม
1: ทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
0: ์
1: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิคอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกทีนึง
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอเพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่คัสตอมเมอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไม
0: ม
1: ันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กระมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดนั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
0: ้
1: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์นึงคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยตู้ล็อกเกอร์ใช้บนที่น้อย

0: ไม่ต้องใช้คน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
1: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
0: ถูกครับก็เพราะฉะนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นแรกคือตู้อะไรวะ
1: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
0: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ Traditional Marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องกลับนำกลับมาใช้
1: ค่ะ
0: เราพบว่า Channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ Acquire User ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้น
1: ะ
0: ส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเขามีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
0: ๆ
1: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI User Experience User Interface ที่เหมาะสมนะครับบอกเลยตัว Locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหม dot matrix กันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
1: ้
0: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่นะเข้าใจไหมซักอบลี่ตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดนั้นแล้ว
0: คือชัดมากนะครับนั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน WatchBox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย์
1: ผมจุ้ยดี
0: ผมจุ้ยดีอะไรพอดีผมจุ้ยใช่ไหม
1: ผมจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
1: อ
0: นเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะคะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนา สินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอ้ตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มมีอะไรบ้างทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมงั้นก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งวัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ยอันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
0: ๆถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shop Box
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shop Box ขึ้นมา Shop Box ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมาไปที่ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได
1: ้อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี pity มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 1,000 นึง
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัพชอเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะหรือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watch Box 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับJobbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้เนี่ยเราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆก็คืออย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับ หลักสุดท้ายคือ Paybox 24
1: ค่ะ
0: Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ฟาวเดอร์ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้นั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา User ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์

0: แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่มเพอร์โซนาหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่ายูเซอร์นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หากยูเซอร์สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ user นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการไถ่เยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: การที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได
1: ้ตอนเด็กผมก็เป็นนะผมก็ใส่ส้นสูงนะ
0: ใช่ไหมมัน
1: ทาปาก
2: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับยิ้มแต่งหญิงรู้สึกไงครับป้า
0: การแต่งหญิงมันคือศิลปะ
3: เขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลย

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตครับบนพื้นที่แห่งนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาอย่างไรจากครอบครัวล่ะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอาชีพที่ทำหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงให้กับคนอื่นๆแหละครับมีดีกรีเป็นถึงดรากควีนและที่สำคัญนะครับครอบครัวของเขานั้นจะมาทำให้ครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเข้าใจลูกของตัวเองมากยิ่งขึ้นและสามารถผลักดันให้ลูกของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะครับฉายาในวงการของเขาคือ Pangina Hills ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปันปันหน้าประเสริฐ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะโอ้โห
2: ดีครับ
0: เสียงกรี๊ดแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครั้งนี้
1: น
0: ะที่ผมได้ยินทุกครั้งที่ผมเจอพี่ปันปันเนี่ยไม่ว่าจะไปโชว์ตัวที่ไหนก็ตามจะได้ยินเสียงกรี๊ดแบบนี้ตลอดเลย
2: เขาตกใจค่ะผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้
0: ผมจำได้เคยไปเห็นพี่ปันปันโชว์ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเยอะมากก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กับพี่ตอนที่พี่เดินออกมาเป็นเลดี้กาก้าบ้างเดินออกมาเป็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร
2: ์ชอบแต่งเป็นอะไรแปลก
0: เห็นว่าหลายๆครั้งที่พี่ไปโชว์เนี่ย บางคนไม่รู้จักพี่เลย
2: ครับผม
0: แต่พี่จะสามารถเรียกเสียงกรี๊ดจากเขาได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้จักมันจะต้องมีสเต็ปลีลาในการแสดงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเธอต้องส่งเสียงกรี๊ดให้ฉันให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: คือปันคิดว่าอย่างงี้มันเป็นแต้มต่อถ้าเกิดเขารู้จักเราแล้วเขาเห็นแล้วว่าเออน่าจะสนุกอะไรอย่างงี้หรือเขาแฮปปี้
0: ถ้าเขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขารู้จัก
2: แต่ว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีอ่ะถึงเขาไม่รู้จักอ่ะถ้าเกิดเราแสดงไปแล้วเขามีความสุขอ่ะมันจบแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีบุญแต้มต่อหรือว่ามีชื่อเสียงถ้าเกิดอยู่เป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าแสดงให้ใครดูคนนั้นก็จะต้องมีความสุขในที่สุด
0: ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักพี่มากยิ่งขึ้น
2: ค่ะ
0: ลองเล่าให้ฟังเบื้องต้นได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาในชีวิตเคยแต่งเป็นใครมาแล้วบ้าง
2: ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับพวกดาราคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะชอบแต่งมารายแครีตอนที่มารายมาเมืองไทยมันก็แต่งไปดูนางที่คอนเสิร์ตนางก็ชี้มาตอนนั้นทุกอย่างก็วุบไปหมดเลยเพราะว่าได้ยินเขาเห็นเรานะคะแล้วคือตอนนั้นคือกลายเป็นสีขาวเลยแล้วก็ช็อกมากคือแต่งเป็นมารายแครีตปันชอบแต่งคัฟเวอร์เป็นเลดี้กาก้าคือปันชอบเปลี่ยนโครงหน้าของตัวเองเพราะปันรู้สึกว่าอย่างนั้นสนุกเหมือนกับร่างกายเราเป็นศิลปะทุกๆวันเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราสามารถแต่งเป็นใครก็ได้เราไม่
0: ผู้ชายก็ได้ใช่ไหม
2: เป็นก็ได้แล้วแต่คาแรคเตอร
0: ์เป็นเอลวิสได้ไหม
2: ไม่เคยยังไม่เคย คืออย่างนี้การศิลปะของแดร็กที่ปันชอบทำเนี่ยคือเราเทิดทูนความเป็นผู้หญิงแล้วเทิดทูนสิ่งที่เราคิดว่าอะไรคือคุณค่าของผู้หญิงแต่ละอย่างการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยคือการมีขนตาใช่ไหมการมีใส่ส้นสูงใช่ไหมเราเอาข้อเล็กๆข้อนี้เราออกมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นในการเป็นแดร็กควีนครับ
0: เผื่อคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออก
2: ครับ
0: ว่าดูรูปหล่อแมนแมนแบบนี้
2: ว้าย
0: เพราะมีคลาวไงพอแต่งเป็นผู้หญิงหรือแต่งเป็นดรากที่เขาว่าเนี่ยจะเป็นยังไงเรามีภาพมาให้ดูไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: อันนี้สวยละอันนี้เริ่มสวยละ

0: girl ซึ่งเป็นศิลปะการแต่งหญิงจากเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงหรือจากผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายเป็นการแต่งข้ามเพศเป็นศิลปะคล้ายๆถ้าเกิดคนอาจจะไม่รู้จักก็จะคิดเรื่องมิสซิฟานี่หรือว่าการแต่งหญิงที่เกี่ยวกับการแสดงค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถขึ้นเวทีได้เวลาเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะต้องแต่งเป็นผู้หญิง
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: ในสมัยนานาชาติเลยนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยุคเชกสเปียร์หรือว่านานาชาติมาสมัยก่อนอะสิทธิของผู้หญิงไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ไงคะ
1: เขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นบนเวที
0: ผู้หญิงขึ้นบนเวที
1: เหมือนเวทีมวย
0: อารมณ์
1: เหมือนเวทีมวยสมัย
0: สิทธิไม่เท่ากันไงก็เลยตอนนั้นสิ่งที่จะทำได้ผู้ชายก็เลยจะต้องแต่งเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิง
1: ครับ
0: ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะ
1: นั่นคือที่มาของคำว่า drag
0: ใช่ค่ะ
1: และท่าเต้นต่างๆเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าอะไรอ
0: ันนี้คือแยกกันไม่ใช่ว่า drag queen ส่วนมากจะเต้นสไตล์ที่ปันเพิ่งเต้นไปอันนี้ได้มันไม่เหมือนกันคือเอาง่ายๆถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่อง wagging เนี่ยค่ะ
1: เรียก wagging
0: wagging w a a c k i n g เป็นการเต้นที่คนรู้จักน้อยมากเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่สาบสูญไปจากโลกเรามาช่วงนึงเพราะว่ามันเป็นการเต้นจากยุค1970เพลงดิสโก้เริ่มจากลอสแอนเจลิสเป็นการเต้นที่ใช้มือเร็วๆแล้วก็จับจังหวะของเพลงถ้าเกิดทำได้ถูกเนี่ยเราจะเห็นบีทและจังหวะของเพลงหมดเลยค่ะแล้วการเต้นเนี่ยสาบสูญไปเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีเอพิเดมิกของโรคเอดส์ HIV คนที่เขาเป็นก็เสียเกือบหมดเพราะฉะนั้นการเต้นเนี่ยก็สาบสูญไปเลยแต่ว่าการเต้นแว็กกิ้งเนี่ยกลับมาดังพักหลังๆเพราะว่ามันเหมือนกับมี culture ของสตรีทแดนซ์กลับมาซัพพอร์ตอ่ะปันก็เลยคิดว่าอ่ะปันเป็นแดร็คควีนปันโชว์อยู่แล้วทำไมไม่เป็นนางโชว์ที่เต้นได้ด้วย
1: เดี๋ยวให้พี่ปันลองสาธิตท่าเต้น
0: แว็กกิ้งหรอ
1: แว็กกิ้งให้ดูสักนิดนึงได้
0: เบาๆได้ไหมเพราะว่ากระดูกไม่ดีแล้วตรงไหนค่ะ
1: ตรงนี้สักนิดนึงขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหม

0: ที่ไหนเนี่ยท่าเต้นนี่มันพริ้วไหวมากเลยนะจริงๆแล้วมันสามารถเต้นแบบอื่นได้ไหมผมไม่เข้าใจ
1: คือแบ็คกราวด์เต้นเนี้ยเต้นกับเพลงอะไรก็ได้แต่จริงๆยุคที่มันออกมาจากยุคนั้นนะคะคือเพลงดิสโก้เพลงยุค1970เพราะฉะนั้นจริงๆแบ็คกิ้งเต้นกับเพลงอะไรก็ได้ค่ะ
0: มันไม่ได้แบบปัจจุบันนี้เขาฮิตเต้นอะไรกันในผมในวงการเขาเรียกป๊อปปิ้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือเอางี้ในแคตตากรีของคำว่าสตรีทแดนซ์อะค่ะแยกลงมาเป็นป๊อปปิ้งฮิปฮอปหลายอย่างมากวากกิ้งแค่เป็นหนึ่งใน
0: นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เหนื่อยใช่ไหม
1: พอเข้าเลข3ปุ๊บนี่คือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ได้เห็นลีลาของพี่ปันปันไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงอาจจะทราบประวัติพี่ปันปันมาบ้างเพราะว่าพี่ปันปันนั้นได้ไปออกรายการเยอะแยะมากมายเคยไปประกวดด้วยในหลากหลายเวทีแถมยังเคยได้รับการเป็นตัวแทนได้ไปดูคอนเสิร์ตในเวทีนานาชาติเยอะแยะมากมายจากการใช้ความสามารถของตัวเอง
1: ใ
0: ช่ครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือไม่เคยมีใครทราบเลยครับว่ากว่าพี่ปันปันจะได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคนที่บ้านอย่างไรบ้างจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญมารายการกว่าจะโตแล้ววันนี้คุณพ่อพี่ปันปันก็มาด้วย
1: คนไหนคะ
0: ที่มาด้วยกันไม่ใช่หรอครับ
1: ว่าไป
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเกษมนาคประเสริฐครับ

0: อยากให้เห็นรูปคุณพ่อฮะ
1: ค่ะนั่งค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพ่อเลิกไว้หนวดแล้วล่ะครับ
2: ผมไม่อยากจะเป็นโจรตาเวลาไว้หนวดแล้วเหมือนโจรมากไม่ใช่โจรธรรมดาโจรเม็กซิกัน
0: โจรเม็กซิกันด้วยต้องถามคุณพ่อครับให้คุณพ่อเล่าอันนี้ขออนุญาตให้คุณพ่อเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตอนเด็กๆพี่ปันเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กๆเป็นเด็กอ้วนครับ
0: เด็กอ้วน

0: พราะปันๆเขามักจะบอกว่าดูแล้วกันว่าอ้วนไม่อ้วน
1: โอ
0: ้รูปนั้นแม่ผม
1: เป็นเด็กอ้วนร่าเริงไหมครับ
0: โอร่าเริงเกินเหตุแล้วเป็นเด็กที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยคือมันตุ๊กนิ่งๆทั้งวันเลย
1: คือฝึกแวกกิ้งมาแต่เด็ก
0: ไม่ใช่มันเป็นไฮเปอร์
2: ใช่
0: เป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได
1: ้คุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
0: 2คนครับ
1: 2คนพี่ปันปันเป็นคนที
2: ่คนโตค่ะแม่คนที่2ทางขวาค่ะ
1: นี่คนอื่นที่ปันไม่รู้
2: บอกได
1: ้ตอนนี้ไม่อ้วนละ
2: อ๋อเดี๋ยวอีกหลังจากนั้นก็อ้วนอีกค่ะเพราะว่าคุณพ่อเลี้ยงดีมากคืออย่างนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวคนจีน
1: ค
2: ุณแม่เขาจะบอกอย่างนึงเวลาไปกินอาหารสมมติกินบุฟเฟ่ใช่มั้ยห้ามกินข้าวผัดห้ามกินน้ําต้องกินให้คุ้มที่สุดจริงๆไม่อ้วนได้ยังไงล่ะคะ
0: แม่เป็นคนไต้หวัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแม่จะ
1: เป็นลูกครึ่ง
2: ตุ้ยอ่ะ
0: ครึ่ง
1: คุณพ่อเสน่ห์แรงได้ไปจีบคนไต้หวันได
2: ้ตอบสิ
0: มันเป็นชะตาชีวิตเพราะผมเคยแต่งงานมาแล้วก่อนที่จะเจอแม่เขาเนี่ยเคยแต่งงานกับผู้หญิงอังกฤษแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ไม่มีลูกแล้วก็ต่างคนต่างแยกทางกันแล้วผมก็มาเจอแม่เขาเป็นนัดบอดคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักพักใหญ่ๆแล้ววันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าเขาท้องแล้วนะผมก็นิ่งไปสักแป๊บหนึ่งแต่แล้วผมก็บอกว่าวันมรืนเนี้ยว่างไหมเขาก็ถามบอกว่าจะทำไมอ่ะบอกไปจดทะเบียนกันเขาก็ถามบอกว่าทำไมอ่ะบอกอยากจะให้เขามีพ่อไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่มีพ
1: ่อหลังจากที่คุณแม่ของพี่ปันปัน
2: ค
1: ลอดลูกออกมาเห่อลูกไหมครับ
0: อ๋อเห่อมากเพราะว่าเคยมีอยู่รายการเขาถามว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตวันไหนเนี่ยก็บอกวันที่เจ้าปันมันเกิดเนี่ยไปไหนก็ตามเนี่ยนะเขาจะต้องนั่งอยู่บนหัวผม
1: ขี่คอ
0: แล้วเขาจะสูงกว่าทุกคนเพราะผมสูง175
1: เรียนเก่งไหมครับ
0: ผมไม่เคยแคร์เขาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยแม่เขาเนี่ยจะจริงจังมาก
2: โหดมาก
0: โหดมาก
2: ครับเรื่องคือแม่ปันเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องการเรียนคือจริงๆแม่ปันเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าปันน่ะชอบผู้ชายแต่ว่าเขารู้สึกว่าอาจยังไงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นยูจะชอบอะไรแต่ว่ายูต้องเรียนให้ดียูต้องทําหน้าที่ที่เป็นลูกที่ดีแล้วก็ทําหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีให้ได้เพราะเขาเป็นคนไต้หวันเขาก็เชื่อว่าแบบการเรียนเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะจริงๆปันเป็นเด็กเรียนไม่เก่งบอกเลยว่าปันเป็นคนที่หัวช้าแต่ว่าถ้าปันจําอะไรแล้วปันจะไม่ลืมแล้วก็เรื่องการซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยคุณแม่เขาใส่เข้ามาในหัวมาตั้งแต่เด็กว่าถ้า10รอบกว่าจะจําได้เนี่ยเธอก็ต้องจําไปให้ได้20รอบจะได้จําได้เลยแล้วไม่ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นปันจะเป็นนักเรียนที่แบบเรียนพิเศษตลอดแล้วก็จําแล้วคือจากห้องเรียน mathematics
1: คณิตศาสตร์
2: จากห้องที่อยู่ห้อง E ซึ่งคือเด็กที่แบบเรียนได้30 40% ไม่เคย40ด้วยค่ะ 20-30% เต็ม100อ่ะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นมาเปลี่ยนห้องจนมาอยู่ห้อง A จากห้อง E
1: จากการเขี้ยวเข็นของคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
1: ด้วยวิธีการให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องแม่ส่งไปเรียนพิเศษเรียนกับครูเรียนกับนู่นเรียนกับนี้ซ้อมเองจริงๆคุณแม่ทำบทให้นั่งทำเองอะค่ะเหมือนกับคุณครูอยู่ที่บ้านอีกคนนึงอะทุกวัน
1: งั้นให้พี่ปันปันวิเคราะห์หน่อยถ้าเกิดตอนเด็กๆเรียนไม่เก่งเนี่ย
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะไปเรียนพิเศษอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเรียนไม่เก่งคิดว่าเพราะอะไรหรือเราไม่สนใจหรือเปล่าหร
2: ือ มันแบบปันไม่มันไม่ปัน
1: เราไม่อยากเรียน
2: มันไม่ใช่ไม่อยากเรียนนะครับคือจริงๆปันเอาอย่างนี้ก่อนปันว่าเด็กทุกคนน่ะเขาน่าจะมี left brain กับ right brain มีสมองที่แบบสมมติอาจจะเข้าใจเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์อ่ะแต่เรื่องศิลปะเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้แต่สมองปันน่ะเรื่องศิลปะอะไรเงี้ยมันมาได้แบบง่ายมากปันเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอีกด้านนึงปันก็จะไม่ได้ถนัดแล้วมันน้อยคนที่จะมีได้ทั้ง2แบบอ่ะค่ะปันรู้สึก
1: แต่ในทางกลับกันคุณแม่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ายิ่งฝึกซ้อม
2: ถูกต้องค่ะ
1: จะสามารถเอาชนะได
2: ้ถูกต้อง
1: สามารถทำให้เราเก่งได้ถึงแม้หัวเราจะไม่ได้ไปทางนั้นก็ตาม
2: ถูกต้องค่ะ 100% เลยใช่
0: คือแม่เขาเนี่ยเขี้ยวเข็นเขาเรื่องการเรียนแต่ว่าเขาจะไม่มีความกดดันจากทางพ่อเลยเพราะว่าพ่อเคยสอบคำนวณได้0 เต็ม100 คือตอบทุกข้อนะแต่ว่า ไม่ถูกสักข้อเลย
1: คุณพ่อการจะบอกเขาได้ยินคุณพ่อมาล้วน
0: ๆใช่ใช่ใช่ไอเรื่องคำนวณนะเพราะเวลาเขาขณะที่เขา
1: ตอนที่คุณแม่เขาเครียดเนี่ยคุณพ่อบอกไม่แปลกใจเลยได้ฉันมาเอง
0: อ้าวแต่ว่าผมก็มีจุดแข็งของผมนะผมเป็นคนที่บ้าหนังสือตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเห็นกระดาษอยู่ที่ไหนผมเก็บขึ้นมาอ่าน
2: ใช่
0: แล้วผมอ่านแล้วผมจำได้หมดเลยไอ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี
1: ่
0: ย
1: และด้วยความที่คุณพ่อชอบอ่านแบบนั้นเนี่ยปลูกฝังให้ลูกได้อ่าน
0: อ๋อแน่นอนเลยผมจะวางหนังสือไว้ทุกจุดเลยในบ้านเนี่ยแต่ไอ้ปันมันจะหยิบหนังสือที่มันชอบอ่านคือการ์ตูนทุกวันนี้อายุ30กว่าก็ยังดูการ์ตูนอยู่
1: การ์ตูนอะไรพี่ชอบดูการ์ตูนอะไรครับ
2: ปันจริงๆปันไม่ใช่แค่การ์ตูนเนี่ยปันชอบคอมิกส์ค่ะชอบหนังสือกราฟิกคอมิกส์อย่างเงี้ยปันชอบคอลเลกมากแบบ Marvel DC อะไรเงี้ย
1: นี่กำลังถามสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยดูไหม
2: ชอบมากชอบอ่านมากเพราะว่าการอ่านการ์ตูนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราดูบนคอมพิวเตอร์เราได้ดมกลิ่นของแบบหนังสืออ่ะเราชอบกลิ่นนั้นมากแล้วก็เวลาเราอ่านคอมิกเนี่ยเราได้จินตนาการแล้วเราได้เห็นภาพวาดสวยๆอ่ะฟินมากเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในอีกโลกนึงอ่ะชอบมาก
1: ที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่ที่เมืองไทยตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่หาอ่านจากไหน
2: ตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ได้หาอ่านการ์ตูนเท่าไหร่แต่ว่าจะได้ดูการ์ตูนดิสนีย์จากที่คุณพ่อเขาเอามาเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: พวกนี้จะดูการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยคนนึงทั้งปันทั้งปินเนี่ยจะดูจนจำได้หมดเลยว่าตัวไหนชื่ออะไรมันมีบทบาทท่าทางยังไงและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่เราจะพูดต่อไปด้วย
1: คืออะไรครับ
0: คือสมัยที่ทำโรงงานเนี่ยผมกับภรรยาก็ทำโรงงานกันแล้วก็โรงงานอยู่แถวพระประแดง
1: ครับ
0: ทำเสื้อผ้าส่งออกหมดเลยแล้วปันตอนนั้นก็มาพูดปันตอนนั้นเพิ่งจะ10ขวบเองปันก็มาบอกป้าหม่าพวกเราปันกับปินเนี่ยนะขาดความอบอุ่นมากเลยเพราะป้าๆมาทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วก็เลี้ยงพวกเราอยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่โรงงานบ้าง
1: พี่พูดคำนี้จำได้ไหม
2: ปันรู้สึกว่าน่าจะพูดอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราเจอพี่เลี้ยงอะค่ะบ่อยกว่าเจอพ่อแม่จนรู้สึกว่าแม่โกรธและหึงมากเพราะปันเรียกพี่เลี้ยงว่าแม่แม่ก็คือโกรธแบบโกรธมากปันจำได้เรื่องนี้เพราะเราไม่เจอเลยอะพ่อกับแม่คือใครอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอยู่เลย
1: ท่านทำงานหน
2: ัก
1: มากอ
2: ะไรนะคะ
1: เพราะท่านทำงาน
2: หนักมากใช่
0: แต่พอผมกับภรรยาเลิกทำงานแล้วนะหมายถึงว่าปิดโรงงานละนะก็พาเขาไปนู่นมานี่เที่ยวอะไรต่ออะไรแล้วผมก็ขับรถเช้าขึ้นก็ตื่นขึ้นมาข
1: ับ
0: รถไปส่งที่โรงเรียนก่อนไปนี่ก็กลางคืนก็นอนอ่านหนังสือตอนหยกเช้าขึ้นก็เล่าให้เขาฟังสองคนนี้จะตื่นแต่เช้าเลยเพราะอยากจะฟัง
2: สนุก
0: ไอ้เรื่องมังกรหยกเนี่ย
2: เขาเป็นคนเล่าเรื่องนิทานสนุกครับ
0: แล้วก็เวลาจะตีปันเนี่ยไอ้ปินมันจะหายหัวทุกเที่ยวเลยแต่เวลาที่พอถึงตีปันเสร็จจะตีไอ้ปินมาไอ้ปินหายไปแล้วแต่ถ้าเวลาทำผิดเนี่ยนะจะตีไอ้ปินเนี่ยนะไอ้ปันนี่จะมาขอโทษป้าตีปันแทนเรื่องนี้ปันผิดไม่ใช่ปินผิดทุกทีเลยไอ้นี่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเพราะผมสอนมาตั้งแต่เด็กไปเมืองนอกด้วยกันก็บอกให้เราเดินเนี่ยนะเราต้องเดินด้านข้างที่อยู่ริมถนนให้ผู้หญิงเขาเดินอยู่ข้างในไอ้นี่มันก็ถามรถก็ชนเราก่อนสิป้าเอ้าเองก็ต้องโดนหลบใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พอเข้าไปประตูโรงแรมเนี่ยนะเราก็ต้องเปิดประตูให้ผู้หญิงเขาเข้าก่
1: อ
0: นเช้าวันรุ่งขึ้นเอ๊ะลูกผมหายไปไหนวะมันไปยืนอยู่ที่ประตูไปคอยเปิดประตูแล้วก็พอพาเขาเที่ยวอยู่ไม่นานเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็มาบอกว่าป้าม้าม้าที่เคยบอกว่าพวกเราขาดความอบอุ่นเนี่ยนะพวกเราตอนนี้อบอ้าวมากเลย
3: กลับไปทำงานได้ไหม
1: ทีนี้ด้วยความที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตของลูกเตรียมเงิน
0: ไม่อนาคตตัวเองด้วย
1: ก็เลยทำให้ไม่มีเวลาให้ลูกก็เลยเลี้ยงลูกให้อยู่กับการ์ตูนใช่ไหมครับซื้อการ์ตูนดิสนีย์ให้ลูกดูซึ่งการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ตัวละครที่เด่นๆเนี่ยมันเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะ
2: อ่ะถูก
1: ไอตัวเงือกชื่ออะไรนะ
2: แอเรียล
1: ตัวผมแดงใช่ไหม
2: ใช่ชอบที่สุดเลยด้วย
1: Beauty and the Beast
2: อย่างเงี้ย Yes Belle
1: Snow White ใช่ไหม
2: ก็ชื่อ Snow White ค่ะใช
1: ่ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: หรืออีกหลายต่อหลายเรื่องนี่คือสิ่งที่พี่ชอบดูหมดเลย
3: ชอบ
0: ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้คือตัวโปรดของเขา
2: ใช่เพราะว่าตอนนั้นปันอ้วนแล้วปันก็แบบข้างในก็รู้สึกว่านางก็ยังสวยได้เพราะฉะนั้น เราก็มีอินเนอร์ของฮิปโปอ้วนอยู่ในตัว
1: เออ
0: เขาชอบดูมากแล้วเขาก็บอกแม่เขาแม่เขาเลย

0: ก็ไปตัดกระโปรงสั่งลูกน้องให้ตัดกระโปรงแบบนี้ให้เขาเขาก็ใส่แล้วก็ออกมาเดินแล้วก็เขย่งขาด้วยทำท่าว่าเขากำลังเดินเล่นบัลเล่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะผมก็ดูด้วยความสังเวชนิดนิด
1: สังเวชไม่แล้วเห็นเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้ประหลาดใจอะไรใช่ไหม
0: มันเป็นเด็กตัวอ้วนๆตุ๊ๆแล้วก็อย่างนึงคนที่อยู่ในโลกของหนังสือเนี่ยนะจะจินตนาการเยอะมากนะจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกนะไ
1: ม่ได้คิดตอนเด็กผมก็เป็นนะ
2: ครับ
1: ผมก็เป็นอย่างที่พี่ว่าเนี่ยผมก็ใส่ส้นสูงนะ
2: ใช่ไหมมัน
1: ทาปากทาปากใส่ต่างหูอะไรอยากเล่นน่ะ
2: ก็อยากเล่นเด็กอยากเล่น
1: พี่ก็เป็น
2: ใช่ค่ะแต่คือ
1: แต่พี่เป็นมากกว่านั้นหรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้ความสนุกที่ได้ลองทำตามตัวการ์ตูนตัวนี้มันทำให้พี่เข้าใจตัวเองอะไร
2: มันได้ fulfill มันได้ให้เรารู้สึกว่าข้างในเรามันไม่จริงๆที่อยากจะพูดคือมันไม่มีอะไรที่ควรจะผิดในการที่เด็กผู้ชายอยากจะใส่กระโปรงหรือเด็กผู้หญิงอยากจะใส่กางเกงเพราะว่าตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเขาควรจะเล่นอะไรก็ได้สิ่งนึงที่ปันได้ประสบการที่ดีมากๆจากตอนที่ไปดรากคอน LA ดรากคอนนี่คือคอนเวนชั่นของดรากควีนนะคะเขามีส่วนนึงที่ให้เด็กไปเล่นแล้วก็เห็นพ่อแม่พาเด็กที่เขาอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อยากแต่งตัวเป็นผู้ชายมามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับการว่าเด็กตัวเขาเนี่ยข้างในเขารู้สึกยังไงเราไม่ควรกีดแล้วก็บอกเขาว่าเขาห้ามทำอะไรเพราะถ้าเราไปบอกว่าอะไรมันถูกหรือผิดเนี่ยคุณกำลังไปหยุดยั้งความเป็นตัวของเขาอยู
1: ่ซึ่งที่สนุกสนานกับการได้ใส่กระโปรง
2: ใช่ค่ะคือการที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได้เราไม่ควรจะบอกว่าอะไรมันผิดหรือถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดถูกในเรื่องนี้เลย
1: เมื่อกี้ผมฟังแล้วผมนึกภาพตาม
2: ค่ะ
1: ตอนเขาเด็กๆเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ตัดกระโปรงมาให้เราใส่พี่จับน้องสาวแต่งตัวด้วยป่ะ
2: จับแต่นางไม่ชอบนางเป็นทอมแบบ
0: เฮ้ย
2: ไม่ใช่นางเป็นทอมบอยไม่ได้บอกไม่คำว่าทอมคือนางเป็นสาวแบบ สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจับน้องสาวแต่งตัว
2: ใช่แต่
1: น้องสาวไม่ชอบ
2: ปินไม่ชอบปินไม่ชอบตุ๊กตาปินไม่ชอบการแต่งตัวปินไม่ชอบส้นสูงปินไม่ชอบเครื่องสำอางไม่ชอบทุกอย่าง
1: แล้วพี่เล่นกับใคร
2: เล่นคนเดียวค่ะเอาของน้องมาเล่นเองค่ะ
1: เอ
2: าไปวิ่งแบบไปวิ่งก็ตาสวยจังเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนที่เป็นอย่างปันจะต้องชอบอะไรอย่างนี้นะปันเชื่อว่าแล้วแต่คนค่ะ
1: แต่พี่เล่นของน้องของเล่นที่คุณพ่อซื้อให้ลูกชายซื้ออะไรบ้าง
2: เดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: เปินอะไรอย่างนี้ซื้อไหม
0: ไม่
2: ซื้อ
1: ไม่ซื้อดาบ
0: เพราะผมไม่ชอบ
1: ดาบ
0: ก็ไม่ซื้อผมไม่ชอบ
1: รถเดี๋ยวคุณพ่อไม่ถามหรอกว่าลูกชอบอะไรพ่อเอาที่พ่อไม่ชอบอย่างเดียวเลย
0: เอาแง่ที่เราเป็นเจ้าของเงินนี่หว่า ถามมันมากๆแล้วเกินมันชอบไอ้ของที่แพงสุดขีดเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะไปถามมันทำไม
2: จริงๆคุณพ่อจะชอบซื้อตอนเด็กๆอาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าให้เราเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่เพราะว่านี่ชอบเอง
2: ชอบสัตว
0: ์ชอบสัตว์ชอบสัตว์ที่พ่อยังไม่กล้าไปจับมันเลย
1: เช่น
0: หนูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
2: กลัวหนู
0: เออเกิดปีหนูเว้ย
2: ใช่แต่เขากลัวหนู
0: ใช่หนูเพราะมันสกปรกแล้วมันเคยปีนขึ้นมาอยู่บนหน้าอก
1: แล้วเพราะฉะนั้นของเล่นที่พี่ได้นอกจากสัตว์เลี้ยงมีอะไรครับ
2: เอาจริงๆคือคุณพ่อเขาก็จะแบบซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างงี้มาให
1: ้อะไรอะอะไร
2: ลูกบอล
0: ผมชอบเล่นกีฬา
2: ใช่กีฬาอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาก
0: ีฬาเนี่ยอะไรเครื่องกีฬาเนี่ยแต่ว่าคนที่เล่นกลายเป็นน้องสาวเขาน้องสาวเขานี่เป็นก
2: ั
0: ปต
2: ัน
0: ทีมของโรงเรียนบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ำคือทุกอย่างแล้วชอบชกมวยด้วย
1: ของเล่นที่ซื้อให้พี่ชายเล่นน้องสาวเอาไปเล่นของเล่นที่ซื้อให้น้องสาวเล่นพี่ชายกลับเอามาเล่นอย่างเงี้ยนะมันสลับ
0: ในบ้านก็วางไว้ในโรงงานเนี่ยวางไว้แล้วแต่เขาจะเล่นอะไรลักษณะเป็นเงี้ยคือเลี้ยงแบบที่เขาอิสระมากเลยที่เขาจะใช้จินตนาการเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปไม่มีปัญหา
1: จนพี่เริ่มค้นพบตัวเองตอนไหนครับ
2: ปันว่าคือเอางี้เด็กส่วนมากถ้าจะเป็นเกย์หรือเป็นเพศที่สามเนี่ยค่ะเขาจะมีคำถามมีสองคำถาม
1: หรือจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต
2: ่ชอบแบบไหนและยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนจะมี2แบบ

0: มี2เวลา
1: ชอบแบบไหน
0: และยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนเป็น2เวลา
1: เอาชอบแบบไหนก่อน
0: อ่ะชอบแบบไหนอย่างรู้สึกว่าเราชอบผู้ชาย
1: ชอบแต่อาจจะยังไม่ยอมรับก็ได้ใช่มั้ย
0: สมมุติเราชอบผู้ชายเรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบผู้ชายอ่ะก็คืออายุส่วนมากเด็กๆก็จะแบบ12ถึง15แล้วแต่ถ้าเกิดยอมรับได้จริงๆว่าเราชอบเขาแบบนั้นนั่นก็อีกอย่างนึง
1: เอารู้สึกว่าชอบผู้ชายเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับพี่ครั้งแรกตอนไหน
0: 10 15น่าจะ15
1: 10ต้น
0: ค่ะ
1: แล้วมันอึดอัดมั้ยกับการที่ยังไม่ยอมรับเพราะพี่บอกว่าไอ้ความรู้สึกชอบกับการยอมรับมันคนละเรื่องกัน
0: ปันเชื่อว่าความรู้สึกอึดอัดของปันไม่ได้แตกต่างจากคนคนอื่นที่เคยรักใครหรือชอบใครและไม่ได้ถูกแต่งค่ะ
1: แอบรักเขา
0: ถูกต้อง
1: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นลูกตัวเองไหมครับหรือว่า
2: สังเกตหรือว่ามันดูไม่ออกตอนที่เขาโตแล้วว่ามีเพื่อนเนี่ยมาพักที่ห้องของปันแล้วก็ไปคุยกับแม่เขาแม่เขาบอกไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเพื่อนกันเฉยๆผมก็นึกในใจบอกเอ๊ไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ในห้องเดียวกันได้เหรอวะกลางคืนก็นอนที่เนี่ยมาเอา
0: ไม่ต้องเล่าก็ได
1: ้แต่ไม่เห็นแปลกเลยเพื่อนผู้ชายก็นอนค้างบ
0: ้
1: านเพื่อนผู้ชายได้ไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่บ
2: อนอนเตียงเดียวกันด้วยนะเพราะในห้องมันมีเตียงเดียวเอง
1: ก็มันมีเตียงเดียวก็ต้องนอนแชร์กันผมก็ยังมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านเลยคุณพ่อไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านหรอครับ
0: มันธรรมดามาก
2: มาก็ต่างคนต่างอยู่คนละห้องอะ
1: ถ้าห้องมันมีห้องเดียวล่ะครับจะทำยังไง
2: ก็หยิบมาสิ
1: แต่คุณพ่อคิดว่ามันแปลกๆไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้มาบ่อย
2: ใช่ใช
1: ่
2: มาบ่อยไม่ใช่มาบ่อยอยู่เลยก็มีอยู่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็มีกินข้าวด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกัน
1: แต่สังเกตออกไหมก็ปกติ
2: เขาก็ปกติเขาก็ธรรมดาผมเคยพาเขาไปค่ายมวยไงเพราะว่าไม่แน่ใจตอนที่เราทำโรงงานอยู่ที่ปากช่องก็พาเข้าไปค่ายมวยที่นั่นเจ้าปันไปถึงตรงนั้นก็มีสารพัดข้ออ้างเลยอุ้ยนวมมันเหม็นบอกเหม็นพ่อซื้อนวมใหม่ให้ไม่ได้ใช้นวมของเขานวมเหม็นๆอะไรเนี่ยหัดมวยไทยเพราะว่าต่อไปจะไปเรียนเมืองนอกอะไรเนี่ยหัดมวยไทยไว้ก็ดีไอ้ปันบอกปันเกลียดที่สุดคือเลือดไหลเวลาชกกันเนี่ยนะตีศอกพวกเลือดไหลสาดพับออกมาอะไรอย่างเงี้ยปันไม่ชอบ
1: แต่ว่าณตอนนั้นถ้าจำความได้พี่เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่า
0: ไม่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวด
1: ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีลักษณะในการที่เราชอบคนที่เป็นผู้ชายเหมือนกัน
0: น่าจะค่ะใช่
1: แล้วแต่ว่าคุณพ่อยังไม่รู้ยังไม่ได้เปิดตัวคุณพ่อยังไม่ได้บอกคุณพ่อ
0: ยังไม่ได้บอก
1: ไม่บอกคุณพ่อแล้วบอกเพื่อนไหม
0: บอกสิคะเราก็ต้องบอกเพื่อนใช่
1: มีเพื่อนที่เป็นเหมือนเราม
0: ี
1: ชอบลักษณะเดียวกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วคุยกันไหมว่าเปิดอกว่าเฮ้ยแกบอกพ่อยังที่บ้านว่ายังไง
0: เพื่อนปันตอนนั้นอ่ะเขาก็แนะนำบอกว่าก็เวลาเธอพร้อมเธอบอกละกันแล้วปันก็เลยเวลาคนถามว่าควรจะบอกครอบครัวเมื่อไหร่ปันว่าเมื่อเธอพร้อมไม่ว่าถ้าเกิดกลัวว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับได้นะมันไม่ใช่ว่าการบอกพ่อแม่ทุกรอบเนี่ยเขาจะยอมรับได้แล้วทุกอย่างมันจะดีแบบเหมือนแฟรี่เทลไปอ่ะเพราะว่าแฟนเก่าปันคนนึงบอกพ่อไปปุ๊บโดนพ่อต่อยเข้าโรงพยาบาล oh. ใช่มันไม่ใช่ทุกประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ดี
1: พี่ไปเล่าให้แม่ฟังหรือแม่รู้เอง
0: แม่รู้เองเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกับตอนนั้นคือแฟนแหละครับอยู่ด้วยกันตั้งปีนึงอะไม่รู้
1: ที่มาอยู่บ้านตลอด
0: ชัดเจนปะใช่ปันว่ามันชัดเจนไม่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยเอางี้สิ่งที่สำคัญอะคือแฟนที่ปันคบคนแรกอะเขาเป็นคนดีเขาแบบเรียนเก่งมารยาทดีเป็นคนดีอ่ะเพราะฉะนั้นปัน
2: อีกข้อนึงสิวะ
0: อะไร
2: หน้าตาดีด้วย
0: หน้าตาดีด้วย
2: รูปร่าง
0: หน้าตาดีด้วยปันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเป็นพ่อเนี่ยเป็นแม่เนี่ยเห็นเราได้อยู่กับคนดีอ่ะมันก็สบายใจไปครึ่งทางแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรค่ะ
2: แม่เขาก็ชอบ
0: แม่ปันหลักมาก
1: แต่ทีเนี้ยวันนึงที่คุณแม่ตัดสินใจบอกคุณพ
0: ่อค่ะ
1: คุณแม่บอกคุณพ่อว่าไงครับ
2: ก็บอกวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ปันกำลังจะไปเมืองนอกใช่ไหมไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกที่อเมริกาเขาก็บอกว่านี่เธอเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลย กูนึกแล้วปิดกูมาตั้งนานปิดมานานเหลือเกินกูนึกแล้วเสร็จแล้วพอ
1: แม่
2: เขาพูดอย่างนี้ผมก็เดินเข้าไปแล้วเข้าไปกอดปันปันบอกปันปันเอ้ยมีอย่างเดียวนะที่พ่อจะต้องพยายามต่อไปนี้เนี่ยนะคือไม่รักปิ่นปิ่นมากกว่ารักปันปันเพราะระหว่างสองคนเนี้ยไอ้ปิ่นปิ่นเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่ฉลาดมากรู้จักประจบเอาใจพ่อรู้จักถามว่าป้าหิวไหมหิวน้ำไหม
0: เลีย
2: ไม่ใช่เลียเขาเรียกว่า
1: เขารักพ่อ
2: เขารักพ่ออ
0: ยู่เป็น
2: เขารักพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็รักมันแต่พ่อก็รักปันปัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีค่ะ
2: เพราะว่าธรรมดาเนี่ยปันปันเขาก็รู้ว่าผมรักปิ่นมากแต่ต้องการให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยรักเขามากแล้วผมเนี่ยไอความที่ผมไม่ได้เป็นเกย์หรืออะไรเลยนะ
0: รู
2: ้นะผมมักจะ
1: ทำไมพ่อถึงต้องกลัวว่าคนต้องมามองว่าคุณพ่อเป็นหรือไม่เป็น
2: ไอหมอเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคลิปอยู่อันนึงเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนะไปเข้ามาสัมพงสัมภาษณ์เนี่ยมันได้ไปเขียนชื่อคลิปว่าพ่อกูไม่ได้เป็นตุ๊ดนะโว้ย
0: ไม่อันนั้นคือแคปชั่นแคปชั่นคือเราอยากจะพูดพ่อปันแต่งหญิงอะครั้งแรกอะค่ะแต่งหญิงเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนเขาบางคนมาพูดว่าแบบรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองชอบอะไรค้นพบตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปันก็เลยเอามาล
1: ้อแล้วทำไมถึงบังคับให้คุณพ่อแต่งหญิง
0: ปันไม่ได้บังคับค่ะทำไมทุกคนคิดว่าปันบังคับปันมาขอร้องปันไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดการแต่งหญิงแล้วปันบอกถ้าคุณพ่อแต่งเนี่ยจะได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับศิลปะการแต่งหญิงมันคือศิลปะ
1: อยากให้เห็นภาพว่าคุณพ่อคุณปันปันเนี่ยก็เคยแต่งหญิงมาแล้วแล้วพอผู้ชายที่ลักษณะแมนแมนแบบนี้ลองดรากดูมันจะเป็นยังไงไปชมภาพกันครับ
0: อุ้ยสวยเอายัง
3: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับผู้หญิงแต่งหญิงรู้สึกไงคะป้าเพราะว่าถ้าสวยๆหน่อยเป็นผู้หญิงเพราะสวยๆหน่อยป้าครับเวลาถ่ายแบบนี้นะเราจะต้องทำหน้าเหมือนกับตกมาจากตึกสูงนะครับเออแต่แบบมีความสุขนึกแบบต้องเออสวยนะดูมันอันเสียงสวยมากวันนี้เดี๋ยวมีถ่ายแบบกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน
4: ไ
3: ว้อ
4: ยู่นะคะเนี่ย
1: ทำอย่างไรไปทำยังไงให้คุณพ่อแต่งหญิงแบบนี้ได้ครับ
0: ปันบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวคนอื่นเขาดูแล้วเขาเห็นว่าป้ามาทำอย่างเงี้ยมาแต่งดรากเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจลูกเขามากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเพราะขนาดคุณพ่อปันยังมาทำได้เลยมันแค่เกี่ยวกับความรักและความเข้าใจกับพ่อและลูกอ่ะมันความรักมันใหญ่กว่าและมันสำคัญกว่าการที่ว่าลูกเขาชอบเพศไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับความรัก
1: แต่ว่าตอนที่ไปขอให้คุณพ
0: ่
1: อทำสิ่งนี้พี่ไปบอกคุณพ่อว่าอะไร
0: ป้าเราสามารถถ้าครอบครัวคนอื่นเขาเห็นเนี่ยครอบครัวคนอื่นเขาอาจจะแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะต้องคิดถึงเด็ก
1: แม่ไปขอคุณพ่ออ
0: ย่างนี้เลย
1: ป้าแต่งหญิงได้ไหมอย่างนี้
0: ป้าแต่งแร็คได้ไหมป้าบอกจะดีเหรอเจอกันพรุ่งนี้8โมงเช้าป้าต้องไปตรงเวลาค่ะใช่
1: คุณพ่อคิดถึงไหมว่าคุณพ่อเคยมีลูกน้องเนี่ยในโรงงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นสิ่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยเท่าแก่เนาะดุมากดุอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอยู่ดีวันนึงเท่าแก่มาแต่งอย่างเงี้ยคุณพ่อคิดไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไง
2: ช่างมัน
0: เล
2: โรงงานปิดไปตั้งนานแล้วที่มาทำเนี่ยนะเลิกทำโรงงานมาตั้งเกือบ20ปีแล้วจะไปเป็นห่วงอะไรใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งปากคนเนี่ยนะคุณทำมันก็ด่า
0: ไม่ทำ
2: ไม่ทำอะไรมันก็ด่าม ันจะด่าเนี่ยหายใจเราหายใจมันก็ด่าบอกหายใจไปทำไมวะมึงน่าจะตายซะใช่ไหม
0: นี่เป็นความคิดที่ดีนะคะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจปากคนมากนะอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะเราควรจะทำอะไรที่ถูกต้องนะนะถึงแม้ว่าบางครั้งไม่มีความสุขเราก็ต้องทำเพราะเขาบอกว่า
1: คุณพ่อไม่มีความสุขหรอครับที่ทำสิ่งนี
2: ้คุณจะมีความสุขไหมถ้าอยู่ดีๆคุณไปแต่งเป็นผู้หญิงอะแล้วออกไปทั่วเลยเนี่ยแล้วเพียงไม่กี่วันเนี่ยไอ้ปันมาบอกว่ามีคนดูตั้ง2ล้านกว่าคน 2.2 ล้านคนเนี่ยนะแล้วเขาเขียนมาเนี่ยนะบอกว่า โอ้โหอยากจะมีพ่ออย่างมันปันเหลือเกินเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยนะรับเขาไม่ได้เลยแล้วเวลาเดียวกัน
0: เห็นมั้ย
2: ปันปันเขาก็มาเล่ากับเพื่อนเขาบางคนเนี่ยหลังจากที่เห็นผมทำกับลูกยังไงแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: พ่อเขาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะมากเลยให้อิสรภาพในการพูดในการทำตัวในการใช้ชีวิตกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมทราบมาว่าย้อนกลับไปในสมัยที่พี่ปันปันยังเล็กเนี่ยคุณพ่อเคยมีกฎเหล็ก3ข้อ
2: ไม่ใช่กฎเหล็กเราก็บอกไปบอกว่าพ่อเองเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยนะแม่ก็เคยขอพ่อนะบอกว่าอย่าติดยาเสพติดนะแล้วก็ให้เป็นคนดีอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนผมก็เลยเล่าให้ปันๆกับปินๆฟังบอกว่าเป็นคนเนี่ยนะต้องอย่าทำให้คนเขาเดือดร้อนเราต้องเป็นคนดีเพราะถ้าเลือกเป็นคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยคนดีมีความสุขกว่าเยอะนะแล้วก็ข้อที่สองก็คือไม่ติดยาเสพติดนะข้อที่สามก็คือไม่เบี่ยงเบนทางเพศใช่ไหมแต่ตอนนี้ปันพอพ่อรู้เรื่องนี้นะปันก็ได้สองในสามแล้วในชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มันได้สมบูรณ์แบบ
1: ทำไมวันนั้นคุณพ่อถึงพูดว่าอย่าเบี่ยงเบนทางเพศ
2: ก็เพราะว่ารู้ว่ามันจะลำบากในชีวิตเนี่ย
1: มุมของผู้ใหญ่นี่คิดอีกแบบนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเขารังเกียจ
0: ถูก
1: แต่เขาคิดว่าเราจะลำบากในชีวิต
2: ลำบากมากเลยลำบากมากเพราะว่าผมเกิดในช่วงที่สังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเขารับไม่ได้ให้เรื่องเบี่ยงเบนทางเพศมันไม่เหมือนกับทุกวันนี้
1: ออกไ
2: ปข้างนอกเนี่ยเจอเขารู้สึกเฉยๆสมัยโน้นเนี่ยเขาต้องเก็บนะคนไหนที่อายุมากแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยก็ถูกมองเป็นว่าต้องเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ
1: คือคุณพ่อกลัวลูกจะไม่มีความสุข
2: ใช่ๆ
1: แต่ในวันที่คุณพ่อสอนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของ3ข้อที่คุณพ่อขอแล้วก็คุณย่าก็เคยขอคุณพ่อมาอีกทีน
0: ึ
1: งตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อพูดสิ่งนี
0: ้17มั้งครับ17 18
1: 17 18และได้ยินว่าพี่เชื่อ2ข้อและพี่คิดกับตัวเองว่าเอ๊ะข้อที่3นี่ไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรนะตอนนั้น
0: จริงๆนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ปันรู้สึกว่าปันไม่สนิทกับพ่อด้วยพอกดนี้เพราะเรารู้สึกว่าก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอมาพูดอย่างงี้ได้ไงแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่ช่วงแรกไม่สนิทกับคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นหลังที่เราคุยกันแล้วก็เปิดใจกันน่ะจากการที่ปันแบบไม่คุยกับพ่อไม่สนิทกับพ่อก็คือมาเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องใช่ค่ะ
1: จริงๆเอาจริงคุณพ่อตอนที่มีข้อที่3มาเนี่ยเป็นเพราะคุณพ่อเห็นแล้วหรือเปล่าว่าเขาจะมีอาการที่คุณพ่อพอสังเกตแต่คุณพ่อไม่กล้าถามเขาตรงๆคุณพ่อเลยไปพูดอย่าง
2: นี้ไม่ใช่พูดเพราะว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมาเราเคยอยู่เป็นประจำนะเราเห็นมาว่าถูกล้ออะไรต่ออะไรเนี่ยอาบน้ำบางทีโดนกระตุกผ้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะ
1: พี่โดนไหมโดนแกล้งไหม
0: หมายถึงบูลลี่ใช่ไหมคะมีค่ะมีโดนใช่
1: เขาแกล้งเราอย่างไรครับ
0: ปันว่ามันคือบูลลี่คือแบบมันมีสองแบบphysical กับ mental ก็คือไม่ว่าจะเป็นคําพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องโดนต่อยโดนอะไรอย่างง
1: ี้ตบหัววิ่งหนีอะไรอย่างงี
0: ้อะไรอย่างงี้หรือมันก็อาจจะหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนถามเรื่อง bullying เนี่ยปันจะแบบบอกตลอดว่าแบบเราต้องระวังเพราะว่าจริงๆเด็กที่ฆ่าตัวตายตอนอายุเด็กๆเนี่ยครับ 50% คือเด็กที่เป็นเพศที่3หรือ LGBT
1: เพราะอะไร
0: สมัยก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจครอบครัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองมันมีหลายอิชชูมาก
1: และจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยป่ะครับวิธีการแสดงออกของคุณพ่อที่มีต่อพี่ปันหรือว่าการที่พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องนี้มันสบายใจมากขึ้นมั้ยที่คนที่เรารักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เค้ารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนเราเป็นยังไงโลกของพี่มันแตกต่างกันมั้ย
0: มันโล่งมันไม่หนักปันว่าการที่เราม
2: ันโล่ง
0: ปันรู้สึกใช่ครับปันรู้สึกว่าการที่เราได้คุยกับพ่อแม่โดยที่เราไม่วางเขาว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่จริงๆเขาเป็นคุณเกษมนักประเสริฐคุณแคร์เรานักประเสริฐการที่เรามองเขาเป็นคนมากกว่าการที่มองเป็นฉลากมันทําให้เราสนิทกับเขาแล้วคุยกับเขาได้มากกว่าปันก็เลยรู้สึกว่าปันคุยอะไรกับพ่อก็ได้แล้วก็ เป็นเพื่อนคนหนึ่ง
1: ถามวิธีคิดของคุณพ่อหน่อยเพราะในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่ปันก็เล่าให้ฟังเองว่าเพื่อนเขาเองเพื่อนสนิทเขาเองบอกพ่อเขาต่อยโครม

0: ของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงทำใจยอมรับและเข้าใจได้ที่
1: ผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะผมเนี่ยเคยมีเพื่อนถามผมนะหลังจากที่เห็นปันในคลิปอะไรเงี้ยแสดงเนี่ยแล้วเขามาถามผมบอกคุณเกษมคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเพื่อนดีกันมากเลยนะผมก็ตอบเขาทันทีเลยโดยไม่ได้คิดนะเหมือนกับที่พ่อแม่คุณเลี้ยงคุณนั่นแหละโอ้โหเขาหน้าอย่างกับกวนอูเลยนะหน้าแดงนะมีลมออกจากหูฟุ๊บฟุ๊บเลยนะโกรธมากเสร็จแล้วผมก็พูดต่อไปนะด้วยความรักและความเข้าใจพ่อแม่คุณเนี่ยเลี้ยงคุณด้วยความรักและความเข้าใจผมก็เลี้ยงเขาด้วยความรักนะ
0: ทุกวันนี้สนิทกับคุณพ่อมากเลยใช่ไหมครับ
2: สนิทครับก็ปันรู้สึกว่าก็คุยกับคุณพ่อได้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตอ่ะเผาฉันแล้วเดี๋ยวฉันเผาเธอบ้างคุณพ่อตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตกับแฟนแล้วก็คุณแม่ปันก็แยกกันอยู่แต่คือทุกคนเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเพราะว่าคนส่วนมากเขาคิดว่าการที่เราเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนแล้วก็ถึงจะมีความสุขได้คุณพ่อกับคุณแม่ปันแยกกันอยู่แต่ตอนนี้เป็นครอบครัวมากกว่าเป็นครอบครัวตอนนั้นอีกทุกคนไม่ทะเลาะกันทุกคนมีความสุขแบบที่ไม่ต้องมีฉลากไม่ต้องแคร์ว่าสังคมจะต้องบอกเราว่าเราต้องมีความสุขยังไงแบบไหนชีวิตนี้ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปแคร์ว่าใครต้องคิดอะไรล่ะคะถ้าทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขอ่ะ
0: เคยมีโอกาสพูดคุยกันบ่อยไหมครับในเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเขาเองเรื่องของการมีครอบครัวเรื่องของหลายๆอย่างพี่ได้ปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
2: ปรึกษาครับ
1: แล้ว
2: เราคุยกันตลอดก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่ได้กลัวที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะหลายๆคนปันมั่นใจหลายๆคนกลัวที่จะคุยกับพ่อแม่จริงๆปันโชคดีที่ได้คุยกับคุณพ่อได้ทุกเรื่อง
0: งั้นผมขออนุญาตถามแม้กระทั่งเรื่องแฟน
2: เล่าคือเล่าทุกอย่างเรารู้สึกไม่มีอะไรปิดกั้นกันนะปาเนาะ
1: ไม่มี
0: อ่ะในทางกลับกันในการค้นพบความสามารถของตัวเองนอกจากเรื่องของรสนิยมแล้วเนี
2: ่
0: ยได้ข่าวว่าตอนนี้พี่มีโอกาสได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกับเป็นการได้พบตัวตนที่แท้จริงหรือได้มีโอกาสและรู้จักกับคำว่า drag นี่ใช่ไหมครับ
2: คือปันไปเรียน University ofCalifornia Los Angeles UCLA ครับเป็นมหาลัยต้นๆของอเมริกาเข้าได้เพราะว่าศิลปะ
0: ค่าเทอมแพงมากนะ
2: ใช่ครับ
0: พี่ไปเรียนแล้วยังไงครับได้ค้นพบอะไรที่มหาวิทยาลัยนี้ครับ
2: คือปันก็ค้นพบเรื่องการเต้นเรื่องแวกกิ้งเรื่องการแสดงแล้วก็ค้นพบเพื่อนๆที่เขาให้เราดูว่าแบบเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนปันคือเป็นแบบเอาแบบเรียกว่าซุปเปอร์ตุ๊ดละกันคือ2คนที่แบบเป็นรูมเมทด้วยอ่ะก้อนขนขาอยู่ดีๆวันดีคืนดีอยากจะใส่ส้นสูงออกไปนอกบ้านก็ใส่ก็นางไม่รู้สึกผิดแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเคลียร์นะคะคือตอนนี้ที่คุยกันว่าเรื่องโอ๊ยการศึกษาแบบมันแพงนู่นนี่หรืออะไรหรืออย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยแม่ปันพูดอะไรอย่างนึงตอนฉันตายเธอจะไม่ได้เงินสักบาทของฉันเลยเพราะฉะนั้นปันไม่เคยคิดว่าเงินของพ่อแม่คือเงินของปันปันทํางานหนักมากปันไปตอนที่ปันกลับมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยปันทำงานตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่เต้น3ที่ได้คืนละ700บาทเพราะปันแม่ปันพูดคำนั้นปุ๊บปันเปลี่ยนความคิดเลยปันจะไม่ใช่เด็กที่มาได้เงินเดือนจากคุณพ่อคุณแม่บลาบลาบลา
0: หรือรอขอเงินจากคุณพ่อแม่
2: ไม่ขอค่ะแล้วปันรู้สึกว่าแล้วแต่คนอื่นชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตของปันคือถ้าวันนึงฉันตายแล้วฉันไม่มีโลงศพแล้วโดนเผาฉันจะทํายังไงแล้วก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็คือจะทํางานจนถึงวันนี้ก็คือทํางานคือช่วงนั้นน่ะทํางาน3ที่วิ่ง3งานเริ่มแต่ทุ่ม1จบประมาณ
0: 4อันนี้กลับมาเมืองไทยแล้ว
2: กลับมาเมืองไทยแล้ว
0: ไม่แต่ไอ้ก่อนกลับมาเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นพี่ไปเรียนอะไรที
2: ่เรียนศิลปะค่ะ
0: เรียนศิลปะ
2: ใช่ Fine Art ค่ะ
0: ซึ่งพี่มีความถนัดในเรื่องของศิลปะมาตั้งแต่เด็ก
2: ค่ะ
0: อยู่แล้วจริงๆทราบมาว่ามีงานศิลปะ
2: ใช่ใช่เป็นนางกวักเลดี้กาก้านะคะจริงๆอันนี้คือเหลือแค่2ตัวคือช่วงนั้น
0: ทำขาย
2: ทำเป็นนิท
0: รรศการแต่นี่ไม่ได้ขายแล้ว
2: อันนี้เหลือแค่2ตัวไม่ได้ขายแล้วค่ะแค่เอามาให้ดูเล่น
1: ตอนนั้นทำตัวใหญ่ด้วย
2: ขายดีมากตอนนั้นเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วเน
0: า
2: ะ
0: วิธีการนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
2: หล่อใช่ค่ะเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการแต่งหญิงในเลดี้กาก้าเขาส่งเสริมการเป็นตัวตัวเองเรื่องเพศที่3อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะบูชานางในวัฒนธรรมของไทยก็เลยมาผสม
0: กาก้านางกวัก
2: ถูกต้อง
0: ขายดีมาก
2: ขายดีขายดี
0: ขายตัวละเท่าไหร่ครับตอนนั้น
2: 999บาท
0: ครับ999
1: บาทไม่ใช่ตัวเล็กนะ
2: ตัวนี้999บาทเย
1: สแล้วตัวใหญ่เท่าไหร
2: ่จำไม่ได้
0: แล้วได้ข่าวว่าตอนที่กลับมาแรกๆเนี่ยพี่มาเพ้นท
2: ์
0: งานทำงานโชว์ในหอศิลป์ด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเคยมีนิทรรศการในหอศิลป์ด้วยค่ะหลายแห่งเลยค่ะ
0: จนกว่าจะมาเป็นดรากต
2: ค่ะ
0: ที่เลือกแดร็กทั้งที่งานศิลปะอีกด้านนึงเนี่ยตอนนั้นได้ข่าวว่ารายได้ก็ดีด้วย
1: ไม่มีเลย
2: ไม่โอเคอยู่เพราะปันเป็นคิวเรเตอร์ด้วยไงช่วงนั้นน่ะปันขายภาพด้วยไง
0: เขาขายภาพได้เป็นหมื่น
1: ๆขายภาพของคนอื่น
2: มันได้คอมมิชชั่นใช่ขายภาพของคนอื่นคือการที่ปันเป็นคิวเรเตอร์ช่วงนั้นน่ะคือปันขายรูปสมมติคนมาดูงานแล้วเขาซื้อรูปปันก็จะได้คอมมิชชั่นของแต่ละรูปแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนถูกต้องมั้ยคะจากการที่ทํางานจากคอมมิชชั่นน่ะปันก็เลยต้องสู้ต่อไป
0: ผมถามนิดนึงตอนกลับมาเนี่ยครับเค้าเรียนจบจากสหรัฐอเมริกากลับมาแล้วคุณพ่อคิดมั้ยครับว่าลูกจะทํางานอะไรหรือเป็นกังวลถึงอนาคตเขามั้ยว่าตอนนั้น
1: ผมไม่กังวลอนาคตเขาเพราะเป็นอนาคตของเขาเองไม่ใช่ของผม
0: คือ
1: บางทีที่บอกว่าเราคุยกันเรื่องอนาคตไหมเวลาคุยกันเนี่ยจะพูดถึงอนาคตเขามากกว่าอนาคตผมเพราะผมไม่เคยมีอนาคตแล้ว ผมอายุตั้ง72ย่าง73แล้วเยอะแยะเลยที่ตายตั้งแต่60เนี่ยนี่ผมก็ได้เปรียบมาตั้งเยอะแยะ
0: แล้วคุยกันกับเรื่องอนาคตเขายังไงครับ
1: เขาก็จะเล่าความหนักใจของเขาแล้วผมก็จะบอกเขาบอกว่าเออมีอะไรเดือดร้อนเนี่ยนะพ่อก็ช่วยนะ
0: พอพี่กลับมาปุ๊บเมื่อทำงานเป็นคิวเรเตอร์ได้อยู่สักพักหนึ่งอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าอุ๊ยฉันต้องมาทำอาชีพแดร็กนี่แล้วทำการแสดงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นี
2: ่ปันชอบการแสดงปันชอบว่าแบบวันนี้เราตื่นเต้นเราอยากเล่นเป็นใครปันชอบที่แบบเราได้ให้ความสุขกับคนที่เขาเจอเราวันนั้นตอนนั้นเลยทันทีเราลิปซิงหรือเราตลกคนที่มาเที่ยวปุ๊บเขามีความสุขทันทีอ่ะมันไม่ใช่แค่ได้บุญอย่างเดียวแต่ว่าเขาเข้ามาในโลกของเราแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาอย่างน้อยเขาได้ลืมสิ่งที่แบบอาจจะเครียดอาจจะเลิกกับแฟนอาจจะทำอะไรมางานอาจจะไม่ดีโดนเจ้านายด่าอะไรเงี้ยแต่เขามาเที่ยวปุ๊บแล้วเขามีความสุขตรงนั้นเลยปันรู้สึกว่าฉันอิ่มจังฉันมีความสุขจังฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
0: พี่ปันเนี่ย
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่จะเปิดร้านเรื่องของตัวเองช่วงที่พีคที่สุดในการแสดงก่อนโควิดนะครับตอนนั้นเดือนนึงมีกี่งานต้องโชว์ทั้งหมดกี่โชว์คือเมื่อก่อนนั้นไอ้700บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นในยุคที่เริ่มทำงานทุกวันนี้ค่าตัวก็แพงมากคำถามก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยงานเยอะขนาดไหนครับ30วันนี่เคยมีไหม30งาน
2: ไม่มีพักค่ะ
0: ไม่มีพัก
2: ไม่มีพัก
0: ไม่เคยได้พักเลย
2: มันมีมันพี่เอางี้คืออย่างงี้คือ
0: แล้วไม่ใช่แสดงแค่ในประเทศไทยด้วยนะ
2: ค่ะ
0: มีงานโชว์จ้างต่างไปต่างประเทศใช่มั้ยครับบินไปคนเดียว
2: บ่อย
0: บินไปคนเดียวแต่งหน้าเองคนเดียว
2: แต่งหน้าทําผมใช่ครับ
0: แต่งหน้าทําผมเองคนเดียวแล้วก็แสดง
2: คนเดียวก็แสดงนั่นคืออาชีพที่เรารักเพราะฉะนั้นเราไม่บ่นถ้าเรายังมีแรงอยู่เราต้องทําต่อไปแล้วปันไม่คิดว่าอาชีพไหนมีเกียรติมากหรือน้อยกว่าถ้าเราให้เกียรติตัวเองเพราะว่าการที่ปันมาเต้นกินรำกินแต่ปันมีความสุขแล้วปันทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วปันสามารถซื้ออาหารกินเองได้ปันรู้สึกว่าปันได้เกียรติตรงนี้แล้วแล้วปาเข้าใจความลำบากของการแต่งหญิงปันยังคะ
1: เข้าใจสิวะ
2: เออทำไมล่ะคะ
1: โดนขนเดียวก็โอ้โหเกือบตายอ่ะ
2: บ่นไม่หยุดเลยขนตาหนักปวดนู่นปวดนี่ทำไม
1: มันจะให้ใส่ไอ้อะไรนะเลนส์สีต่างๆใช่ไหม
2: อ๋อคอนแทคเลนส์
1: คอนแทคเลนส์สีต่างๆบอกไม่เอาแค่ขนตานี่ก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้ววิกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโปะเข้าไปเนี่ย
0: กลับมาถามพี่ปันครับ
2: ค่ะ
0: ประเด็นคือเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องของการได้แต่งหญิงแล้วก็ได้ไปโชว์เยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวสนับสนุนในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันถึงทำให้พี่ปันเนี่ยได้ไปถึงจุดที่พี่ปันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ไหม
2: แน่นอนครับปันรู้สึกว่าคนเราเหมือนต้นไม้เนาะถ้ามีรากแข็งแรงเนี่ยลมพัดเท่าไหร่เราก็ไม่ล้มคือครอบครัวเป็นฟาวเดชั่นที่ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าคนคนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนด้วยมันขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างเลยค่ะใช่
0: มีใครมีคำถามกับครอบครัวนี้บ้างครับเชิญครับ
2: เชิญค่ะ
3: อันนี้ต้องขอชื่นชมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณปันเลยนะคะว่าสามารถที่จะยอมรับแล้วก็เปิดใจซึ่งกันและกันแต่ว่าขอเรียนถามคุณพ่อแล้วก็คุณปันอีกทีนึงนะคะว่าบางครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้ยอมรับเลยนะคะว่าแม้พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่โดยส่วนลึกๆแล้วอ่ะก็มันยากอ่ะนะคะมีวิธีแนะนำอะไรยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะ
0: ต้องถามคุณพ่ออย่างนี้
2: ป้าก่อน
1: ครอบครัวเนี่ยนะถ้าเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยนะผมอยากถามเขากลับนะว่า

0: เขามีทางเลือกนะถ้าเขายอมรับเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงแล้วไม่ยอมรับจะเป็นยังไงถ้าเขายอมรับเนี่ยคนแรกที่เขาจะมีความสุขคือตัวเขาเองลูกเขานะครอบปู่ย่าตายายทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขหมดแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับนะคนแรกที่จะกลุ้มใจมากที่สุดนะก็คือตัวเขาเองนะแล้วก็ลูกก็เหมือนตกนรกนะแล้วก็ปู่ย่าตายายน้องทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนเนี่ยไม่มีความสุขหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะโง่หรืออยากจะฉลาดใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉลาดพอสมควรเนี่ยเขาต้องเลือกที่จะมีความสุขใช่ไหมถ้าอยากจะมีความสุขก็แน่นอนที่สุดยอมรับเถอะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกนะลูกเนี่ยนะก็เหมือนกับนกนะมันเกิดมาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเราก็ให้มันมีขนนะแล้วเราก็ให้การศึกษานะแล้วเขาก็มีปีกที่เขาจะบินตอนนี้เราจะเอาเชือกผูกขาเขาไว้เหรอบอกให้บินไปทางขวาตามที่เราสั่งบินไปทางซ้ายที่เราสั่งเลยพอเขาบินได้นี่เราต้องปล่อยเขาบินอิสระแล้ว
1: แต่ผมฟังดูแล้วผมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าผมจินตนาการว่าผมเป็นพี่ปันปันนะแล้วรู้สึกว่าเรามีความสามารถแบบเนี้ยแต่พ่อเรายังไม่ยอมรับสมมติว่าถ้าพ่อเราไม่ยอมรับนะคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจที่จะทำให้เขาเนี่ยยอมรับเราได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าพ่อเรายอมรับสักอย่างต่อให้คนอื่นไม่ยอมรับทั้งโลกเลยเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยเรามีคนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงแล้วเขาก็รักเราแล้วก็ยอมรับเราผมรู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญมากนะเพราะมันเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดยอมรับมันเลยทำให้คนอื่นๆข้างนอกเนี่ยยอมรับในตัวตนเข้าไปด้วยหรือเปล่า
0: เขายังยอมรับผมเลยอ่ะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ปกติใช่ไหมเขาก็ยังยอมรับผมเลย
1: พ่อไม่ปกติยังไงครับ
0: เออผมทำอะไรที่ตามใจผมหลายอย่างอะนะเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยปกติแล้วแล้วเพื่อนฝูงผมก็เคยไปเล่าเขาให้ไปคุยกับปันๆบอกป้าๆหนูไม่ค่อยเต็มบาทนะหรือว่าเกินบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กับผมได้โดยที่ไม่หนีออกจากบ้านเนี่ยนะผมก็ถึงตาเองเนี่ยนะยังไงพ่อก็ต้องยอมรับเอง
2: ไม่แต่ว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำจริงๆอะค่ะว่ามันไม่ผิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอะปันว่าอย่าง for example แม่ปันอะยอมรับปันได้ในเมื่อทุกๆคนยอมรับปันแล้วพอเพื่อนๆเขามาพูดเท่านั้นแหละว่าลูกเธอเก่งมากนะลูกเธอแต่งหญิงเลิศนะอ๋อเหรอโอเคเลิศก็ได้วะดีก็ได้วะแม่ปันไม่เหมือนกันแม่ปันเขาคือเริ่มยอมรับปันหลังจาก2ปีที่ปันเริ่มแบบทำ
1: มีชื่อเสียง
2: ถูกต้องแล้วจนเพื่อนเขาทุกคนมาบอกเขาถึงแบบโอเคลูกฉันโอเคเพราะฉะนั้นปันว่ามันขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวปันคือซัพพอร์ตปันมากค่ะในเรื่องการแต่งหญิง
1: และซึ่งในมุมของพี่ในฐานะที่เป็นลูกอันนี้พูดในมุมลูกนะ
2: ค่ะ
1: พี่ชอบมากกว่าไหมพี่เลือกแบบไหนเลือกต้องให้คนรอบตัวเรายอมรับก่อนแล้วที่บ้านเขายอมรับหรือเลือกอยากที่จะให้ที่บ้านยอมรับถึงแม้ว่าคนอื่นข้างนอกรอบตัวเราเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได
2: ้มันว่าควรต้องมีทั้งสองอย่างถึงที่จะได้สบายใจนะคะแต่ว่าสำหรับปัน
1: อ
2: ะ process ของปันเนี่ยปันเลือกที่จะต้องยอมรับตัวเองก่อนที่พ่อแม่หรือคนอื่นมายอมรับเรา
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่ปันเป็นอย่างมากนะครับทั้งคุณพ่อคุณเกษมแล้วก็พี่ปันนะครับ
0: ขอบคุณมาก
3: ขอบค
0: ุ
3: ณมาก
0: ขอบคุณทุกคนครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าลูกของคุณนั้นจะมีความชอบหรือมีรสนิยมอย่างไรทั้งเรื่องของความฝันเรื่องความสามารถของเขาเองหรือแม้กระทั่งรสนิยมทางเพศของเขาเองสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่นะครับตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่เคียงข้างลูกของคุณผมเชื่อได้เลยว่าลูกของคุณจะมีโอกาสได้ค้นพบตัวตนของตัวเองและได้ทำในสิ่งที่เขารักและมีความสุขนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่

ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัทรีคอลครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิญหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิญ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมแรกไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันในเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาเด็กหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะ

0: คือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วย

0: เทียบของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่านแอดเทรเตอร์ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปัจจุบ
0: ันใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน Fintech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีเด็กบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ D-Tech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเทคซอสที่อเมริกาไม่ใช่เทคครันช์ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลหลายจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผาได้เลย
0: ค่ะกดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรเดชั่นก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูก็คือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหตุ
0: ครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสไลด์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวาพอ
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมาก
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แหละ
0: ครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์ที่ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัว

0: ข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ
1: ่ครับที่บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
2: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
2: ใช่ครับจะ
0: ข้อมูลให้
2: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละ
1: อ
2: ันที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลอนช์ไปเรียบ

0: ้อยและที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
0: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความเชื่อเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไง
0: ครับก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจะเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้
1: ม
0: ากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรง เราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
0: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญแล้วก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงผืนแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีแล้วตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตัวนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่ครับ
1: แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไร
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับล่างรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบ20เจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: แล้วทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ครับตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป

0: Return on Investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขายBig Dataด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอลอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรเลยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ดครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าอยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่านี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมกลืนไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลกับโมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมครับ
2: ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอ่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหน่าเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนี
2: ม
1: ีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหน่าครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามา

0: ปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกหนกมากครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
2: เจอแล้วครับนี่ครับ
0: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
2: ครับผม
0: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
0: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
0: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
0: ๆ
1: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้นะพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮิมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้

0: ากใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
0: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
0: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต
1: ่อ
0: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเราร นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
0: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวม

0: พันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนนึงเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: 500กว่าวันแล้วที่คนไทยรวมถึงผู้คนทั่วทั้งโลกต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่มองไม่เห็นอย่างโควิด-19หลายคนต่างก็มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายก็คือเพื่อจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างปกติและกลับมามีความสุขอีกครั้งวันนี้ครอบครัวเดียวกัน Feel Good เรามี4ครอบครัวที่มีมุมมองดีๆกับสถานการณ์นี้จะมาร่วมพูดคุยและส่งต่อกำลังใจให้ท่านผู้ชมให้ลุกขึ้นมาสู้กันต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเราจะได้พูดคุยกับ4ครอบครัวที่สดออนไลน์มาจากแต่ละบ้านนะคะเป็นครอบครัวที่เคยมาออกรายการครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะวันนี้จะได้พูดถึงกำลังใจที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็มีมุมมองที่งดงามเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ด้วย4ครอบครัวในวันนี้ค่ะพี่อุ๋ยบุตรเบสค่ะครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์พี่โชเล่และลูกสาวน้องเบลคุณเออัญชลีคุณโยยศสวัสดีและน้องเอวีสวัสดีทั้ง4บ้านค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้ต้องอยู่ห่างๆกันนะคะไม่อบอุ่นเหมือนครั้งก่อนๆที่มา
1: ใช่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มาคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างนี้
0: ค่ะ
1: แต่คนแรกที่อยากจะคุยเลยคือคุณอุ๋ยครับ
0: ค่ะ
1: ผมชอบวิธีการกักตัวของเขามากคุณคิดยังไงฮะเอาตัวไปตากแดดอย่างนั้น
2: ก็จริงๆชอบตากแดดอยู่แล้วครับแล้วก็พอเห็นที่มีคลิปออกมาสอนนะครับเรื่องตากแดดแล้วได้วิตามินดีก็ยิ่งเข้าทางเลยครับ
1: ครับ
2: ก็ชอบอยู่แล้ว
1: ผมชอบที่หัวคุณหายไปครึ่งนึงในเปด้วยอ่ะ
2: ผมไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านครับถึงผมจะไม่มีเชื้อแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพราะคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วผมก็อยู่ตรงสนามหญ้าครับแล้วก็เอาเปไปผูกแล้วก็ใช้พูดคุยกับคุณแม่คุณพ่อผ่านอยู่ไกลๆเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนอกบ้านเนี่ยนะครับอยู่จนไม่ไหวแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ที่คอนโดผมนี่นะครับ
1: นี่ฮะพี่หมวยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านเขาอยู่มุมนอกบ้านฮะมุมรั้วเลยฮะสุดมุมรั้วเอาเปไปถึงแล้วก็เห็นเฉพาะท่อนอกนิดเดียวหัวกับตัวท่อนล่างไม่เห็นครับอ๋อแล้วเราก็คือไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่เราไม่อยากเข้าใกล้ท่านเพราะท่านมีอายุแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทราบว่าเวลาที่ต้องกักตัวค่ะพี่อุ๋ยเองก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยคือคุณแม่มาส่งอาหารให้เหรอคะหรือยังไงคะ
2: คือผมไปเจอคนที่เขาติดเชื้อวันที่9แล้วเขามาแจ้งผมวันที่11เช้า12ผมก็ไปตรวจซึ่งตรวจมันก็รอ 2-3 วันรอผล2วันก็ผลออกมาไม่มีแต่ว่าไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะมันยังเร็วเกินไปก็เลยช่วงนั้นก็กักตัวอยู่บ้านเพราะมีคุณแม่ก็ให้ที่บ้านเอาอาหารมาส่งตลอดครับเพราะว่าก็เขาก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เมื่อวานก็ไปตรวจโควิดมานะครับผลก็ยังไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวนะครับเพราะว่าคนที่ผมไปทำงานด้วยเมื่อวันที่9เขาไปตรวจโควิดมาเขาโพซิทีฟนะครับก็คือมีเชื้อเพราะฉะนั้นผมก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เลยต้องกักตัวครับให้คุณพ่อคุณแม่ก็ประเสริฐเป็นอย่างยิ่งนะครับกูไม่มีอะไรจะกินนะครับให้คนรถส่งข้าวต้มมาผมข้าวต้มมาทำข้าวต้มปลาด้วยแม่เอาอย่างรัดไม่กลัวหกในรถใช่ไหมให้ข้าวต้มปลาให้ข้าวต้มน่ากินมากส่งกล้วยส่งส้มมาโอ้ยเต็มไปหมดนะครับส้มแฮ่วันนี้รอดอีก1วันก็ขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันครับ
1: แล้ววันที่รู้ว่าพอไปตรวจครบ14วันแล้วแล้วเราไม่มีเชื้อ
2: ก็
1: ดีใจ
2: ใจนึงก็โล่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีครับผมก็กักตัวต่ออยู่มาเกือบโอ้โหเกือบ10วันครับจนกินยาไซนัสกินอะไรแล้วมันหายปกติแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกว่าตอนที่มาตรวจนี่มันเกิน14วันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไปเจอใครจริงๆก็เลยสบายใจแล้วครับนี่ก็ผ่านมาโอ้เดือนเกือบเดือนแล้วครับประมาณครบเดือนพอดี
0: แล้วหมวยทราบว่าอีกสิ่งนึงที่พี่อุ๋ยได้ค้นพบในช่วงโควิดก็คือทักษะของตัวเองในการจับไฟในการเตรียมเซตเพื่อจะถ่ายทำใช่ไหมคะ
2: ก็เนี่ยครับมันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคือพอมีกล้องบ้างมีอุปกรณ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่เคยส่วนใหญ่เราเป็นคนอยู่หน้ากล้องอ่ะแล้วก็ขี้เกียจมานั่งทำอะไรหลังกล้องแต่พอถ่ายรายการไม่ได้ก็ออกไปถ่ายรายการไม่ได้รายการก็บอกว่าพี่ถ่ายตัวเองได้ไหมมีกล้องไหมมีไมค์ไหมมีไฟไหมผมก็ต้องไปรวบรวมทุกอย่างที่เคยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันสักทีแล้วไม่เคยได้หัดใช้มันแรกๆผมก็หงุดหงิดมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มครั้งแรกมันยากพอครั้งที่2มันจะง่ายขึ้นครั้งที่3มันก็จะง่ายขึ้นไปอีกก็กลายว่าเอ้ยมันทุกอย่างในโลกนี้เลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรียนรู้กับมันที่เกียจเรียนรู้กับมันแต่พอมีเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเรียนรู้เนี่ยมันก็สอนแล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เรียนรู้ได้แล้วก็พอทําบ่อยเข้าจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต่อไปนี้ถ้าโควิดหายอะไรที่ผมขี้เกียจจะเรียนรู้มันแล้วรู้สึกว่ามันยากผมก็จะเข้าไปเรียนรู้มัน

0: เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ได้แล้วก็มันก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นเอง
1: จากบ้านของพี่อุ๋ยนะคะต้องมาที่บ้านนี้ค่ะบ้านนี้ไม่ได้แค่กักตัวนะคะแต่ก็ติดโควิดแล้วติดกันทั้งบ้านด้วยคุณเอคุณโยและน้องเอวี่ตอนนี้รักษา

0: ว่าเรานอนติดเตียงมาค่อนข้างนานเลยค่ะไม่ได้มูฟอะไรค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนี่แหละค่ะก็ยังควอรันทีนอยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ
2: ค่ะน้องเอวี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: เต้นติ๊กต็อกทั้งวัน
0: เอวี่ไม่เป็นไรเลย
4: เอวี่เหมือนย้ายที่นอน
0: ไ
4: ปอยู่เหมือนย้ายนอนที่โรงพยาบาลเฉย
0: ๆตั้งแต่วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรเลย
4: ก็ไม่มี
0: ปกติมากปกติมาก
4: แข็งแรงมากส่วนพี่เลี้ยงกับลูกพี่เลี้ยงก็แข็งแรงค่ะเพราะว่าบ้านเอเนี่ยติด4คนเลยมีพี่เลี้ยงที่เป็นชาวพม่ากับลูกชายเขา8เดือน
0: ก็ไม่มีอาการอะไร
4: ไม่มีอาการเหมือนกัน
0: ไม่มีอาการเหมือนกัน
4: มีเอหนักอยู่คนเดียวทั้งบ้าน
5: แล้วของคุณเอที่บอกอาการหนักนี่คือเป็นถึงขั้นไหนครับ
4: ของเอเป็นปอดอักเสบอะค่ะก็
0: ปอด
4: ตรงปอดแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอก็เหมือนให้ยาทันเนาะให้ยาแล้วก็มันก็ไม่มีอาการแบบหนักนี้ก่อนกว่านั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไข้ขึ้นสูงมากสูงจริงๆแล้วก็หอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ออกซิเจน
4: ใช่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนก็อยู่ในระดับประมาณ94-95แต่พอกินยาได้วันแรกก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัสทั้งหมด10วันกินไป2โดส
2: แล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกิจกรรมที่ทำกันพี่น้องแม่ลูกทำอะไรกันบ้างคะ
4: เอก็อยู่บ้านแต่งตัวสวยอยู่บ้านแต่งตัวทุกวันเลยแล้วก็คือพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดกลับมาคุณเอแต่งหน้าทุกวันแล้วเพราะความที่แบบมันเบื่อแล้วไม่รู้จะทำไงก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองแบบดูเศร้าว่าอาบน้ำตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวทำกับข้าวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันเนี้ยที่ขับรถมาหาโยที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็แค่ขับรถมาที่บ้านโยนอกนั้นก็อยู่บ้านค่ะออกกำลังกาย
5: เหมือนแรงเหลือ
2: ค่ะ
5: ลักษณะเหมือนแรงเหลือแบบว่าครับครูรักครับ
6: ครับขอถามว่าจะติดตามดูได้จากที่ไหนฮะคลิปเมื่อกี้ครับ
5: อะไรนะฮะ
7: ครูรักเริ่มสนใจ
6: ครับจะได้ศึกษาไว้แบบจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกท่าถูกสไตล์อยากดูเป็นประจำอะไรเงี้ยครับต้องติดตามทางไหนได
5: ้คุณอุ๋ยเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปอยู่ในเปลหัวหายไปตั้งครึ่งนึงรู้งี้ดูพวกคุณออกกำลังกายน่าจะดีกว่า
8: ดูเพลินมากครับคุณอุ๋ยต้องการติดตามเหมือนกันครับ
2: มาบ้านหลังนี้บ้างนะคะบ้านพี่โชเล่กับน้องเบลค่ะไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ติดไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่โชเล่ในสถานการณ์แบบนี
9: ้รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีความเสี่ยง
2: อ้าวล่ะข้อมูลทีมงานบอกว่าดูทั้งหมด4บ้านเนี่ยค่ะบ้านพี่คือปลอดภัยที่สุดค่ะ
10: น้องมิตรพี่ถามหน่อยการคนที่มาเป็นโควิดมีอาการอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่มีหรือไม่มี
5: พี่ไอไหม
10: ไอ
2: เจ็บคอไหม
5: พี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดไปถึงกระดูกไหม
10: ปวด
5: พี่รู้สึกร้อนร้อนรุ่มรุ่มเริ่มมีไข้บ้างไหม
10: มี
5: น้องเบลลุกไปให้ใครพ่อลูก
10: นี่พี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่มีโควิดมานะไม่ว่าเขาบอกอะไรพี่จะต้องเป็นหมดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจมูกจะแห้งแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่พ่อรู้สึกจมูกจะแห้งนะลูกใช่พอเขาบอกว่าจะมีอาการเจ็บอกนี่เบลพ่อมีอาการเจ็บอกนะลูกคือทุกอย่างตรงนี้กังวลไปหมดเลย
9: แต่จริงๆต้องบอกตรงๆนะตั้งแต่มีโควิดมาน
2: ะ
9: รู้สึกว่าที่บ้านที่ดินประหยัดค่าไฟไปนิดหนึ่ง
5: ทำไมครับ
9: เพราะว่าอย่างที่ว่าเราใช้เกี่ยวกับว่าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เอายกตัวอย่างเลยซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยปีตอนนี้เมื่อเราเก็บตัวอยู่บ้านใช่ไหมพี่ก็จะพยายามให้ลูกซักมือ ที่บอกว่าเราก็อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมจะได้ไม่เครียด
5: อ๋อคือแทนที่จะใช้เครื่องช่วยก็เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยซักมือ

0: ก็เรียกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราก็ระวังตัวมากไม่ให้ใครมาบ้านไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
1: คือกังวลมากกังวลมากเลยเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับสังคมอ่ะนะสังคมเขาบอกว่าสังคมเขาบอกว่าให้ทำแบบไหนยังไงเราก็จะไม่ฝืนตรงนี้จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
0: เออดีก็แสดงว่าการที่เรากักตัวเนาะของบ้านพี่โจเล่คือเป็นบ้านที่เรียกว่าไม่ได้สัมผัสกับโควิดแต่ว่าเป็นบ้านที่ระวังตัวมากๆแล้วก็เอาเวลาว่างมาหากิจกรรมทำด้วยกันกับครอบครัวเพื่อที่จะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ประหยัดไฟนี่แต่คนนี้สิผมอยากรู้มากครูรัก
2: ครับ
0: ผมเห็นในโซเชียลว่าลูกครูรักนี่คือต้องกักตัว
2: ใช่ๆ
0: ลูกพี่ต้องกักตัวเพราะอะไรครับครู
2: ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปรับลูกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปิดเทอมนะครับปกติเดือนนึงก็จะเจอลูกประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรครับทีนี้พอปิดเทอมก็ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่11เมษายนจนถึง20เมษายนนะครับประมาณ10วันเสร็จแล้วก็พาลูกไปส่งคืนให้แม่นะครับที่คอนโดแล้วพอลูกกลับไปวันที่20วันที่24แม่รู้ว่าติดเชื้อครับ
0: อุ้ย
2: แต่ว่าลูกผมไม่ติดนะครับก็กลับกลายเป็นว่าโอเคทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำมาว่าการที่ไม่พบเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้นี่หมายถึงลูกสาวเฮฮานะครับลูกสาวผมเนี่ยวัย8ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่วนแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลของโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็เขาก็ส่งตัวลูกผมกลับมาที่คอนโดแล้วก็แม่เขาก็บอกผมบอกว่าคุยกับลูกแล้วว่าจะให้ลูกเนี่ยกักตัวอยู่ที่คอนโด14วันซึ่งต้องอยู่คนเดียวคือผมก็เสนอว่างั้นผมไปรับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไม่พบเชื้อในลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีลูกอาจจะอยู่ในระยะแบบฟักตัวก็ได้ก็เลยแล้วผมก็มีโรคประจำตัวด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือถ้าติดเชื้อไปเนี่ยโอกาสเป็นแบบนักคอมเนี่ยค่อนข้างสูงแม่เฮฮาก็ฝึกลูกไว้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ย14วันโดยที่แม่เขาก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งอะไรไว้แล้วทีนี้หน้าที่ผมก็คือก็เอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปให้เขานะครับซึ่งเราเคยตกลงกันว่าเราจะยังไม่ให้ลูกเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่สามารถเล่นเน็ตได้อะไรเงี้ยครับไปให้เขาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องไปหาเขาได้นะครับเพราะทางนิติของคอนโดเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นโซนเสี่ยงลูกก็อยู่ที่คอนโดไปถึง3คืนนะฮะเราก็โทรคุยกันทุกชั่วโมงคุยกับลูกว่าลูกอยากจะทานอะไรละอะไรเงี้ยพอเราเอาไปให้เราก็จะฝากที่นิติบุคคลให้เขาเอาขึ้นไปให้แล้วเราก็จะมายืนอยู่ทางด้านระเบียงหลังห้องซึ่งลูกก็จะโผล่มามองแต่ว่าลูกก็จะแบบอยู่ชั้น8ชั้น9อะไรเงี้ยมันก็สูงอ่ะไกลกันแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็โบกมือให้กันบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกฟังเต้นบ้าๆบอๆให้เขาหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยครับเพราะวันแรกที่เอาของเอาเสบียงเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยตรงหลังห้องเนี่ยลูกร้องไห้แบบร้องแบบโอ้โหเราเองเราเข้าใจคำว่าแบบร้องไห้ใจจะขาดมันเป็นยังไงแล้วระหว่างขับรถกลับสงสารลูกมากก็ขับไปร้องไห้ไปแบบคือสงสารง่ายๆที่ว่าเด็ก8ขวบต้องอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย

0: ซึ่งเขาก็อยู่ได้3คืนนะครับพอวันที่4เนี่ยทางคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ท่านก็ทราบเรื่องก็ท่านก็ทำเรื่องไปแบบไปเจรจากับทางโรงพยาบาลที่แม่เขาอยู่อะไรเงี้ยฮะเพื่อไปศึกษาว่าต้องเตรียมมาตรการอะไรแล้วเขาก็เตรียมจัดห้องไว้นะครับแล้วก็ซึ่งโรงเรียนตอนนี้มันปิดเทอมอยู่แล้วก็เอาลูกอ่ะไปอยู่นะครับมันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าก็ยังมีคุณครูที่มาทำงานอยู่ก็จะเดินสามารถมองเห็นกันได้คุยกันได้แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีแบบ มีรปภ.มีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีกว่าอยู่ที่คอนโดคนเดียวเยอะเลยจากวันแรกที่โทรไปเนี่ยโทรคุยทุกชั่วโมงเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายเพราะคุณครูเขาก็เตรียมแบบอุปกรณ์วาดรูประบายสีเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยมีของเล่นมีหนังสือนิทานอะไรให้อ่านเต็มไปหมดแล้วก็สามารถให้เพื่อนเขาครับที่เรียนอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขาก็มาเยี่ยมเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ของตุลักเนี่ยแม้ว่าลูกจะต้องกักตัวแล้วก็พ่อก็จะเข้าไปหาใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าพอฟังทั้งหมดก็ยังได้เห็นแง่มุมที่งดงามก็คือน้ำใจจากครูของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกที่ได้มาเยี่ยมตอนที่ตุลักเล่าค่ะหมวยได้ยินเสียงพี่เอโอ้โห8ขวบอยู่คนเดียว
0: พี่เอคะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เอในสถานการณ์เดียวกับตุลักที่ลูกต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะค่ะพี่เอคิดว่าถ้าเป็นพี่เอจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตายคู่ค่ะคนที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตายคนที่อยู่ข้างนอกก็ตายค่ะรับประกันได้เลยอันนี้ถามโยตอบไปนะเพราะว่าเอวีก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย
3: ใช
2: ่และเอเองก็อยู่โดยที่ไม่มีลูกไม่ได
3: ้คงแย่เหมือนคุณรักเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า8ขวบท่านนึกตอนเอวี8ขวบนี่
2: จ้าจ้าจ้า
3: เลยแหละไม่มีทางที่จะทำได้แน่ๆแต่นี่ลูกคุณรักอยู่ได้ถึง3วันนี้ถือว่า
2: เก่งมาก
3: เขาเข้มแข็งมากแล้วคุณรักก็เป็นกำลังใจให้เขามากเมื่อกี้นั่งฟังอะเอบอกถามโยว่าลูกคุณรัก18หรือ8โยบอก8กูตายแล้วแบบ
2: เป็นเก่งจริง
3: เก่งจริงอ่ะเก่งจริงแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องให้ลูกเราเข้มแข็งจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าโควิดจะโหดร้ายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นอยากให้พี่อู๋แชร์ให้ฟังพี่อู๋บอกว่าแม้ว่าโควิดจะทำลายอะไรไปหลายอย่างแต่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันทำให้เราเห็นความงดงามในชีวิตอยากให้พี่อู๋เล่าให้ฟังนะคะ
4: คือผมรู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมช่วงที่ผมป่วยมากๆแล้วเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเราคิดไปเองแหละมั้งเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่แบบก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดหรือเปล่าแต่เพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดลบนะครับโดยปกติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราป่วยจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่โควิดหรือเปล่าแต่ก่อนเคยเข้าคอร์สเผชิญความตายอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมตัวตายอย่างสงบแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมเลยเวลาซ้อมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนแต่พอมีอาการป่วยแล้วยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาบิวให้รู้สึกว่าคือมันใกล้เคียงมากมันก็ทำให้เราทบทวนชีวิตมากว่าแบบไอ้ความปกติเดิมๆเนี่ยที่แต่ก่อนเราไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันมีค่าเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความปกตินั้นมันมีค่ามากเลยครับเวลาเราเห็นอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นค่าของสิ่งที่ไม่ค่อยเคยเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่แต่ก่อนเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเราไปเครียดกับมันเป็นเรื่องที่เรากุ้มใจอะไรเงี้ยพอมาคิดเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเห็นคนดีๆในสังคมเยอะมากผมเห็นคนที่ทำอาหารไปแจกคนที่เขายังไม่ค่อยจะมีกินหรือเดือดร้อนจากตกงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายคนเลยที่ถึงขนาดต้องปิดกิจการตัวเองนะแต่เขาก็ยังออกไปหาวิธีใช้แรงไปแจกอาหารคนไปโรงพยาบาลสนามคือมันมีคนอย่างนี้จริงๆอ่ะที่แบบแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังออกไปช่วยคนอื่นคือคนแบบนี้มันทำให้ผมดูแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากว่ามันไม่สิ้นหวังอ่ะมันรู้สึกว่ามนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาช่วยกันน่ะพอผมเห็นแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจขึ้นมากครับ
5: แน่นอนโดยรวมก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะทั้ง อาจจะต้อง work from home ได้เงินน้อยลงแต่ในมุมมองของความมืดมักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอแล้วมี VTR มาให้ชมนะครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะที่ยืนยันเลยว่าในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆแอบซ่อนอยู่ไปชมกันครับ

0: ในเรื่องราวร้ายๆก็มีความโชคดี
1: ในช่วงโควิดเนี้ยค่ะมันสบายในเรื่องของรถไม่ติดนะคะกรุงเทพถนนโล่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะชีวิตในเรื่องของการเดินทางนะคะที่รถน้อยดีขึ้นค่ะ
2: หนูว่าข้อดีของโควิดคือทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแบบได้เราทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี้ยค่ะอย่างจากตอนเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียนภาษาเราก็อาจจะแบบเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาได้มากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ได้ฝึกทำอาหารมากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้อะค่ะก็เลยเหมือนบางทีอาจจะเป็นข้อดีของการมีโรคระบาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองด้วย
3: มันก็เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าเราได้เห็นทุกอย่างที่มันควรจะเป็นมันกลับคืนมาหนูก็เห็นตรงนี้ว่ามันดีเหมือนกันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออยู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไร
4: แต่ช่วงนี้มันโควิดดีอย่างนึงคือไม่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนาะประหยัดห้างเครื่องก็ไม่ต้องไป
5: รายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะคือเราก็ต้องประหยัดลงอย่างที่เราเคยซื้ออะไรใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงคิดว่าจะรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะค่ะเราต้องสู้อ่ะค่ะ
6: เนี่ยล่ะค่ะแม้ว่าในสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแต่ก็มีแง่มุมที่งดงามเกิดขึ้นได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคนที่อยู่ในประเทศนี้อยากถามทั้ง4บ้านเลยค่ะตอนนี้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ละบ้านเป็นยังไงเริ่มต้นจากบ้านพี่โชเล่ก่อนค่ะ
7: ทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสทุกในสิ่งร้ายก็ต้องมีสิ่งดีอย่าเหมือนบ้านเรานะลูกนะจะไม่เมื่อก่อนนะลูกทำงานเลิกนะคนเล่าร่ำคนเล่าเวล่ำเวลาบางทีก็เข้าห้องเลยดูจะดูทีวีก็เปิดในคอมดูห้องใครห้องเขาอะไรอย่างนี้แต่ตั้งแต่มีโควิดมาเลิกงาน
8: มันจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกันขนาดนั่งดูทีวีเราก็จะมารวมกลุ่มดูด้วยกันค่ะช่องเดียวกัน
7: แล้วก็บางทีปกติแม่จะเป็นคนทำต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านใช่ไหม
8: ใช
7: ่เก็บกวาดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลูกมาช่วยตอนนี้ลูกก็ไปช่วยแม่เก็บกวาดต้นไม้ใบหญ้าแม่กระทั่งว่าเอาอาหารให้โทษนะครับเอาอาหารให้หมาน่ะลูกสาวที่เป็นคนเอาให้ประจำแต่ตั้งแต่มีโควิดตอนลูกสาวคนเล็กไปกวาดต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านกำลังช่วยแม่อยู่ผมเห็นนะเวลาที่หมาจะต้องกินแล้วผมก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เขาเรียกว่า
8: ใกล
7: ้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น
8: แล้วคุยกันมาก
7: แล้วน้องเบลรู้สึกยังไงบ้างอย่างไรตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันนี่ตั้งแต่มีโควิดกินข้าวพร้อมกันนะ
8: รู้สึกว่าถ้ามองอีกมุมก็รู้สึกว่า
7: แต่เราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทเกี่ยวกับว่าคือถ้าว่านโยบายก็ออกมาอย่างไรเราก็เต็มที่นะเราเต็มที่เลยที่ว่าช่วยเต็มที่เลยเต็มที่ตามนโยบายของสังคมเลยเพื่อสังคมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกัน
6: ต่อเนื่องไปที่พี่อุ๋ยนะคะของบ้านที่โชเล่ได้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นในสถานการณ์นี้บ้านพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
9: ของผมแน่นแฟนมากตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับแต่ยิ่งแน่นแฟนเขาไปอีกครับเพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็โทรเช็คตลอดพี่สาวก็จะทั้งไลน์ทั้งโทรเช็คตลอดว่าอาการเป็นยังไงกินยาหรือยังอาการเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไหวไหมมื้อต่อไปจะกินอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามติดต่ออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เราสนิทสนมกันดีเนี่ยเขาจะเป็นห่วงก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆครับ
6: ค่ะ
10: แล้วบ้านคุณเอคุณโยล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
11: สำหรับตัวโยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะคือทุกคนจะรู้ว่าแบบตอนที่โยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นนักกีฬาก็จะเห็นว่าแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็โหเล่นกีฬาหนักมากไปถึงแบบเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนเกิร์ล

0: ไหมคะตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงมากคือแบบฉันเนี่ยแข็งแรงฉันทําได้ทุกอย่างขนาดแบบฉันตื่นไปปั่นจักรยานวันหนึ่ง4-5 ชั่วโมงใช่ไหมฉันทําทุกวันฉันก็ทําได้คือค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทะนงตัวเองว่าเป็นคนแข็งแรงจริงๆวันหนึ่งที่เราเจอโรคโควิดเข้าไปเนี่ยโควิดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติโยโดยสิ้นเชิงนะคะคือโรคเนี้ยมันไม่ได้ให้ความเจ็บปวดร่างกายนะแต่มันแบบทิ้งแผลเป็นเนาะมันทําให้คนแบบจิตใจเจ็บปวดทรมานคนที่อยู่ที่บ้านก็ทรมานตัวเรารักษาตัวก็ทรมานเราห่างกับพี่สาวก็ทรมานเพราะฉะนั้นคือพอเรารักษาตัวหายคือพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเอาชนะโควิดได้ออกมาเราจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงเราจะไม่ทําอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปที่จะทําให้ร่างกายเราต้องซุดโทรมเพราะมันรู้แล้วว่าแบบร่างกายมีคุณค่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโรคภัยมันเป็นข้อดีอย่างนึงจริงคุณหมอเข้ามาพูดกับโยวันที่4-5ว่ารู้มั้ยคะที่คุณโยเชื้อออกเร็วมากเพราะร่างกายแข็งแรงมากจากการที่เราออกกําลังกายและดูแลตัวเองในขณะที่อีกหลายคนสุดเพราะร่างกายมีโรคประจําตัวแล้วก็ถือว่าแบบยกมือไหว้เลยว่าถ้าเราออกไปได้นะเราจะใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการบริจาคพลาสมาของโยจึงเป็นความคิดที่แบบตั้งแต่ตอนที่เราอาการดีพยายามหาข้อมูลเลยว่าคนที่เคยป่วยโควิดเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากแค่ว่ารอดตายจากโควิดก็เลยไปรู้ว่าเราสามารถบริจาคได้ตอนนั้นก็พยายามเลยว่าออกมาใกล้หายปุ๊บหาใบทุกอย่างพร้อมปุ๊บรีบลงทะเบียนสมัครก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ในขณะที่อีกหลายคนเขาทำไม่ได้นะเราต้องใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อคนเหล่านั้นนะคะ
1: ก็เหมือนกันนะคะก็คล้ายๆโยนตรงที่ว่าก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีโอกาสออกมาจากโรงพยาบาลแบบแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยอะไรที่จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบคุณแม่วัยคุณแม่ที่จะไปบอกคุณแม่ท่านอื่นๆว่าเธอต้องอย่ากินทุเรียนเยอะนะเธอต้องออกไปเดินนะเธอต้องออกไปวิ่งอย่างน้อยการที่เธอมีสุขภาพที่ดีมันจะเป็นผลบวกมันเป็นเกราะป้องกันโรควันที่มันมีโรคอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยคือแอร์อาจจะเอาตรงเนี้ยมาช่วยแล้วก็ทําให้คนบิ้วให้คนอื่นรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่เอได้รับเลยคือแบบกําลังใจจากคนรอบข้างเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่เอมีความรู้สึกว่าเราแบบทะเลาะกันโกรธกันแบบชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอท้ายสุดเราได้กลับมาคุยกันอีกเพราะความที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วความที่เรายังเป็นเพื่อนกันคือมันมีมิตรภาพอะไรอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะเอก็รู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้มันให้อะไรกับเอหลายๆอย่างออกมาเอก็คงจะทําอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่โยทําตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นแรงกําลังใจสําหรับคนที่กําลังต้องรักษาตัวหรือคนที่กําลังจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆต้องให้เขาแบบบิ้วให้เขาออกมาออกกําลังกายอ่ะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได
2: ้ต่อไปฮะครูรักบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดคราวนี้มันเติมอะไรให้กับเราบ้าง
3: ปกติผมจะเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าได้รับอะไรมาแล้วก็เชื่อเลยนะครับจะพยายามแบบค้นหาช่วงเนี้ยข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะจนทําให้เครียดนะครับเราก็พยายามที่จะแบบพยายามสกรีนแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เยอะมากแล้วมันก็มีส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องปล่อยวางละบางทีรู้เยอะก็เป็นทุกข์กลัดกลุ้มมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพราะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับองค์รวมของประเทศของสังคมเนี่ยถ้าจะหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหันมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือจุนเจือกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นน้องๆที่เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเป็นอะไรเงี้ยควักตังกันเป็นล้านๆเพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนมากที่ไม่เคยให้การบริจาคแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเขาก็จะได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ที่แบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ใช่ดาราเถอะเขาก็ทำอาหารไปแจกไปเลี้ยงการตั้งตู้ปันสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมและในแต่ละชุมชนถ้าเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากนักการ

0: เมืองหรือข้าราชการเลยนะครับถ้าชุมชนมันสามารถช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้นะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการที่เราช่วยกันลุกขึ้นไปจุดเทียนน่ะลุกกันช่วยกันจุดเทียนดีกว่าเรานั่งด่าความมืดคือทุกคนมานั่งด่าเอ้ยมันงี่เง่าว่ะมันแย่ว่ะมันมืดมันมองไม่เห็นมันอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่การที่อย่างน้อยๆลุกกันช่วยกันไปจุดเทียนสักคนละเล่มเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยตามนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติเรารวยเราสะดวกช่วยเงินบริจาคเงินเราก็บริจาคเงินถ้าเราไม่สะดวกบริจาคเงินไม่มีตังค์เราก็ออกแรงนะครับเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือเขาไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกทั้งออกเงินทั้งออกแรงเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยเป็นสื่อกลางช่วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมการช่วยเหลือไปหาคนอื่นได้เราสามารถที่จะโปรโมทโครงการดีๆหรือแม้กระทั่งเราให้ความร่วมมือปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้ออยู่บ้านไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปเสี่ยงเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราช่วยให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกกับประเทศชาติได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านั่นแหละถ้าเรามัวแต่นั่งงอมืองอเท้าแล้วก็พิมพ์ด่าหน้าจอหรือว่าระบายอารมณ์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับใครทั้งสิ้น
1: จริงๆเนาะแล้วมันทำให้เห็นว่าโควิดจริงๆแล้วไอการที่เรามีเวลามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับโลกเรามันหมุนเร็วแล้วทุกคนอยู่ในความเร่งรีบมายาวนานละโควิดมันเหมือนทำให้ทุกคนได้สโลว์ดาวน์ได้มาอยู่กับตัวเองโอเครายได้อาจจะน้อยลงอันนี้ยอมรับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาคิดมีเวลาที่จะตั้งสติเราให้กลับมาทำอะไรช้าๆอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้15นาทีออกจากบ้านแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเออไอสิ่งที่เรามีที่บ้านสวนที่อยู่ข้างๆไม่เคยออกไปแล้วมันก็สวยงามนะอย่างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆคนแบบอยากทำอาหารไม่เคยมีโอกาสได้ทำก็มามีโอกาสได้ลองทำจนมาถึงคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็ใช้โอกาสในช่วงโควิดจากความสามารถของตัวเองก็คือแต่งเพลงร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อจะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอยากถามคุณอุ๋ยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ค่ะ
3: พี่โอดูบดูนะครับพี่โอที่อยู่วงดูบดูก็ชวนครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่างๆเรามาทำเพลงแบบว่ามุมบวกกันแบบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยรอโควิดซาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็รณรงค์ให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับจะได้ไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยู่ว่างๆแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราพอทำได้ในอาชีพเราแล้วก็ถ้ามันทำให้คนหายเครียดได้ก็ดีพี่โอก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ใน Facebook เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ครับให้ส่งคลิปมาแล้วพี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็ทำเพลงผมก็เขียนช่วยเขาเขียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาทำด้วยกันผ่านจากที่บ้านนะครับอัดเสียงกันเองที่บ้านแล้วก็ส่งกันไปครับ
2: ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อเพลงนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: พี่โอเขียนครับชื่อรอโควิดซาครับ
1: โอ้คือเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเมื่อหลังโควิดซาแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะแบบรอก่อนเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวไปหานะอะไรเงี้ยตอนนี้รอก่อน
1: ดีน่ารักมากๆเลย
2: นี่เป็นการให้กำลังใจของพี่อุ๋ยนะคะผ่านบทเพลงอยากให้อีก3บ้านได้ให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตอนนี้ท้อแท้เพราะว่าการค้าการขายรายได้มันก็ลดลงอยากให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจให้เขาได้ฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหลังโควิดเชิญธุระก่อนค่ะ
0: ครับคราวนี้มันก็เป็นวิกฤตที่โดนกันทั่วหน้าทั้งโลกนะครับมันก็ส่งผลกระทบทั้งความเจ็บป่วยความตายแล้วก็เรื่องของเงินทองได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นนะครับเราก็มีความหวังกับเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทุกคนจะตระหนักรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักรู้กันมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเองนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเป็นอุปสรรคก้าวนึงที่มันเข้ามานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือข้ามมันไปให้ได้นะครับสู้ๆแล้วถ้าเราข้ามมันไปได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะ

0: เจอวันที่ดีงามซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยังรอเราอยู่ไม่ไกลครับโปรดอย่าสิ้นหวังครับผม
1: ค่ะคุณเอคุณโยค่ะ
2: ขอต่อจากคำพูดของคุณรักเลยนะคะว่าโปรดอย่าสิ้นหวังคือมันสำคัญที่สุดคือโฮปเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีโฮปมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยถามว่าวันหนึ่งเราเคยมีเงินมากมายร่ำรวยมากเราก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นในการลงทุนทำนู่นนี่ท้ายที่สุดถ้ามันเฟลขึ้นมาเราจะกลับตัวสร้างตัวได้ใหม่ก็คือเราต้องมีโฮปสถานการณ์ของโควิดก็เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีความคาดหวังและไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยอย่าว่าเราจะสู้กับโรคนี้ลำบากอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่กำลังใจก็เป็นอีกยาชนิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในณเวลานี้สังเกตดูว่าเวลาเราเปิดข่าวมาเราเห็นข่าวที่มันดีๆอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกใจชื้นเหมือนฟังแล้วดูแล้วมันให้เรื่องโพซิทีฟแต่พอมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟไม่ว่าจะมาจากคำพูดคนมาจากข่าวในการเขียนหรือการที่มันแบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างถ้าเรารับสารเนกาทีฟมามันก็จะทำให้ตัวเราสุดถอยหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างกำแพงของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงโควิดรับแต่สิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟเท่านั้นให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยกันให้กำลังใจคนที่เราไม่รู้จักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องรวยก็ทำได้การที่เราจะเขียนข้อความอะไรคำพูดนึงสักหนึ่งคำพูดถ้าคำพูดเหล่านั้นทำร้ายจิตใจคนทำร้ายความมุ่งหวังของใครที่เป็นอีกหลายล้านคนเราจะเขียนไหมเราจะพูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและทำประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงของโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
3: คร
2: ับ
1: คุณเอค่ะ
4: คุณเอค่ะ
2: คุณโยกันค่ะ
4: โอ้เสียงใครจะคืออะไรขนาดนั้น
3: ยังเสียงแหบอยู่รับเป็นบ้านพี่โจเล่บ้างนะครับให้กำลังใจคุณผู้ชมนิดนึง
5: ได้ครับผมขอให้กำลังใจเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอหน้าวิกฤตผมเจอมากเลยร้านอาหารก็ปิดตั้งแต่โควิดครั้งที่สองมาแล้วก็เวลามีงานทางต่างจังหวัดนี่ก็โดนระงับหมดเลยทุกอย่างแต่ทำให้เราทุกคนนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจากจิตใจเราที่ว่าเคยใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายใช่ไหมลูกแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ทำให้เรารู้จักว่ามัธยัสถ์รู้จักประหยัดอดออมขึ้นนะลูกนะแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้าง
6: รู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะที่ว่าทั้งครอบครัวที่ติดอยู่แล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติด
5: ค่ะ
6: ที่ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากติดโดยเฉพาะเบลแล้วก็ครอบครัวเบลก็ไม่มีใครอยากติดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วอย่าไปรังเกียจเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆไม่ใช่พอเขาเห็นเขาติดแล้วเรารีบรังเกียจเขาอะไรที่พ่อเจอ
5: ใช่จำไว้ด้วยนะครับว่าไปติดได้ก็ต้องหนีเท่านี้แต่ว่าเราเข้าใจเขาบรรลักษ์ชีวิตของเขานะและจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผ่านได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณพักด้วยนะครับขอให้ผมเสียร้อยล้านที่หายไปกลับคืนมาเป็น800ล้านนะครับผม
0: โอ้สาธุครับ
3: ขอบคุณครับแต่สุดท้ายไม่ฟังจากคุณอุ๋ยไม่ได้ผมอยากฟังคุณอุ๋ยให้กำลังใจคนที่รับชมรายการเราอยู่หน่อยครับ
7: ไอ้คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมว่าคนก็คงพูดกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผู้อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสได้ยังไงก็แต่ถ้าอดทนผ่านมันไปได้จะเป็นอย่างที่พี่ชูเล่พูดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีแต่มันมีคน3ประเภทนะครับคือเจอวิกฤตแล้วผ่านไปแล้วกลายเป็นเข็ดขยะชีวิตแย่กว่าเดิ
1: ม
7: อย่างที่2คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาหน่อยอย่างที่3คือกลับมาได้ดีกว่าเดิมซึ่งคนที่กลับมาได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคือวิกฤตมันมาสอนอะไรในชีวิตได้หลายอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ถ้าใจไม่ดีเนี่ยทุกอย่างแย่หมดฟังที่คุณเอพูดนี้คุณโยพูดนี่ใช่เลยครับคือถ้าไม่มีความหวังเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีวัคซีนทางใจนะครับเรารับวัคซีนเราอยากได้วัคซีนทางกายกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนทางใจตอนนี้เป็นจิตโอดหูหรือบางคนที่มีความคิดว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าคิดว่าต้องด่ามันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องด่ามันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่อย่าลืมว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ด่าคุณได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสองคือการด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันทำให้เกิดมลภาวะ เรียกว่ามลพิษใ

0: สังคมในโซเชียลด้วยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างเดียวมันมีผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการใส่น้ำดีลงไปการมองโลกแง่ดีหรือพิมพ์ข้อความดีๆให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับมันมีแต่ข้อดีแล้วก็ถ้าเราอดทนผ่านไปได้ผมเชื่อว่ายังไงมันให้บทเรียนชีวิตที่ดีเราได้มากๆอยู่แล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามันยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้ครับตามกฎธรรมชาติครับต่อให้เราอยากให้มันอยู่บทเวลามันก็ต้องไปครับอยู่ที่ว่าเราอดทนถึงวันนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
1: ครับนี่อ่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมวยแขกรับเชิญของเราทั้ง4ครอบครัวเลยที่มาร่วมแชร์ความประสบการณ์ในช่วงโควิดบางท่านอาจจะกักตัวบางท่านได้เป็นคุณอุ๋ยก็ไปนอนในเปแบบครึ่งตัวคุณรักนี่ก็มาบอกถึงความเก่งของน้องเฮฮาแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมมันแน่นอนที่สุดในทุกๆความมืดมันย่อมมีแสงสว่างย่อมมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบสิ่งดีๆนั้นมาใช้ไหม
2: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในสัปดาห์นี้พร้อมกับทั้ง4บ้านจะได้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่ชมได้ฟื้นพลังกายแล้วก็เพิ่มพลังใจให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็รอวันเมื่อโควิดซาเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4บ้านค่ะคะคุณโยว่าไงนะคะ
3: เข้าเพลงเลย
2: เลยใช่ค่ะกำล
1: ัง
2: จะเข้าเพลงขอบค
1: ุ
2: ณท
1: ั้
2: ง
1: 4
2: บ้านนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะแล้วปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะจากคุณอุ๋ยบูดาเบสพร้อมกับเพื่อนๆในเพลงนี้รอโควิดซาค่ะสวัสดีค่ะ

0: 巧克力
1: โรงเรียนบอกให้เรียนออนไลน์อย่าออกไปนะมันอันตรายฉีดวัคซีนก็มีคนเคยตายเบื่อจะตายไม่ได้เจอใครเลย

0: คุณหมอเนี่ยก็เหมือนเปรียบแนวหน้าที่ปะทะกับโควิดคนแรกแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศชาติแล้วดูประชาชนแล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคือแบบว่าคือพวกพี่แบบเป็นคนที่ไปเจอกับมันจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เจอกับมันจริงๆหนูยังโกรธอยู่ทุกวันเลยหนูขอบคุณพวกพี่ค่ะ
2: จะฝากคือช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ให้กำลังใจเหมือนทุกคนที่ให้ไปค่ะคุณหมอก็สู้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็สู้คือคุณหมอนี่ก็ยิ่งต้องสู้และต้องระวังต้องให้กำลังใจมากๆต้องขอบคุณด้วยอะไร
3: ก็ขอบคุณครับที่บ้านครับเสียเวลาส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแล
4: ความร่วมมือครับขอบพระคุณมากเลยครับผม
5: สู้ต่อไปนักรบเชื่อเจ้าเอาใจช่วยครับ
6: เราต้องสู้กับมันชีวิตเรายังยืนไกลกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราต้องสู้กับมันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันสู้เลยค่ะ
7: โอ้น่ารักมากเลย
8: เดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะ
7: ครับ
9: ถ่ายรูปกับจอ
7: ถ่ายรูปกับจอ
10: ขอบคุณครับ
11: ปวดหลังปวดเปียกเลยนะ
8: ค่ะโอเคค่ะ
11: ขอบคุณนะคะ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
8: ได้
11: ค
8: ่
11: ะ
8: ได้ค่ะได้ค่ะ
12: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้ จ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
13: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งเบิดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล่าบาดนี่ลูกสาวของนายวัดน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัดน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้า

ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียนยามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ป้ากับเขามื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วล่ะลูก
0: ผมว่าสิร้องไปสมัครง่ายจะการเบื้องหลังแม่เพราะซูมือเนี่ยอำเภอของเท่าน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิร้องเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซูมือหนีบ้านเมืองเข้าวิศการจะกินกันมันเลยว่าจะเลื่อนจ้าเสือบ้านเขาแม่ยิ่งมีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลรุ่นรัฐบาลอำเภอหากกันไปที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พอเขาอยู่ก็จะดีใจนะลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: ่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผมครับ
2: ทำไมไม่ได้อ่ะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เมื่อเสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ

น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ

0: เชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
1: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบกิจนิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
4: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
4: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
1: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
5: ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
5: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
4: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
5: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
4: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
5: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
2: อะไรอ่ะ
6: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมื้อนี้มีปัญหาหยังบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกใกล้บ้านเพิ่นว่าลูกไป

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
2: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะ

0: เออยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
1: วิชาการคอมพิวเตอร์ครับ
2: ของดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
2: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
4: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
2: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: 柳山冬明队。
1: 啊，好。
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
3: น้องครับ
4: ครับ
3: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
0: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
2: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นเลยนะสีลุง
0: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
0: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
0: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
0: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
0: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
2: ขอบคุณ
0: จ้าจ้าจ้า
3: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
2: จ้าแม
3: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชนะ
1: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
2: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงจะไปไหน
1: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
2: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายวันมีอะไรกันเหรอจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วนะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะ

0: เดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
1: ไปแม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

ยิ้มของต้านะลูก

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา

นาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพระอาจารย์จะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
0: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส
4: ่ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะและจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
5: ขวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทางตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนมันก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วง
6: น้ำท่วม
7: มาก็ไปคลองหกคู่ไงพวกคู่นอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอหกโมงครึ่งกลับมาประมาณสองโมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
8: เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
7: กันหน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงเทพพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
9: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
9: สวนส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะ

0: ครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
1: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
2: เนี่ยดินยาไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่เหมือนผุ
0: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
3: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
0: นนทบุรีประมาณสัก10ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
1: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
4: ลงมาเ
5: ต้ผมไม่ลงไปด้วยแล้วเนี่ย
4: ไปขม
6: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
4: ก็เกือบทุกวันนะสวนมากปุ๊บถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะหลบดินขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำทาใหม่ทั้งหนึ่ง
1: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
6: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
4: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื
1: ้อพี่พลมีสวนมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้าน
6: ไปซื้อมาจากไหนคะ
4: โอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ
1: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก้วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
6: สวนของแท้เลยเน
4: า
6: ะ
4: ผมทำไม่เกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาน้อยนามาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันพอกินหรอกหนุนเวียนอ่ะ
7: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี
4: ่ถ้าเกิดเริ่มอ่ะรั้วเป็นกินได้หมด
7: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
4: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
6: ขนาด
4: เดียวแต่ในที่มันห้าไร่
6: แบ่งกี่ร่องคะ
4: เดิมทีมันสิบแปดผมรวมได้เหลือ9
6: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
4: ปลูกตั้งแต่2ปีที่แล้ว
6: หวานไหมอ้อยสวนพี่อ่ะ
4: ก็หวานนะ
7: แต่ชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
4: เคี้ยวไหวเหรอ
6: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
4: นี่ไงไม่ต้องลุยรกเข้าไปเพราะที่นี่มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ซะแล้วมั้ง
8: ผมได้ครับ
4: ฮะ
1: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี
4: ้ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่ไม่มีผมจะทานอ้อยให้ดูครับ
6: กรุณาเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วยนะคะ
4: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
6: หรออะไรคะแข็ง
4: หวาน
6: หวาน
4: อันนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมมา
5: พี่สี่คนอ่ะต้องแบ่งอยู่แล้วเพราะผมโบราณ
6: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
4: ต้องบอกเปิดไปเอฟเอที่ล่าสุดที่ดูใช้จำได้เกิดทีมในกรุงเทพตอนเนี้ยเรือน้ำแข็งถึง80อ่ะ
7: ไม่มี
4: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะก
6: ็
4: จำเมียผมคนเดียว
1: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
4: ไม่กลัวก็เดินมา
6: โอ้ยปลูกกระไ
4: ค
6: ร
4: ่
6: อะ
4: ใช่คิดว่าปลูกแล้วมันซื้อเอง
6: รู้เลยทำไมฝนตก
4: ใช่ก็ปักกระไคร่แล้วซื้อนี่ปากแดดลุกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
1: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
7: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
4: ทั้งหลังครับ
7: ต้นอะไร
4: ทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมาก็ทับผมมันก็ปลูก
7: เป็นปุ๋ย
4: ใช่ลำต้นก็ช่วยพรางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
1: เพราะอยู่ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
9: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบแล้วก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้วแล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
1: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห่อของแขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
10: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
11: อ๋อม้าห่อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
12: อร่อยไหม
11: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
1: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่

0: อย่างแต่ว่าม้าห้อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
1: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห้อมาให้ชิมหน่อย
2: พี่มะลิทำอะไรอยู่
3: กับเมี่ยงส้มโอ
2: โอ้น่ากินจังเลย
0: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
4: ส้มโอในสวนในพื้นที่เราน
5: ี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
0: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
6: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
7: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
0: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
8: ในเด็กอ่ะแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
9: ปีจะมีตะขนนะดอกสโหน่
10: น้ำตาลดีนะคะ
11: เป็นไงครับอ
12: ร่อยครับมัน
0: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
4: ของคุณนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมาสวัสดนะครับก็ไปเชื่อมคลองมากอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพยาอันนี้อ้อมนนท์ต้องออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วก็ออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะฮะใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะครับ
0: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
11: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
8: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกับเรือ
0: เราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
13: ที่ฉันไปสวนแล้วเงียบแล้ว
14: จ้าเอ๋ทำอะไรอยู่คะ
15: ตาป้องลูกหมอด้วย
14: อันนี้นะคะลูกหลานเลย
16: สวัสดีค่ะสามสาว
17: สวัสดีค่ะ
16: สว
17: ั
16: สดีค่ะพายเรือมาคุยกันเล่นหรอคะ
13: อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยก็พากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุย
8: สาวมันเหลือน้อยแล
16: ้
8: ว
16: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
13: ชื่อป้าแดง
16: บ้านทรงไทยแม่สวยมากเลยค่ะ
13: เกิดมาพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างจะต่อเติมทีหลัง
0: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
13: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๋อโจพี่โจมาคุยบ้างเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
0: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
16: อาจารย์อะไรคะ
13: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยาจะเรียกแต่อาจารย์แห้ว
16: บ้านอาจารย์แห้ว
11: บ้านมรดกนะคะ
13: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเราก็เพื่อนกันพายเรือบดไปโรงเรียนวัดพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
11: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
13: ที่เปลี่ยนแล้วอยู่แล้วนะดูที่แต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วนะ
18: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
13: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
18: บ้านใหญ่น้ำหลากบ้านคนแต่ว่าก็ยังอยู่เก
13: ่
18: าๆก
13: ็
18: ไปก
13: ัน
18: หมดแล้ว
13: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครอะไปเงียบ
0: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
19: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คน

0: สองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
1: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังจะต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านเนี่ยต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน80%เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
0: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
1: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
0: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3 ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
2: เรือของคุณลุงอะไร
1: คุณลุงชัยครับ
2: คุณลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ
0: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40 ปีแล้ว
4: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ย
2: ซื้อปลาทูประจำเหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
5: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันแหละ
6: 2-3 วันนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
7: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกนั่นแหละการขับกับละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
0: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนท์มากว่า80 ปีเลยล่ะครับ
1: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตู่ยังต่อยอดมา
6: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
1: ใช
0: ่แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
1: สวัสดีครับพี่ลุงครับ2 โรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80 กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าแพปลาทูตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงนึ่งปลาทูเนี่ยนะครับ
0: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
8: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้ไหนปลาทูอ่ะ
9: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูนี่
0: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บหัวเก็บหางนะครับ
10: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเรือค่อยๆโน้มโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวาลีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ใช้วางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกระชับพอดีกับรูปของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มออกมาแล้วหนังตึงแล้วท้องจะไม่แตก
11: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนี้ยบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
6: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างนึงเรียกว่าเตี๋ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมแล้วมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
2: วันนึงเฮียต้มกี่กระทะคะ
6: ประมาณทัก50 กระทะอย่างต่ำที่สุดอ่ะเข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ1,000 ถึง 1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี่ยกับแม่ก็ทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่นะครับต้มได้ทีละ1 กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35 เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
0: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3 คนนี้นะครับ
2: หมดไม่กี่แข่งคะลุง
12: 120วันนี้เยอะหน่อย

0: ือเข่งคะ
1: 100ครับ
2: ก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
3: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนลุงรงไปคลองบางคูรัฐและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี้แหละครับ
1: บีบแกสัญญาณแกนี่นะ
3: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
0: ลุงสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
4: 6เข่งพวกแม่หนา
0: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
4: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
1: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
0: พี่ค่ะเวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะบอกมือเหรอคะ
5: บอกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
0: พี่จำได้ยังไงคะว่าจะเป็นเรือปลาทู
5: เสียงเรือเขาจำได
6: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำปลาทูกันมาตั้งเล็กๆกันแหละเด็กๆได้การตลาดแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสัก10กว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก็คือทนขายแค่พวกตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้บ้านนู้นก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
3: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
1: เข่งละ20
7: เข่ง35
1: เข่งละ50เข่งละ100
8: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
9: ค่ะเป็นหลายปีค่ะ
10: วิ่งแมสค่ะ
8: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
1: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
11: ทุกวันพุธ7วันทุกที
12: ทำได้แล้วครับ
3: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
0: นี่สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
13: 100บาท
0: แล้วมาเอาวันไหนคะ
13: วันนี้ค่ะ
8: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะคุณพี
1: ่ตั้งแต่สมัยพี่ยังเด็กไม่รุ่นเลยตอนนี้เกษียณแล้ว
14: นี่ก็ขายกันหนุ่มๆ
1: อ
14: ายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
11: เออน่าจะ80อ่ะ
3: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
11: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
8: พี่ทั้ง100เป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
15: ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูข้าวเชื่ออม
0: รู้จักตั้งแต่เด็กๆ
11: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
0: เฮ้ยพูด18
8: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
1: ่40-50ปีแล้วมั้ง
8: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
1: ่ใช่
3: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกปลาทูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
16: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
17: หมาออกมาดิแสดงว่าจิตต้องซื้อแน่วันนี้
16: บางทีจะลองบีบแกแป้แป้เรานี่พี่มันนู่นไปนู่นละเขาจับเรือยาวไปนู่น
17: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
3: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
1: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ
0: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
1: คะไม้เก่าครับ
3: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
1: เป็นอะไรไปเลยไปไหนแวบไปเนี่ย
8: พี่หนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคลุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
18: เพราะปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดยเป็นเมือกแต่ถ้าเห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่จอดได้เราก็จะจอด
0: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
7: เรือฟ้ามไงครับ
0: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
7: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
0: ทำไมลุงเข้าไปได้อะ
7: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำยังอดพลาดไม่ได้ฟ้าม
3: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งวันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
6: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่ดีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องขับปลาไม่ใช่ว่าตัดไปว่าเอาปลาแล้วมาขายก็ได้ไม่ใช่
10: ก
0: ิน
10: อย
0: ู่
10: เจ้าเดียวเนี่ยค่ะ
0: ค
10: ิดว่าที่สดและสดมาก
0: ลอง
10: ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
12: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมโลกเป็นแบบนั้น
0: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานไหมคะ
7: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
3: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
12: เราจะเปลี่ยนอะไร
19: อร่อยค่ะ
12: ตัวตน
3: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ีปกครองวรคัมกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุ

เราการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: โป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ครับ
0: ผมไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากกั
0: ้น
1: ฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบ
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เ
0: หมือนเหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนได้
0: แล้วก็แบบเข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วย
0: ใน
2: จริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พันธุ์แก้มีไหม
0: ชมมากเลยไปยังไงผ่านวันอายุก็จุดพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้ไปดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก
0: ็
2: คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิล
2: นะ
0: ครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าเขามีตัวบานกรอบแล้ว

0: คุณจะสอนอะไรเข้าไปมันเป็นการลูกฟักซึ่งลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
1: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
1: ้
0: ฟ
1: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกล
1: ู
0: กฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอนก็อย่างเงี้ยแล้วก
1: ็
0: ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
1: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
1: ี้
0: ยเรื่องลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
1: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่ม
1: ัน
0: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะค
2: ุ
0: ณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
1: ใช่ไ
0: หมฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี้พี
1: ่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: ตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมจะ
0: ลองสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบาดด้านบน
2: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส
0: ่
1: วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการน
1: ี่
0: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช
2: ่คานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได้
1: เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็ประมาณ
2: เราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: 40เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยอันนี้เห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
1: ่
2: า
1: คำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหล
1: ือ
2: เท่าไหร่เอามาบวกกันต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยเยอะแล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบแล้ว
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับ
0: ประกอบกันปึ๊ก2แผ่นชนแผ่นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็น

0: ผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: มันเส้น
2: ขีด
1: เล็ก
2: ๆงานดูงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียเค้าดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบ

0: แค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
1: ได้คุณผู้ชม
2: สังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ย
3: แล้วก็ค่าตอบแทนความใจอื่นกรณีที่ได้รับไปเลยครับ
4: ฟกช้ำ
3: ฟกช้ำ
4: ฟกช้ำ
5: ได้ไหม
6: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่หนึ่งถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ง่ายๆเหรอครับแล้วถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เดือนๆซะอีกนะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านเฉยๆอย่างนั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนผสมนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะรายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่าย

ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยครับลองไปยังบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับไอ้คนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่

0: ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของนิทานทองอินตอนนาคพระโขนงที่2ต้องมีคำว่าที่2ด้วยนะครับนาคในที่นี้ในเรื่องนิทานทองอินสะกดด้วยตัวอะไรลูก
3: กอ
2: ไก่สะกดด้วยตัวกอไก่นะถ้าสะกดด้วยคอควายจะเป็นอะไรลูกเป็นพญานาคใช่ไหมรู้จักพญานาคไหมลูกรู้จักเพราะฉะนั้นนาคพระโขนงที่2ในเรื่องนิทานทองอินเนี่ยจะสะกดด้วยกอไก่นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนนะเป็นการเพิ่มเติมข้อสังเกตให้กับนักเรียนนะครับลูกอ่ะสำหรับกิจกรรมแรกที่จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางดูที่หน้าจอเลยลูกตอนนี้ทุกคนก็ดูที่หน้าจอแล้วลองสังเกตรายละเอียดสังเกตข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอมีคำว่าแผนภาพโครงเรื่องมีคำว่าตัวละครมีคำว่าฉากสถานที่มีคำว่าเหตุการณ์สำคัญมีคำว่าผลของเรื่องและก็มีคำว่าข้อคิดลองสังเกตดูครับคำถามคือรูปแบบนี้เป็นการเขียนของอะไรรูปแบบนี้เป็นการเขียนของอะไรลูกนักเรียนลองช่วยกันคิดวิเคราะห์ดูสิครับจากข้อมูลที่กำหนดให้รูปแบบการเขียนแบบนี้เรียงลำดับหัวข้อตามนี้จะเป็นการเขียนของอะไรใครตอบได้บ้างฉะนั้นสุ่มถามสุ่มถามเลขที่28ลูกใครเอ่ยละละนาละละนาช่วยบอกเพื่อนๆต้นทางและปลายทางหน่อยครับว่ารูปแบบการเขียนแบบนี้เป็นการเขียนของอะไรครับลูก
4: แผนภาพโครงเรื่องค่ะ
2: ละละนาทราบได้อย่างไร
4: เพราะว่าเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ
2: แล้วตอนป.6ภาคเรียนที่เรียนล่ะครับลูก
4: เรียนค่ะ
2: เรียนเหมือนกันนะครับนอกจากเคยเรียนมาแล้วสมมุติว่าถ้าไม่เคยเรียนละละนาจะสังเกตจากอะไรลูก
4: การเขียนรูปแบบนี้ค่ะ
2: หมายถึงรูปแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการเขียนลาลานานั่งลงปรบมือให้ลาลานาครับขอสุ่มถามเลขที่18ลูกใครเอ่ย18ชยานินลูกชยานินนอกจากข้อสังเกตของลาลานาที่เคยเรียนมาแล้วยังมีอีกหนึ่งข้อสังเกตมองเห็นไหมปลายทางมองเห็นไหมลูกชยานินเห็นไหมบรรทัดแรกเลย
5: แผนภาพโครงเรื่อง
2: ข้อสังเกตบรรทัดแรกเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นแผนภาพโครงเรื่องดังนั้นทั้งหมดนี้รูปแบบการเขียนแบบนี้จึงเป็นการเขียน
5: แผนภาพโครงเรื่อง
2: ทุกคนเข้าใจนะเวลาสังเกตปรบมือให้ชยานินครับเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับลูกคำถามคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญไหมใครตอบได้บ้างลูกจุฬาลักษณ์กลุ่มที่2ครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับลูก

0: มีค่ะ
1: มีความสำคัญอย่างไรครับ
0: เพราะว่าจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ตอบดีปรบมือให้จุฬาลักษณ์ครับนักเรียนปลายทางล่ะครับลูกไหนปลายทางลองตอบคำถามดูซิการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรจุฬาลักษณ์เนี่ยตอบว่ามีโดยความสำคัญก็คือทำให้เราเนี่ยเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของเรื่องใช่ไหมเราก็คือผู้อะไรผู้เขียนหรือผู้อ่านผู้อ่านนะครับสรุปแล้วก็จะมีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องยากหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่ายากไหมเห็นรูปแบบการเขียนเมื่อสักครู่แล้วเรียงลำดับชื่อเรื่องตัวละครฉากและสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดยากไหมไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับเพราะหากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอฝึกเขียนบ่อยๆเนี่ยเรียนบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆก็จะทำให้เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานทองอินนั่นเองจุดประสงค์ก็คือบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้นะครับสองก็คือเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิทานทองอินได้สุดท้ายนักเรียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยถ้ามีรอยลบมีรอยขีดฆ่าแบบนี้ดีไหมไม่ดีนะครับแล้วมารยาทอย่างหนึ่งในการเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามไม่เขียนด้วยลายมือที่เป็นลายมือแบบวัดรู้จักไหมวัดก็คือเหมือนรีบเขียนรีบเขียนรีบเขียนอย่างเดียวเลยไม่ใส่ใจว่าผู้อ่านจะอ่านออกหรือไม่แบบนี้ถือว่าขาดมารยาทนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูคำถามชวนคิดอีกครั้งคำถามคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่ดีวงกลมไว้เลยคำว่าที่ดีเนี่ยจะต้องเขียนอย่างไรลูกใครตอบได้บ้างการเขียนโครงเรื่องที่ดีจะต้องเขียนอย่างไร
2: เราก็ต้องเขียนแบบมีระเบียบเรียบร้อยค
1: ่
2: ะ
1: มีระเบียบเรียบร้อยแล้วเขียนอย่างไรอีกให้มันครบตามอะไรครบถ้วนตามอะไรลูก
2: เราต้องเขียนให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบค
1: ่
2: ะ
1: ถูกไหมเพื่อนๆถูกต้องประมือให้กัญญาพัฒน์เพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยก็ต้องเขียนให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบตามหลักการแผนภาพโครงเรื่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยคืออะไรบ้างเขาบอกว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยคือการเขียนที่แสดงให้เห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมดทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ดีนะครับในการเขียนแผนภาพเนี่ยต้องอาศัยการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยต้องมีการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านด้วยทีเนี้ยในการตั้งคำถามและตอบคำถามเนี่ยเราต้องตั้งอย่างไรบ้างใครตอบได้บ้างครับพงษ์ธนา
3: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: อ๋อหมายความว่าเราต้องตั้งคำถามกับเรื่องที่อ่านว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
1: ับ ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับอันดับแรกตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านว่าใครนะครับทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรนักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิครับว่าใครเนี่ยน่าจะเป็นอะไรน่าจะสอดคล้องกับอะไรในแผนภาพตัวละครใช่ไหมครับถูกต้องนะครับ